0: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: วรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลชี้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าหากตรวจพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือใช้นามสกุลอะไรพร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงโดยปปช.เตรียมส่งฟ้องในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าผู้ต้องหายังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปและหากหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับตามกระบวนการทางกฎหมายของปปช.พร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะไม่ตัดตอนการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบรวมถึงถอนชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบแล้วส่วนการเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยสุจริตจะเริ่มในวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นโดยคาดว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักพร้อมย้ำว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับผิดชอบงานจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่แล้วนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ดานี่กาบาคาวแบ็คขวาจอมเก๋าชาวสเปนซึ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับเกตาเฟ่สโมสรดังในศึกลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027หลังหมดสัญญากับทีมราชันชุดขาวรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยตัดสินไว้34ปีลงเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวรวมทั้งสิ้น23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่เมื่อปี2002พร้อมทั้งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก6สมัยแต่อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาการบาดเจ็บหนักอย่างต่อเนื่องของเจ้าตัวส่งผลกระทบต่อโอกาสการลงสนามช่วงหลายฤดูกาลหลังสุดจนกระทั่งต้องปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งในถิ่นซานติเอโกเบริบิลไปแบบน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2 LAHK ริ้นแพ้ลิเวอร์พูล3-6ฟีนุดร็อตเตอร์ดัมชนะโคโม3-2โรม่าแพ้รอัลมาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัย2-4สโลวานบราติสราว่าแพ้สตุตการ์ด0-3โบโดกิมชนะบอรุเซียดอร์ทมุนด์1-0ราเบติสชนะ FC ปอร์โต3-2แอตเลติโกชนะเฟเนเวเช6-0และชักตาโดเนชนะ AEKA 10 3-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทอมมี่พอลนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะซิซูเบิร์กคู่แข่งมือ39ของโลกจากเบลเยียม2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-5และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เวลา 7:08 นโดยประมาณนะครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมณัฏฐะจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับทักทายกันในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้15 ตุลาคม 2569มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพศมาศวิจิตแล้วก็วันนี้มีคุณชนิศราดิษยบุตรด้วยนะครับอีกหนึ่งทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวจะได้แวะเวียนมาเป็นทีมงานช่างเทคนิคนะฮะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแล้วก็มีการพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับกันด้วยเป็นบรรยากาศจริงๆนะคุณผู้ฟังครับของการเหเรือพระที่นั่งนะครับจากขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นเสียงการเหเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกประกอบกับท่าพายนกบินสวยมากๆนะคุณสุภาพร
1: ใช่เลย
0: นะ
1: คร
0: ับซึ่งเป็นท่าพายเรือสำหรับเรือพระที่นั่งโดยเฉพาะนะครับในการซ้อมย่อยในช่วงที่ผ่านมาที่กองทัพเรือได้มีการจัดการซักซ้อมเนี่ยนะครับในการพระราชทานนะครับในส่วนของภาพพระกฐินในการเสด็จพระราชดำเนินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับท่าพายนกบินเนี่ยคุณผู้ฟังต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะว่ากำลังพลฝีพายเนี่ยนอกจากจะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบโบราณแล้วเนี่ยยังต้องทำให้พร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ
1: ใช่ค
0: ่ะเสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจเดียวกันเลยคุณผู้ฟังถึงจะออกมาสวยที่สุดนะครับท่าพายนกบินกำลังพลฝีพายเนี่ยจะต้องมีการยกพายในแนวทะแยงขึ้นทำมุมประมาณ45 องศาแล้วค้างไว้ครู่หนึ่งนะครับตามจังหวะของการกระทุ้งเศร้าให้ดูสง่างามประหนึ่งดุดนกหรือว่าดุดหงเนี่ยเหินอยู่บนนภาอากาศจริงๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับท่าพายนกบินนะคะเป็นท่าพายหลักของฝีพายเรือพระที่นั่งค่ะมีธรรมเนียมมาแต่โบราณนะคะว่าหากจะเปลี่ยนท่าพายของเรือพระที่นั่งจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนทุกครั้งและเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนที่ช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณณัฐะก็จะมีการซ้อมใหญ่อีก2 ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมาให้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟังครับนำมาเปิดกันก่อนเพราะว่าอยากจะให้เห็นจริงๆนี่คือความละเอียดอ่อนและคือความสง่างาม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เดียวในโลกจริงๆคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับขบวนเรือพระราชพิธีที่มีความงดงามแบบนี้นะครับเดี๋ยว6 พฤศจิกายนเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพูดถึงน้องเนเน่สักนิดนึงก่อนที่จะไปในเนื้อหารายการของเราโอ้เมื่อวานนี้ได้รับโอ้เสียงชม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับได้รับเสียงปรบมือเป็นอย่างมากเลยค่ำคืนที่ผ่านมาคุณฟังที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเลี้ยงอาหารค่ำของคณะผู้ที่มาประชุม IMF เนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอัมลอยแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับเมื่อคืนขึ้นร้องเพลงด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพลงอะไรบ้างคุณสุภ
1: า
0: พรครับ
1: เพลงที่เราทุกคนทราบกันดีก็คือเพลงซอมบี้แล้วก็เพลงสมซานของวงโลโซซึ่งเป็นเพลงโปรดของท่านนายกด้วยค่ะ
0: อ้าวใครก็ที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะฮ
1: ะ
0: เก่งมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี่ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วแขกที่มาเยือนเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้อ่ะบางคน ต้องมายืนเชียร์ติดขอบเวทีนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้จักในส่วนของเนเน่แล้วก็เป็นแฟนคลับของเธอด้วยเนี่ยนะครับ เป็นอย่างดีเลยทีเดียว นะฮะก็เป็นบรรยากาศเป็นสีสันที่เรานำมาพูดคุยกันไม่คุยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ตกเทรน เดี๋ยวไม่ตามเทรนเน
0: า
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เช่นเคยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14คือเมื่อวานนี
1: ้
0: จนถึงวันที่22 ตุลาคม 2569ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเพื่อทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรโดยมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชูเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญาลัตเวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุง โตเกียวผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: แม่รอยยิ้มพระสวนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรอยยิ้มพระสวนของพระองค์เนี่ยนะฮะสดใสมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็สง่างามจริงๆนะครับจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จถึงณที่แห่งนั้นแล้วมีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรแล้วก็รองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพระองค์จะทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสีคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมปี2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ
0: ครับนี่คือหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับเรื่องของบรรยากาศการทอดพระเนตรการแข่งขันและการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศรวมถึงนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเรานำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับพระราชพิธีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อวานนี้เวลา 14:13 นาทีโดยประมาณนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังจากการที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีขึ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในโอกาสนี้นะครับพลเอกนรทิพย์ผวยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะพระมหาพิชัยราชรถเกริ่นบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวศรีวิกาการพระยานมาตรสามลำคาญเวชยันตะราชรถราชรถน้อยเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
0: ครับก็ขนลุกนะคุณสุภาพรเราได้เห็นความงามแล้วก็ความละเอียดอ่อนในศิลปะประเพณีของไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็ความสมพระเกียรตินะครับที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยมาอย่างช้านานกำลังพลในส่วนของกองทัพบกที่ทำการออกชุดลากราชรถแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยในการแบกหามพยานามาตรต่างๆรวมถึงเครื่องประกอบมีความตั้งใจในการซักซ้อมเป็นอย่างมากขณะนี้มีการซ้อมกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับคุณผู้ฟังฮะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ร่วมใช้บริการเนี่ยนะครับทุกท่านร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ9นาฬิกาถึง15นาฬิกายกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเขามีการจัดกิจกรรมกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13ครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บ ริการค่ะตลอดจนพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และอีกทั้งนะคะยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความพร้อมเพรียงโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะจะนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดส่งไปยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
0: ครับก็เข้าใจว่าในพื้นที่ภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยหลากหลายพื้นที่แม้กระทั่งหน่วยทหารเองสมาคมแม่บ้านทหาร
1: เริ่มแล้ว
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
1: ใช่
0: เอาอย่างนี้ก็ละกันท่านใดที่ใกล้ในพื้นที่ไหนเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้จนถ
1: ึ
0: ง20ตุลาคมแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดพื้นที่ไหนที่เขามีการทำดอกไม้จันทร์กันสามารถไปร่วมได้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะในช่วงค่ำคืนในช่วงวันนี้ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ดีเมื่อวานเนี้ยโดนฝนด้วยผมอะ
1: โดนไหม
0: โดนนะ
1: แล้ววันนี้เป็นยังไงอาการ
0: วันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ
1: สุขภาพยังดีอยู่นะ
0: แต่คราวนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะครับบอกว่าประเทศไทยในช่วงนี้มีฝนตกกระจายนะครับแล้วก็ลักษณะอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะครับส่วนจะเป็นฝนปลายฤดูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามเพราะอะไรเพราะว่าช่วงระหว่าง20ถึง28ตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณลมหนาวเริ่มพัดชัดเจนขึ้นในประเทศไทยตอนบนนะครับขณะที่ภาคใต้ต้องระมัดระวังฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไประมัดระวังเรื่องของฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยครับ
1: ค่ะก็ไปสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกปัจจุบันนะคะระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาก็มีการสรุปนะคะสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยครอบคลุมพื้นที่รวม99อำเภอ807ตำบล 6,071 หมู่บ้านนะคะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวม 95,233 ครัวเรือนด้วยกันค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปกันอย่างไวๆเลยเพราะมีหลายหน่วยเหลือเกินคุณสมพรครับนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15เขาเป็นหน่วยทหารที่ดูแลอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยออกคนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนอันนี้เขาทำมาตั้งแต่11ตุลาคมแล้วต
1: ั
0: ้งแต่เริ่มมีสถานการณ์นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยยังคงร่วมกับในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรต่างๆนะฮะดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีด้วยแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ฟื้นฟูกันแล้วครับ
1: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกองพันทหารม้าที่2นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีส่วนราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 3,500 ถุงนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างค่ะ
0: ครับที่จังหวัดระยองนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูแล้วเช่นเดียวกันนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลเลยนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับประชาชนจิตอาสาแล้วก็หน่วยราชการในพื้นที
1: ่
0: ฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยในบริเวณโดยรอบนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ทำเนียบก็พูดถึงการดูแลน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือแค่มีนบุรีหนองจอกที่ยังเร่งดำเนินการฟื้นฟูอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเก็บขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำเสียค่ะที่จะทำให้เกิดยุงกลิ่นเหม็นทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งเข้าไปบำบัดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียเดี๋ยวสักครู่นึงมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับการดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครใน7เขต16จุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บางนาคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิเขตสวนหลวงนะครับเขตพระโขนงแล้วก็มีที่เขตบางเขตด้วยครับ
1: ค่ะก็สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะเพื่อที่จะช่วยคืนความเรียบร้อยให้กับสภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังสถานการณ์น้ำลดค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับต่อเนื่องเลยเดี๋ยวคุณสมโพจน์ขึ้นภาพมานะ
1: ค่ะ
0: เราอยากจะให้เห็นนะครับเรื่องของน้ำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้ำเน่าน้ำเสียนะครับก่อนหน้านี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองรังสิตคุณดูข่าวจำได้ไหม
1: จำได้
0: โอ้โห
1: ก็เราคุยกันอยู่ไงเมื่อคืน
0: ฮะนะที่เป็นพื้นที่น้ำแล้วก็มีฟองเนี่ยนะแล้วก็น้ำที่เขาระบายออกมาเนี่ย
1: ค
0: มัน
1: ่
0: เป
1: ะ
0: ็นสีดำนะครับซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากเนี่ยคุณดูน้ำที่มีฟองลอยเนี่ยมองไปเหมือนเมฆนะแต่ไม
1: เห
0: ่
1: มื
0: ใ
1: อ
0: ช
1: นเม
0: ่
1: ฆไม่ใช่นะ
0: โอ้โหไม่ใช่นะคุณผู้ฟังฮะ
1: มันเป็นภาพลวงตา
0: ถูกอยู่
1: ค่
0: ไม
1: ะ
0: ่ไหวอยู่ไม่ไหวนะ
1: อยู
0: ค
1: ุ่
0: ณ
1: ไม่
0: อยู
1: ไ
0: ่
1: หว
0: ไหว
1: แล
0: ไห
1: ้
0: ม
1: ว
0: อย่างเงี้ย
1: อยู่ไม่ไหว
0: อยู่ไม่ไหวนะในส
1: ค
0: ่วน
1: ่ะ
0: ของหน่วยงานภาครัฐนะก็อยู่ไม่ไหวเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทราบมาว่ากรมชลประทานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็มีการประสานความร่วมมือนะคะกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดําเนินการนําสารบําบัดน้ําเสียนะคะที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จํานวน 5,000 ลิตรไปฉีดพ่นที่บริเวณสถานีสูบน้ําปากคลองรังสิตค่ะซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนสารบําบัดน้ําเสียและเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อช่วยดําเนินการในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการต่างๆนะครับในการบําบัดน้ําเสียเขาก็จะดําเนินการต่อโอ้นี่ภาพมุมสูงนี่โอ้ตายจริงคุณสุภาพร
1: มันน่ากลัวมากเลยนะ
0: น่ากลัว
1: แบบเป็นฟองสีขาวแล้วก็เป็นน้ำสีดำ
0: นะวงปลาอยู่ยังไงกันนะแต่เขาก็มีการไปตรวจนะอย่างเช่นกรมควบอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าเขาส่งทีมไปตรวจในเรื่องของน้
1: ค
0: ำ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: นี่ยทางด้านของดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษในพื้นที่เนี่ยเขาไปตรวจในเรื่องของคุณภาพน้ำ3จุดด้วยกันก็คือจะมีประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษม
1: ค่ะ
0: แล้วก็สถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้นะครับก็พบว่ามันมีสีดำคล้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟองสีขาวนะครับจากการตรวจสอบไอ้ภาษาวิชาการเราไม่พูดถึงก็แล้วกันเดี๋ยวสรุปให้ฟังง่ายๆ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ุณฟังครับเขาบอกว่าเขาไปตรวจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีออกซิเจนจำกัดนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นก็คือว่าน่าจะเกิดมาจากน้ำท่วมขังแล้วมันขังจนเกิดการเน่าเสียนะฮะในพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะในเบื้องต้นว่าไงครับ
1: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจจะมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทค่ะงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองนะคะเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนะคะทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ได้ค
0: ่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพื้นที่ใกล้เคียงตามที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของสถานการณ์น้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยนะที่เกิดฟองพูดคุยกันมาหน่อยได้ไหมคุณผู้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างที่เพจอาร์มี่เรดิโอนะฮะเอาคุณโอ๊ตพิชิตชัยว่าไงเอ่ยเนี่ย
1: เขาบอกว่าวันนี้ผมก็อ่านในไลฟ์ช่องของผมไว้ด้วยเป็นข่าวจริงครับทุกคน
0: อ๋อเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราติดตามกันในเรื่องนี้นะครับเพราะส่งผลกระทบเป็นอย่างหนักรัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแหละก
1: ็
0: มีการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องถ้าคุณจำได้เมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเนี่ยเรามีการนำเสนอไปแล้ว
1: ที่ของกรมวิทยาศาสตร์ทหาร
0: กรมวิทยาศาสตร์อันนั้นก็เอา EM เข้าไปในพื้นที
1: ่
0: กระทบเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับอาจากเรื่องน้ำไปที่ในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างยังมีเวลาอยู่นะครับเมื่อวานนี้กระหัวมีการเดินหน้าลงพื้นที่ด้วย
1: ใช่ค่ะทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคบริโภคระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารค่ะเพื่อที่จะเสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลโดยท่านก็เน้นย้ำเลยนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกันอยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
0: กับก่อนในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปร่วมประชุมแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับที่ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะท่านเดินทางต่อไปที่ฐานปฏิบัติการเดิน500ที่อำเภอน้ำยืนก็คือที่อุบลนี่แหละ นะครับโดยในที่แห่งนั้นก็มีทางด้านของพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับมีการนำคณะเนี่ยบรรยายสรุปในสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะไปเรื่องของโครงสร้างพื้นที่จริงโดยหน่วยงานที่มีการบริการเกี่ยวข้องเขาทำอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งหลักๆก็มีในส่วนของกองกำลังสุรนารีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานด้านคมนาคมรวมถึงในส่วนของสำนักงานกสทช.ด้วยครับ
1: ค่ะก็มี4ด้านหลักนะคะที่จะต้องดำเนินการค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ำไหลน้ำดื่มนะคะไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็มีการรายงานนะ คะว่าในขณะนี้เนี่ยยังมีโครงการสร้างเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี9แห่งดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ค่ะสามารถจ่ายไฟได้แล้ว2แห่งนะคะที่ฐานปฏิบัติการเนิน500แล้วก็ฐานปฏิบัติการช่องอานม้าในส่วนของ7แห่งอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะ
0: ก่อนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ครอบคลุมเขาไปดำเนินการนะฮะใน4นโยบายนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับ15ตุลาคมกองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายของการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงปลายเดือนนะฮะ21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่จะอยู่ระหว่างจะอยู่ในวันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนชมได้ที่ไหนบ้างคุณสุภาพรคร
1: ับ สำหรับฝั่งทนนะคะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะรัชกาลที่9ขออภัยค่ะรัชกาลที่8ในส่วนของฝั่งพระนครค่ะเน้นๆไปเลยนะคะที่ส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะ
0: ครับก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปความสง่างามนะครับความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีนะครับเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อสักครู่ต้นรายการเนี่ยเราได้เปิดไปแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือซ้อมวันนี้เนาะเมื่อต้นรายการดิฉันพูดผิดไปนิดนึงว่าซ้อมเมื่อวาน
0: วันนี้นะ
1: ขออภัยด้วยนะคะ
0: วันนี้15ตุลาคม 15:00 นบ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับไปรับชมกันได้นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมท่านจันทรังสี
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขามคือมือที่อยู่กว่าที
3: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ

ของสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับในน้ำมังคุดของเรานี่ผสมสมุนไพรไปหลายอย่างนะครับปรับปรุงสูตรจนลงตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำมะตูมนะหลายท่านก็คงรู้จักน้ำมะตูมนะครับคือมะตูมนี่รสชาติมันจะชุ่มเย็นท่านผู้ฟังโบราณเขาบอกว่ามันช่วยแก้การวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลียได้ทำให้มันสดชื่นโบราณถือว่าเป็นยาบำรุงม้ามเลือดลมและก็หัวใจบำรุงร่างกายช่วยสงบระงับประสาทของเราแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับนะครับคนที่ประสาทอ่อนดื่มน้ำมะตูมจะดีอันนี้เป็นสรรพคุณของมะตูมเราก็ใส่ไว้ในน้ำมังคุดตัวนี้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่วันละ2ครั้งตอนท้องว่างตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือว่าหลังอาหารเย็นไปสัก1ชั่วโมงเปิดขวดแล้วก็อย่าลืมแช่ตู้เย็นนะครับถ้าหากว่าสุขภาพเราดีแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็เพียงพอฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพระนารินนะครับไปซื้อไปหาก็บอกร้านว่าเอากล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะไม่เอาสีอื่นเอาสีนี้นะก็จะได้ของแท้น้ำมังคุดมันมีหลายยี่ห้อท่านผู้ฟังนะครับผมแนะนำสีนี้นะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเรื่องชีวิตนักเลงเรื่องนี้น่าฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับฟังให้จบชั่วโมงนะครับจบไปในชั่วโมงนี้เชิญครับ
1: ตอนที่คุณประกาศเพิ่งจะเติบโตเป็นวัยรุ่นมีเพื่อนคนหนึ่งคบหากันสนิทดีไปมาหาสู่ที่บ้านกันและกันเสมอเพื่อนคนนี้มีนิสัยร่าเริงเก่งเรื่องเล่นกีตาร์แม่ของเพื่อนมีอารมณ์ขันยิ่งกว่าที่หาเรื่องขำขันมาพูดคุยได้ทั้งวันผิดกับพี่ชายคนโตของเพื่อนราวกับฟ้ากับหิวนะพี่ชายของเพื่อนนี่ชื่อพี่เดชพี่เดชนี่หน้าตาเหี้ยมเกรียมแววตาดุร้ายตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในอารมณ์ปกติไม่ได้โกรธเคืองใครรู้ในเวลาต่อมาว่าพี่เดชเนี่ยเป็นคนนอกกฎหมายเดนคุกเดนตารางผ่านการขึ้นศาลถูกพิพากษาส่งตัวเข้าเรือนจำมาแล้ว 3-4 ครั้งครั้งหนึ่งก็ 2-3 ปีคดีที่ทำให้ต้องโทษส่วนใหญ่ก็คือทำร้ายร่างกายเช่นใช้ไม้ตีหัวคู่อริหรือเอามีดแทงใครบางคนที่บังอาจมองหน้าเขาแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเอาปืนยิงใครตายคุณประกาศแวะเวียนไปเที่ยวบ้านเพื่อนค่อนข้างบ่อยก็พูดคุยกับพี่เดชเป็นประจำจนกระทั่งสนิทกันวันหนึ่งเพื่อนมาอยู่บ้านเจอแต่พี่เดชคนเดียวหลังจากนั่งคุยกันพักหนึ่งคุณประกาศก็ถามถึงเหตุผลว่าทำไมพี่เดชถึงได้อารมณ์รุนแรงนักเขาก็เล่าให้ฟังสมัยพี่เพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มรุ่นเดียวกับแกนี่แหละพี่พลัดหลงเข้าไปอยู่ในสังคมของนักเลงดังก็เลยมีจิตใจฮึกเหิมอยากจะทำเรื่องใหญ่ๆเพื่อมีชื่อเสียงให้เป็นที่ยกย่องของพวกนักเลงขั้นแรกก็พยายามปั้นสีหน้าให้ดุดูแล้วใครจะต้องเกรงขามฝึกเพ่งตาตัวเองกับเงาในกระจกให้หูตากล้าแข็งเวลาสบตากับใครฝ่ายนั้นจะต้องหลบตาเพราะว่าตาดุสู้พี่ไม่ได้ฝึกอย่างนี้อยู่นานจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าเหี้ยมเกรียมทัดเทียมนักเลงรุ่นพี่แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีบันไดให้พี่ไต่เต้าไปสู่ความเป็นนักเลงดังนอกจากการไล่เตะไล่ต่อยเด็กที่ไม่มีทางสู้เจอเขาที่สีข้างเปรี้ยงเดียววิ่งเข้าบ้านไปเลยหรือไม่ก็ทะเลาะเบาแว้งกับพวกในซอยอันเป็นคดีธรรมดาตำรวจรู้ก็ขี้เกียจจับขึ้นโรงพักไม่โลดโผนเหมือนกับนักเลงรุ่นพี่ที่เขาสร้างวีรกรรมยกพวกตีรันฟันแทงกันกลางถนนบางวันก็ถึงกับนึกน้อยใจที่เราไม่มีโอกาสรุ่งโรจน์ในทางเป็นนักเลงอยู่ต่อมาในซอยบ้านพี่เนี่ยปรากฏว่ามีนักศึกษาต่างจังหวัดมาเช่าหอพักอยู่เป็นหมู่คณะไปไหนแต่ละทีก็ไปเป็นกลุ่ม

0: เวลาสังสรรค์กันตามร้านเหล้าก็เอะอะโวยวายไม่เกรงใจใครชาวบ้านร้านตลาดก็สุดจะเอื้อมระอาเพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นในซอยมาก่อนเย็นวันหนึ่งเหมือนกับฟ้าดินเป็นใจให้พี่มีโอกาสดังในทางนักเลงปรากฏว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งพลัดหลงจากกลุ่มนั่งดื่มเหล้าคนเดียวอยู่ที่ร้านปากซอยพี่ก็เข้าไปแวะดื่มเหล้าโต๊ะข้างๆมันฉวยโอกาสที่มันหันหน้ามาทางโต๊ะพี่ถามมันมามองอะไรมีปัญหาหรือเปล่าถามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารวนหาเรื่องอยู่แล้วพอคำถามขาดคำพี่ก็ไม่รอคำตอบแล้วรีบลุกขึ้นไปถีบมันตกเก้าอี้นอนกองอยู่กับพื้นมันกำลังจะลุกขึ้นสู้หรือจะหนีก็ไม่รู้ว่าต้องรีบชกต่อยกระทืบมันให้อิ่มตีนให้จงได้ไอ้หมอนั่นตัวมันสูงกำยำไม่ทิ้งตัวยอมยกธงขาวง่ายๆพี่เห็นมันจะทำท่าตั้งหลักได้อยู่แล้วพอดีหันไปเห็นมีดหั่นหมูวางอยู่บนเขียงหน้าร้านก็เลยวิ่งไปคว้ามีดมาแทงมันไม่นับแผลเลยแต่ว่าเลือกแทงจุดไม่สำคัญเช่นสีข้างขาอ่อนหัวไหล่มันกำลังมึนเพราะพี่สงกำปั้นก็เปิดช่องให้พี่เลือกแทงมันได้ตามใจชอบพักเดียวก็ฟุบแน่นิ่งจมกองเลือดรวมเวลาที่ลุยกันก็ตก 4-5 นาทีมันนานเกินพอที่ตำรวจจะมาจากป้อมยามจะลากตัวพี่ไปโรงพักผลงานคราวนั้นพี่เจอเข้าไป2ปีตอนก้าวเข้าไปอยู่ในเรือนจำพบเจอนักเรียนรุ่นพี่หลายรายติดคุกอยู่ก่อนแล้วพวกเขาก็ซักถามกันใหญ่ว่าเจอคดีอะไรมาครั้นรู้ว่าแทงคนวิตตายแต่โชคดีอยู่หน่อยตรงที่ซีกับเจ้าของร้านเพราะว่าเจ้าของร้านนี่เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่พี่ยังเป็นเด็กรุ่นกระทงเจ้าของร้านก็ให้การเป็นประโยชน์บอกตำรวจว่าใครวัยรุ่นนี่มันเขม่นหน้ากันเองต่างฝ่ายต่างลุกขึ้นชกต่อยกันไม่ใช่พี่เป็นฝ่ายหาเรื่องข้างเดียวดังนั้นก็เลยถึงเวลาขึ้นศาลก็มีเหตุให้ลดหย่อนผ่อนโทษเหลือจำคุกเพียง2ปีนักเลงรุ่นพี่พากันสรรเสริญยกใหญ่บอกว่าพี่น่ะเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงอนาคตทางนักเลงรุ่งโรจน์ไม่มีขอบขีดจำกัดแน่ฟังแล้วพี่ก็รู้สึกกระยิ่มใจกระหายจะสร้างวีรกรรมให้มันยิ่งขึ้นไปคำสรรเสริญจะได้มากกว่านี้ออกจากเรือนจำได้ไม่กี่วันชื่อเสียงพี่ก็ลือกระชอนเป็นที่กล่าวขวัญถึงในแวดวงนักเลงเจ้าของบ่อนคนหนึ่งเรียกตัวไปทำหน้าที่เป็นคนดูต้นทางบ่อนนี้เป็นบ่อนใหญ่ย่านชานเมืองได้เสียกันคืนนึงเป็นล้านล้านลำพังเงินเดือนคนดูต้นทางก็มากถึงหมื่นเศษแถมมีที่อยู่ที่กินให้เสร็จในตัวอันว่าคนดูต้นทางเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นพวกลับๆล่อๆมุดโผล่อยู่ในโอ่งคอยโผล่หัวดูมีตำรวจจะมาจับนักพนันหรือเปล่าคนดูต้นทางมีหน้าที่คล้ายๆกาดดูแลความปลอดภัยกล้าแลกกล้าลุยกับคนแปลกหน้าที่สงสัยว่าอาจจะเป็นสายของตำรวจแต่ถ้าตำรวจแต่งเครื่องแบบยกกำลังมาเองจะส่งสัญญาณให้ทางบ่อนรู้ตัวค่ำวันหนึ่งนักพนันกำลังทยอยมาเข้าบ่อนนายบ่อนกำลังเคลียร์พื้นที่ต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นพี่กับพวกอีก2คนเฝ้าสังเกตการอยู่แถวปากซอยต่อเนื่องกับซอยใหญ่พอเห็นบุคคลที่ท่าทางพิรุษผิดปกติคนหนึ่งคุมเชิงอยู่ใกล้ประตูทางเข้าบ่อนอีกคนกำลังก้มหน้าเหมือนกับกดปุ่มโทรศัพท์ส่งสัญญาณอะไรสักอย่างพี่ก็รีบบอกพรรคพวกให้ยืนขวางทางออกจากซอยไว้ส่วนพี่เองก็ใช้ไม้คมแฝกซึ่งฝึกฝนมาจนเก่งไล่ตีไอ้สองคนนั้นจมกองไม้ง่ายดายปานนั้นก็เพราะลงมือรวดเร็วจนมันหลบไม่ทันไม่คาดฝันว่าพี่จะจู่โจมถึงเนื้อถึงตัวราวกับสายฟ้าแลบผลปรากฏว่าพวกมันเป็นสายตำรวจจริงอย่างคาดแต่ว่าพี่ลงมือหนักไปหน่อยเล่นงานมันถึงแขนหักรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆทางบ่อนต้องเคลียร์กับตำรวจสูญเสียเงินสดไปเป็นค่ารักษาค่าทำขวัญหลายแสนทีเดียว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องราวชีวิตนักเลงกันต่อท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดที่สุดนี่เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดและวันใดที่เราทุกข์ที่สุดนี่เราก็จะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตอนรวยเราจะไม่เจอมิตรแท้แต่ตอนจนเราก็จะรู้ว่ามิตรแท้นี่เป็นยังไงนะเพื่อนกินหายากเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะครับแต่บางคนไม่บอกเพื่อนตายนี่หาง่ายทำไมนะเพื่อนตายนี่ถ้าไม่อยู่บ้านก็อยู่วัดนะหา2ที่เจอแน่นอน ไม่ตั้งศพที่บ้านก็ตั้งศพที่วัดเขาก็ว่าไปแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ฟังนะครับคนที่จริงใจกับเราเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ก็คือตอนที่เราไม่มีเงินพ่อแม่จะรู้ว่าลูกรักจริงหรือไม่จริงก็ตอนที่พ่อแม่ไม่มีสมบัติแบ่งเงินแบ่งทองแบ่งของให้ลูกไปแล้วแบ่งที่นาไร่นาสาโทไม่มีเป็นชื่อของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกนี่รักเราจริงไหมอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวออกทั้งทีวีทั้งออกข่าวหนังสือพิมพ์พ่อขึ้นป้ายที่หน้าปั๊มบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพ่อลูกสองคนไม่เกี่ยวมันเป็นยังไงคือพ่อนี่แบ่งสมบัติแบ่งลูกไปแล้วนะครับแบ่งสมบัติให้ลูก3คนไปแล้วแต่ก็มีกติกาว่าทุกคนต้องส่งพ่อเดือนละ 20,000 แล้วสมบัติก็เยอะนะลูกคนโตเนี่ยได้ปั๊มน้ำมันไม่เคยส่งเลยนะครับไม่เคยส่งเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็มาอาศัยอยู่ปั๊มน้ำมัน2ปีพอ2ปีปั๊บนี่ลูกสะใภ้คนโตก็มีหนังสือมาทวงค่าเช่าบอกค่าอยู่2ปีนี่เท่าไหร่ 200,000 หรืออะไรผมจำไม่ได้ประมาณนี้แหละของขึ้นแล้วทีครับก็โมโหลูกชายคนโตก็โอนที่ปั๊มตรงนั้นให้กับลูกสะใภ้คนโตไปแล้วนี่ครับพอไม่มีเงินเนี่ยมันก็รู้ว่าใครที่เรารักเราจริงนะครับรักเราจริงไม่รักเราจริงขนาดพ่อลูกกันแท้ๆยังทำกันได้ต้องฟ้องศาลเรียกเอาสมบัติคืนขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับมิตรแท้แน่นอนคือน้ำมังคุดตราพันหาลินผมเชื่อเลยเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนคู่ใจลองซื้อหาไปวางไว้ที่บ้านให้คนที่เรารักกินให้ภรรยากินให้สามีกินให้พ่อกินให้แม่กินให้คนที่เราห่วงคนที่เราเคารพให้ลองกินดูกินตอนไหนได้ประโยชน์ตอนนั้นกินตอนเช้าได้ประโยชน์ตอนเช้ากินตอนเย็นได้ประโยชน์ตอนเย็นแต่แนะนำใหม่ๆในกิน2เวลากินเช้ากินเย็นกับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขยายแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวชีวิตนักเลงกันต่อเชิญครับ
1: ส่วนตัวพี่ในตำรวจเขาขอเอาตัวไปดำเนินคดีเข้าคุกติดตารางอีกปีครึ่งติดแค่นั้นเพราะว่านายบอนขอร้องตำรวจว่าเป็นเด็กใหม่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยพลั้งมือทำร้ายสายสืบหนักเกินควรตอนอยู่ในเรือนจำพอเจอนักเลงรุ่นพี่เหมือนเคยก็มีการซักถามเหมือนคราวแรกครั้นรู้ว่าลุยกับสายสืบของตำรวจแถมหนึ่งชนะสองทั้งที่ทั้งสองนั้นมีอาวุธปืนติดตัวนักเลงรุ่นพี่ก็สรรเสริญเยินยอพี่เป็นการใหญ่บอกว่าดาวค้างฟ้าจุติบนเวหานักเลงดังแล้วอีกไม่นานชื่อพี่จะขึ้นทำเนียบนักเลงชั้นแนวหน้าเทียบชั้นได้กับนักเลงใหญ่ที่ชื่อดังจนเป็นตำนานพ้นโทษหนที่สองแวดวงนักเลงก็ลือกันเอิกเริกทีเดียวว่าพี่เนี่ยเป็นคลื่นลูกใหม่กำลังจะไล่ทันแล้วก็แซงคลื่นลูกเก่าไปไหนบนถนนสายนักเลงก็มีแต่คนรู้จักทักทายรักใคร่สนิทสนมพี่ก็รู้สึกอบอุ่นใจเป็นปลื้มจนบอกไม่ถูกตอนนี้เองมีนักเลงใหญ่ดึงพี่ไปร่วมสังกัดวงการระดับนี้มีพ่อค้าเข้าร่วมด้วยก็คือพวกพ่อค้าของเถื่อนค้ายาเสพติดค้าของผิดกฎหมายสารพัดชนิดมีการล้มล้างคนในแวดวงเดียวกันสถาปนาตัวเองให้ยิ่งใหญ่กว่านักเลงก็มีหน้าที่กำจัดนักเลงฝ่ายตรงข้ามตัดมือตัดตีนไม่ให้มีสิทธิ์หือคราวหนึ่งนักเลงฝ่ายตรงข้ามยกกำลังข้ามถิ่นถล่มฝ่ายเราก่อนนายใหญ่เขารู้จากสายลับถึงกับเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยไม่คิดว่าจะมีใครบังอาจลูบหนวดเสือกล้าเข้ามาทำการร้ายในเขตอิทธิพลท่านก็สั่งนักเลงชั้นหัวแถวพร้อมด้วยนักเลงในสังกัดรวมทั้งสิ้น10คนขึ้นรถปิกอัพไปกับนักเลงดังชิงความได้เปรียบนักเลงฝ่ายตรงข้ามการใช้รถปิกอัพ2คันไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามเต็มไปด้วยความยากเย็นฝ่ายมันมีรถเป็นพาหนะความเร็วสูงรุกคืบถึงถนนสายที่ทอดไปยังคฤหาสน์นายใหญ่โชคดีที่คนขับรถฝ่ายเรานี่ชำนาญเส้นทางบึงเลาะลัดไปตามตรอกซอกซอยจนตัดหน้าพวกมันอยู่ริมถนนพอรถพวกมันจะวิ่งผ่านฝ่ายเราก็สาดกระสุนเจาะยางรถล้อหน้าเกิดระเบิดไม่สามารถจะวิ่งต่อไปได้ท่ามกลางความฉุกละหุกฝ่ายเราก็พร้อมปืนสั้นแล้วก็ปืนกลในมือกรูกันลงจากรถกระจายกำลังเรียงแถวหน้ากระดานโอบล้อมพวกมันให้อยู่ในที่จำกัดโล่งแจ้งกลางถนนฝ่ายเราก็เตรียมโล่กันกระสุนไปพักพร้อมแต่พวกมันไม่ยอมจำนนการยิงกันชนิดหูดับตับไหม้ก็เปิดฉากขึ้นฝ่ายเราอยู่ในชัยภูมิเหนือกว่าวัตถุกระสุนก็ได้เปรียบพวกมันมีแค่ปืนสั้นไม่กี่กระบอกเมื่อยิงปะทะกันฝ่ายมันถูกกระสุนตายไปหนึ่งที่เหลือบาดเจ็บสาหัสยอมให้จับตัวโดยดีสามารถลากคอมันไปโรงพยาบาลตำรวจโทรเรียกตำรวจให้มากำกับดูแลคดีการทำอย่างนี้ได้ก็เพราะนักเลงชั้นหัวแถวของนายใหญ่เป็นคนมีสีนายใหญ่เองก็คุ้นเคยกับระดับคนมีสีระดับบิ๊กฝ่ายตรงข้ามก็เลยพ่ายแพ้อย่างหมดรูปนายใหญ่ก็ประกาศศักดาอยู่เหนือกว่าในแวดวงการค้าของเถื่อนแต่ในเมื่อมีการบาดเจ็บล้มตายถ้าไม่มีใครทำร้ายก็จะดูพิกลน่าสงสัยสื่อต่างๆอาจจะนำเสนอข่าวในแง่ลบเป็นผลเสียต่อเจ้านายท่านก็เลยมีบัญชาให้พี่เนี่ยรับหน้าเสือยอมรับสารภาพว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวทนายชั้นเยี่ยมก็ลงช่วยเคลียร์ให้หนักเป็นเบาตกลงพี่ติดคุกเพื่อเจ้านาย3ปีก็พ้นโทษออกจากตารางเป็นคนดังในแวดวงนักเลงต่อไปอีกพี่เดชก็จบเรื่องโลดผลของเขาลงเพียงเท่านี้เขาเพิ่งออกจากคุกครั้งล่าสุดยังไม่มีวีรกรรมอะไรแปลกใหม่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้คุณประกาศซึ่งเป็นเพื่อนของน้องชายเท่าที่เล่าสู่กันฟังเพราะว่าเอ็นดูที่เห็นคุณประกาศประจบประแจงชื่นชมความเป็นนักเลงของเขาอย่างออกหน้าออกตาหลังจากพูดคุยกันคราวนั้นคุณประกาศเรียนจบมัธยมย้ายไปศึกษาต่อยังสถาบันอีกแห่งหนึ่งส่วนเพื่อนที่ว่าเก่งทางกีตาร์ก็เลิกเรียนไปเอาดีทางด้านดนตรีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หายเข้ากลีบเมฆไปเลยจากกันปีนั้นการเวลาผ่านไปหลายปีดีดักจนกระทั่งคุณประกาศย่างเข้าวัยกลางคนวันหนึ่งโตเต๋เดินไปซื้อของที่ตลาดร้อยปีย่านนางเลิ้งก็ไปเจอพี่เดชอย่างไม่คาดฝันเขาแก่แล้วก็สุขภาพไม่ดีจนจำไม่ได้แต่ว่าเขาจำคุณประกาศได้แม่นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานี่ยังคงเสลอคงที่ค่ำวันนั้นคุณประกาศมีเงินเต็มกระเป๋าเท่าที่สังเกตดู พี่เดชยอดนักเลงออกจะหิวโซยังไงพี่กนอยู่ก็เลยตัดสินใจชวนเขาแวะร้านเหล้าดื่มกินสนทนาความหลังกันหน่อยปรากฏว่าพี่เดชนี่ถอนตัวจากถนนสายนักเลงหลายปีดีดักแล้วสาเหตุที่ต้องถอนเกินความคาดหวังน้องคุณประกาศอย่างใหญ่หลวงเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจำได้ไหมครั้งแรกที่พี่ประกาศศักดาสร้างชื่อในวงนักเลงก็คือการรวนหาเรื่องนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งมาจากต่างจังหวัดที่จริงนึกว่าถูกพิพากษาเข้าคุกไปแล้วก็เรื่อง
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: การประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารของโลกด้านตำรวจจราจรขอปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและติดตามพร้อมกับหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนกำหนดการประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและเวทีหารือที่มีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเสวนานอกจากนี้จะมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณแยกศุลกากรตั้งแต่เวลา 8:00 นก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และปักหลักค้างคืนเพื่อจัดกิจกรรมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของ IMF และ World Bank วันนี้ปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ส่วนบริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน 13:30 นปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: สุกกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้สู้ๆนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีหรือบางทีสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีสิ่งหนึ่งเราอย่าให้มันเสียนะครับก็คือใจของเราไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ใจเสียเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เรานะครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยนะครับท่านผู้ฟังอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดและหยุดที่คำว่าพอนะครับเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะให้กำลังใจเราเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้เราเกิดมาไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนี้ให้ได้นะครับปรับความคิดปรับวิธีคิดของเราเข้าใจมันอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์สำคัญที่สุดร่างกายคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมจะเป็นท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องมีโรคประจำตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งน้อยคนเลยนะครับน้อยคนเลยที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันเป็นอย่างที่ตอนเราสวดธรรมวัตรพยาธรรมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ฟังมีกันทุกคนไม่มากก็น้อยอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเรามากเจ็บไข้เราก็ดูแลรักษาไปตามอาการนะครับดูแลรักษาไปตามอาการมันถึงเวลาหายมันก็หายนะครับถ้าถึงคราวหายมันก็หายถ้ามันไม่หายยังไงมันก็ไม่หายโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่แน่โรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็หายเองอย่างโรคหวัดนะบางทีไม่รักษามันก็หายเองแต่โรคบางอย่างถึงรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคกรรมอย่างนี้นะครับเมื่อถึงคราวแล้วนี่ไม่มีใครเขาจะห้ามได้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากรรมมันมาถึงแล้วบางคนนี่แขวนพระสมเด็จองค์ละ30ล้าน40ล้านปกติจะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอนะครับแต่ถึงคราวแล้วนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับโดนยิงโดนฆ่าอุบัติเหตุหรือก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนเรานะครับกรรมสำคัญกรรมเหนือทุกอย่างเมื่อถึงคราวตายก็ไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายนะไม้จิ้มฟันจิ้มฟันไปจิ้มไม้แทงเหงือกเหงือกอักเสบตายก็มีตายง่ายๆ คือคนมันถึงคาดมันถึงคราวนะครับมีคนหนึ่งแกเขาดูหมอให้แกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์โอ้แกกลัวมากกลัวไม่ขึ้นรถเลยไปไหนมาไหนถ้าบอกว่าให้ขึ้นรถยนต์แกไม่ไปเลยท่านผู้ฟังแกบอกเพราะว่าหมอทักว่าแกจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ก็มีวันหนึ่งแกก็นั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนั่งสบายกำลังกินข้าวสบายอยู่ทีนี้รถมันก็วิ่งตามถนนนะมันก็วิ่งมาตามปกติของมันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าไอ้ล้อรถยนต์เนี่ยมันหลุดมายังไงหลุดมาทับแกก็ตายด้วยรถยนต์อยู่ดีนะครับล้อมันหลุดมาจากถนนวิ่งหมุนวิ่งลุ้นมาก็มาทับแกขณะที่นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านตัวเองอย่างสบายใจอุตส่าห์ไม่ขึ้นรถยนต์ก็ยังโดนรถล้อรถยนต์ทับตายคือคนมันถึงคราวท่านผู้ฟังฉะนั้นเมื่อถึงคราวแล้วใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าไม่ถึงคราวมันก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปคิดมันมากท่านผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเรื่องราวดีๆของกินดีๆนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะมีความสุขนะพูดถึงของกินดีๆนึกถึงน้ำมังคุดเลยฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังมั่นใจว่าดีแน่นอนนะลองเอาไปกินดูนะครับขวดหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปช่วงนี้เรามาฟังนิทานเรื่องกรรมที่วางยาเบื่อสุนัขต่อจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ไม่มีเงินทุนก็ต้องอาศัยขอยืมจากพี่สาวก่อนพี่สาวเขาเนี่ยเป็นคนใจดีให้ยืมเงินลงทุนไปก่อน รากฏว่าข้าวได้ผลดีออกรวงสวยงามอีกไม่นานก็จะเก็บเกี่ยวได้เงินได้ทองแล้วแต่ทีนี้ใกล้ๆนาข้าวที่กำลังสวยสดงดงามเนี่ยมันมีหมาตัวผู้ตัวเมียอยู่หลายตัวหมาพวกนี้มีเจ้าของเจ้าของเขาไปปลูกบ้านอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆท้องนาเป็นครอบครัวที่ขยายแยกออกไปจากครอบครัวใหญ่เพราะว่าบ้านใหญ่เขาแน่นแล้วไม่มีที่หลับที่นอนก็เลยแยกย้ายกันออกไปเอาที่นาเป็นที่ปลูกบ้านแล้วก็ทำนาทำไร่ไปด้วยเขาเลี้ยงหมาไว้หลายตัวเอาไว้เฝ้าบ้านไม่ให้ขโมยขโจรมันรบกวนให้พวกมันช่วยเป็นหูเป็นตาส่งเสียงเห่าบอกกล่าวให้รู้เนื้อรู้ตัวล่วงหน้าก่อนนี่ก็เลยเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องเลี้ยงหมาพวกนั้นเอาไว้ทีนี้พวกมันเนี่ยซนกันมากวันดีคืนดีก็ไม่รู้พวกมันก็พากันลงไปวิ่งเล่นไล่กันในป่าข้าวที่กำลังสวยงามซึ่งสามีของคุณเพ็ญศรีเนี่ยรักแล้วก็หวงแหนยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจเพราะว่าเขาทุ่มเททั้งชีวิตลงไปในนาข้าวนั้นแล้วอยู่เฝ้ามันไม่กลับบ้านหาลูกหาเมียนานหลายเดือนเหมือนกับไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเลยแต่แล้วพวกหมาทั้งหลายมันทำให้ข้าวในนาปนปี้วอดวายเสียหายย่อยยับไปหมดมันลงไปเล่นฟัดกันต้นข้าวล้มเละเทะเป็นแปลงตรงนั้นตรงนี้เต็มนาไปหมดเขาโมโหมากก็ไล่พวกมันด้วยก้อนดินขว้างใส่พวกมันก็หนีกระเจิดกระเจิงพอเขาเผลอมก็ลงไปอีกเขาก็ไล่มันอีกหลายหนหนักเข้าเขาก็ต้องไปบอกเจ้าของหมาเจ้าของหมาก็รับปากจะไม่ให้พวกมันไปทำเรื่องอีกแต่จริงๆแล้วก็ไม่อาจจะห้ามหมาได้เพราะไม่ได้ล่ามโซ่มันเอาไว้ปล่อยมันก็อิสระจะไปทางไหนก็ได้มันก็ลงไปลุยนาข้าวเสียหายอีกเขาเดือดร้อนมากทีนี้ไอ้ความโมโหนี่เงียบกริบเลยไปซื้อยาเบื่อมาคลุกเคล้ากับไข่เจียวหอมๆเขาวางยาเบื่อมันไม่บอกใครให้รู้ทั้งนั้นอ่ะพอเช้าวันต่อมาเขาก็ได้ข่าวว่าหมาบ้านนั้นดับดิ้นไป3ตัวเหลือตัวเดียวรอดตายเพราะเจ้าของเอาไข่ขาวกรอกปากมันอ้วกออกมาแล้วก็รอดชีวิตส่วนไอ้3ตัวนั้นตายสนิทอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้าของมันนั่นแหละคนบ้านนอกเขาดูก็รู้ว่าหมาต้องโดนยาเบื่อมาแล้วก็ใครเบื่อกันล่ะไม่ว่าใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าหมามันลงไปลุยในนาข้าวใครแล้วเจ้าของนาก็ได้ไปบอกเจ้าของหมาแล้วสามีคุณเพ็ญศรีก็คือคนที่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่าต้องเป็นคนทำเขายอมรับกับพี่สาวว่าเขาทำแต่กับคนอื่นเขาสายหน้าเขาบอกไม่รู้เรื่องเจ้าของหมาก็ไม่พอใจเขามากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหมาเขาก็ผิดเจ้าของหมาก็ตอบว่าสามีคุณเพ็ญศรีว่าทำอย่างนี้จะมองหน้ากันไม่ติดนะสามีเป็นคนใจร้อนเป็นไฟอยู่แล้วก็จ้องหน้าฝ่ายโน้นฝ่ายโน้นก็เลยต้องเป็นฝ่ายล่าถอยไปไม่พูดอะไรอีกเขาก็อยู่ทำนาต่อไปแต่ไม่ค่อยสบายใจเพราะเท่ากับมีศัตรูต้องคอยระวังตัวเขาทำอยู่5ปีก็พอจะมีเงินมีทองบ้างก็พอดีได้งานที่บริษัทหนึ่งที่ฟื้นตัวจากพิษร้ายฟองสบู่แตกเขาก็เลยเลิกทำนากลับเข้าทำงานบ้านมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีบริษัทก็อยู่ในกรุงเทพเขาก็เดินทางไปกลับทุกวันมันมีรถเมย์ไปกลับสะดวกแต่พอทำไปได้เพียงปีเดียวเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้เดินทางมันสะดวกดีส่วนคุณเพ็ญศรีก็ไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านอีกอ่ะได้รับซักรีดเสื้อผ้าจากคนในหมู่บ้านก็พอมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวเขายังคงเป็นคนใจร้อนเป็นไฟอยู่ไม่ขาดเขาทำคุณเพ็ญศรีร้องไห้เสมอบางทีก็คิดจะเลิกกับเขานับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็ไม่เคยลงมือลงไม้กับคุณเพ็ญศรีคำพูดของเขานั่นแหละอารมณ์ร้ายๆของเขานั่นแหละแล้วก็สีหน้าท่าทางที่เขาแสดงออกมานั่นแหละก็ทำให้คุณเพ็ญศรีทนไม่ไหวแล้วอีกอย่างแม่ของคุณเพ็ญศรีที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีมาโดยตลอดก็พูดว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทนทีนี้คุณเพ็ญศรีเนี่ยเป็นห่วงลูกมากแต่ว่าถึงขั้นที่สุดทนก็จำเป็นต้องแยกกันวันนั้นก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่โตคุณเพ็ญศรีไปซื้อกับข้าวกลับมาแล้วก็มีคนที่เขาเอาผ้ามาให้ซักเขาก็มาเอาผ้าไปแล้วก็เขาก็ชวนคุยถามเรื่องลูกๆเรื่องเรียนพิเศษก็คุยกับเขาสามีกับลูกๆอยู่ในบ้านเขาดูทีวีกันอยู่มันเกือบค่ำแล้วคุณเพ็ญศรีก็เผลอคุยนานไปนิดพอเข้าบ้านเขาก็ด่าว่ามัวจะคุยโม้อยู่นั่นแหละไม่รู้จักเข้าบ้านเข้าช่องซื้อกับข้าวมาแล้วก็ไม่เอาเข้ามาหิวแล้วรู้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ด่าว่าเสียหายมากมายหลายอย่างหาว่าไม่มีสมองบ้างโง่บ้างปัญญาอ่อนบ้างซื่อบื้อบ้างสารพัดสารพันที่เขาจะว่าคุณเพ็ญศรีก็เถียงเขาไปบ้างว่าเขาดีแค่ไหนเสร็จแล้วคุณเพ็ญศรีก็ลืมตัวพูดออกไปว่างั้นเลิกกันดีกว่า เขาก็บอกว่าอ้าวเลิกก็เลิกแค่นั้นแหละก็ทำให้เลิกกันเพราะว่าเขาก็ไม่ง้อแล้วคุณเพ็ญศรีก็ไม่ง้อเขาหย่ากันลูกๆ ก็อยู่ที่บ้านคุณเพ็ญศรีที่บ้านเพราะว่าเขายกให้คุณเพ็ญศรีส่วนตัวเขาออกไปเช่าห้องอยู่คนเดียวเขาไปมาหาสู่ลูกๆเสมอแล้วก็ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือเขาเป็นคนรักลูกมากเขาไม่ได้มีเมียใหม่พอหลังจากนั้น3ปีเขาประสบเคราะห์กรรมมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุคว่ำที่ทางโค้งใกล้ถึงบ้านเช่าเขาอยู่แล้วเขากลายเป็นคนที่จำอะไรไม่ค่อยได้เออน่าสงสารงานการทำไม่ได้ต้องออกจากงานแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกคุณเป็นศรีก็พาลูกๆไปเยี่ยมเขาบ่อยๆพ่อแม่เขาก็ดีช่วยส่งให้ลูกๆได้เรียนหนังสือกันจนจบปวช.แล้วใครจะเรียนต่อก็จะออกค่าเทอมให้คนโตก็ออกมาทำงานตอนหลังก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยส่วนคนเล็กก็เรียนจบปวส.แล้วก็ทำงานทุกวันนี้เขายังจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านนอกกับพ่อแม่ของเขาคนแถวบ้านเขาพากันพูดว่านั่นแหละกรรมที่เขาวางอย่าเบื่อหมาตายเออจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ากันเรื่อยเฉยไปอย่างนั้นนะ
0: ครับนั่นก็คือนิทานกรรมที่วางยาเบื่อสุนัขจากท่านอาจารย์ยอดจบลงไปยังมีเรื่องอื่นนะท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะฟังเรื่องผีตบหน้าผีตบหน้านะครับ2ตอนจบในชั่วโมงนี้แหละนะใครอยากจะฟังรอฟังเลยสนุกมากเรื่องนี้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีหลายคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่ผมโทรคุยที่มาหาที่เจอชอบถามนะถามว่าผู้พันเนี่ยกินน้ำมังคุดนี่มีผลข้างเคียงไหมผมบอกว่ามียังไงมีผลข้างเคียงกับกระเป๋าเงินนะถ้ากินมากนี่ก็ต้องจ่ายเยอะแต่ที่จริงแล้วท่านผู้ฟังเงินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เงินทองของนอกกายหาได้ถ้ามันดีผมเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องคิดเหมือนผมบางคนเจ็บป่วยมารักษาเป็นหมื่นเป็นแสนรถยนต์คันหนึ่งนี่ซื้อนะครับ700,000 800,000 ล้านหนึ่งถ่ายน้ำมันเครื่อง 2-3 เดือนถ่าย 2-3 เดือนถ่าย 10,000 กิโลถ่ายรถซ่อมรถมีปัญหาซ่อมทีเป็นหมื่นหลักหมื่นนะจะดูแลยังไงประคบประงมยังไงนะครับรถเนี่ยรถยนต์คันหนึ่งนี่อายุมันก็ไม่เกิน20ปีส่วนมาก10ปีมันก็พังแล้วดูแลรักษาอย่างดีบ้านซื้อ3ล้าน4ล้านซื้อที่ดินล้าน2ล้านเพื่อที่จะให้ร่างกายนี้อยู่อาศัยแต่บางคนนี่ลงทุนกับร่างกายนี่น้อยเกินไปนะจะซื้ออะไรมาให้รางวัลกับร่างกายนี่บางทีก็ใช้บัตร30บาทนะครับข้างๆบ้านผมนี่โทษทีนะครับขออนุญาตเอ่ยท่านเพิ่งเสียชีวิตผมขายน้ำมังคุดแต่ท่านไม่เคยกินนะครับท่านไม่เคยกินแต่ท่านจะไปหายาก็ได้ยามาเป็นห่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกคนอยู่ที่วิบากนะครับอยู่ที่วิบากคืออะไรที่มันดีอาหารเสริมผลไม้ของกินอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากยาเนี่ยท่านควรซื้อมากินมาทนุบำรุงมาลงทุนกับสุขภาพของเราถ้าร่างกายเราป่วยอ่ะมันจะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะมีใครมั้งครับที่อยากมีเงิน1ล้านบาทแล้วแลกกับตาข้างหนึ่งมือก็ไม่มีใครเอามีเงิน1ล้านบาทแล้วไปนอนนู่นอยู่บนอาคาร16ชั้นชั้น16ให้น้ำเกลืออยู่นู่นน่ะเอามั้ยก็ไม่มีใครเอาไม่มีเงินไม่มีหนี้แต่สุขภาพดีที่สุดท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่มีงานทำจนล้นมือซึ่งมองในแง่หนึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีเพราะในขณะที่คุณมีงานทำจนล้นมือยังมีคนอีกจำนวนมากที่เขากลายเป็นคนตกงานคำถามก็คือว่าถ้างานเยอะจะทำงานอย่างไรให้สำเร็จคำตอบก็คือว่าต้องรู้จักจัดลำดับของงานงานชิ้นไหนสำคัญก่อนให้ทำชิ้นนั้นด้วยการเขียนความสำคัญของงานแต่ละชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นไหนสำคัญที่สุดทำชิ้นนั้นก่อนถ้าจัดลำดับของงานเป็นอย่างดีแล้วจึงลงมือทำงานสิ่งที่ได้รับก็คือไม่เพียงแต่งานเสร็จเท่านั้นแต่คุณจะทำงานสำเร็จก่อให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์นั้นก็คืองานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรม
2: สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุกข์มันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านระเสดได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเรื่องผีตบหน้าเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับยายของคุณวิบูลแกตายเมื่ออายุ72ปียังไม่แก่มากมายอะไรเลยแกน่าจะอยู่กับลูกหลานไปอีกนานๆแม่แล้วก็นานาก็เสียใจร้องไห้กันน้ำตานองโรคร้ายที่กลืนกินชีวิตยายไม่ว่าใครก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายตายลูกเดียวมันกินตับแกซะแข็งเป๊กแล้วก็กระชากลมหายใจของแกไปหมู่บ้านของคุณวิบูลนี่มันแย่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นเวลามีงานก็ต้องหาเครื่องไฟมาใช้เครื่องปั่นไฟคืนแรกพระกำลังจะสวดเครื่องไฟก็ดับมืดตื้อไปหมดเจ้าของเครื่องไวกลางคนแล้วชื่อลุงเม้งหัวล้านพยายามจะติดเครื่องให้ได้แต่เหงื่อแตกพลากพลากก็ยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยแกใช้ที่หมุนหมุนแล้วหมุนอีกทำยังไงเครื่องก็ยังเงียบกริบอยู่อย่างนั้นแหละลุงคนหนึ่งก็แนะว่าให้จุดธูปบอกคนตายจริงเรื่องนี้อ้วก็รู้แต่ลืมลุงเม้งก็ทำตามพอจุดธูปแล้วก็มาติดเครื่องใหม่หมุนหมุนไปแล้วก็ปล่อยเครื่องก็ติดคึกๆดังต่อเนื่องกันก็เป็นที่ดีใจถึงขั้นส่งเสียงเฮกันเลยทีเดียวพูดกันใหญ่เลยว่ายายคงจะทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ทำเพื่ออะไรนะไม่มีใครรู้ยายเป็นคนอ้วนแต่ตอนตายในร่างกายสู้ผอมไปมากเพราะว่าเจ็บอยู่เป็นเดือนๆกินข้าวกินปลาไม่ได้ยายตายตอนเช้าๆที่แสงแดดอ่อนๆส่องลอดเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็อาบน้ำศพกันตอนเย็นเสื้อผ้าที่สวมให้ศพก็เป็นชุดที่นาวีซึ่งเป็นน้าสาวคนเล็กสุดเห็นว่าเหมาะสมกับยายแต่มันเสื้อสีนาวีไม่เป็นไรหรอกพี่แม่จะได้แลดูดีกับเขาบ้างแต่แม่ต้องไม่ชอบหรอกลืมที่แม่สั่งไว้เหรอไม่ลืมหรอกงั้นก็เอาสีขาวที่แม่สั่งไว้สิแม่เตรียมเอาไว้เองเลยนะบอกไว้ด้วยถ้าแม่ตายก็เอาชุดขาวนี่แหละสวมแต่นาวีก็ไม่ได้ใส่ใจคำพูดของแม่เสื้อนั้นมีสีขาวก็จริงแต่มีลวดลายสีฟ้าอ่อนๆ อยู่ด้วยแล้วผ้านุ่งที่ใช้ก็ใช้ผ้าสีมีลวดลายแม่รู้ดีว่ายายไม่ต้องการชุดอย่างนี้ที่ยายสั่งเอาไว้ก็คือให้ใช้ชุดที่ยายสวมไปนั่งวิปัสสนาที่วัดน้าสาวก็ดื้อรั้นจนแม่สายหน้าเดินหนีไปนิ่งเงียบเลยปล่อยเลยตามเลยสวดศพคืนที่สองก็เอาอีกแล้วเครื่องไฟไม่ติดเวลาก็จะค่ำแล้วความมืดก็กำลังโรยตัวลงมาผู้คนก็หนาตาขึ้นจะมาฟังพระสวดในยามค่ำลุงเม้งนี่หัวหมุนเลยทำเครื่องไฟมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเจอแบบนี้ทำยังไงเครื่องปั่นไฟก็ไม่ติดแกก็เลยจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณของยายอีกพอบอกแล้วเครื่องไฟก็ติดอีกทำเอาลุงเม้งถึงก็ยืนงงเมื่อวานนึกว่ามันบังเอิญแต่ยังเนี่ยคงจะไม่ใช่ซะแล้วคนแก่ๆก็พากันพูดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ยายไม่พอใจก็มีคนพูดว่าทำอะไรไม่ถูกต้องกันหรือเปล่าได้มีการสอบถามแม่แล้วก็น้าของคุณวิบูลก็ไม่มีใครเห็นว่ายายไม่พอใจเรื่องอะไรทุกอย่างก็ทำอย่างดีแล้วยกเว้นเรื่องที่นาวีขัดแย้งกับแม่เรื่องเสื้อผ้าหลังจากเครื่องไฟติดแล้วณธรน้าชายตัวผอมๆของคุณวิบูลก็ไปที่โรงเพื่อไปเคาะบอกยายให้ฟังพระสวดแต่น้าทอนไปเจอความผิดปกติอย่างหนึ่งปรากฏว่าชุดสีขาวทั้งเสื้อและผ้านุ่งไปวางพาดอยู่บนปากโรงน้าก็นึกว่าแม่คงจะเอาไปวางไว้ก็ถามแม่ก็บอกไม่รู้เรื่องเลยอ้าวแล้วไปอยู่ได้ยังไงใครเอาไปไว้อ่ะไม่มีใครหรอกแม่บอกอย่างนั้นเพราะว่าเสื้อผ้าชุดขาวมันเก็บเอาไว้ในตู้แต่ก็ได้สอบถามกันในบรรดาพี่น้องลูกหลานว่าใคร

0: นำชุดขาวไปไว้ที่นั่นไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยใครเขาจะทำนอกจากพี่หวันอะนาวีโทษแม่พูดออกมาเสียงดังๆกลางงานนั่นแหละไม่ว่าแม่จะปฏิเสธยังไงนาวีก็ยังปักใจเชื่อว่าแม่น่ะเป็นคนทำพี่จะทำทำไมกันก็พี่อยากจะให้แม่ใส่ชุดนั้นไงไม่ใส่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันจบไปแล้วฉันรู้มันไม่จบหรอกพี่ไม่จบหรอกนาวีเสียงดังไม่เกรงใจใครแม่ต้องเป็นฝ่ายนิ่งเงียบพอรู้นิสัยนาวีดีนาวีเป็นคนปากจัดแล้วก็โมโหร้ายแม่อายคนอื่นเขามาทะเลาะกับไอ้เรื่องเสื้อผ้าคนตายชุดเดียวเสร็จแล้วนาวีก็หยิบเสื้อผ้าชุดขาวนั้นไปเดินลงส้นเท้าปึงปึงปึงเอาไปเก็บไว้เองไม่บอกใครว่าเอาไปไว้ที่ไหนสวดศพคืนที่สามอันเป็นคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะเผาก็ยังเกิดเรื่องอีกเครื่องไฟอีกนั่นแหละลุงเม้งก็รีบจุดธูปบอกเล่าวิญญาณยายก็ทำให้เครื่องไฟติดว่านี่มันอะไรกันน้อเจ้าปักคุงลุงช่องเอ้ยเป็นไปทุกวังเนี่ยวะลุงเม้งยกมือไหว้ท่วมหัวเลยนับเป็นเรื่องที่แกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยพบเจอเป็นคืนที่ร้ายกาจมากนั่นก็คือกลิ่นเหม็นเน่านี่โชยเต็มบ้านไปหมดกลิ่นศพแน่ๆคนก็พูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นคงจะฉีดยาน้อยไปมั้งได้มีการพิสูจน์กลิ่นสูดดมกันหลายคนแปลกมากว่าที่โรงไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่มีกลิ่นออกมาจากโรงกลิ่นนั้นกลับโชยมาจากที่อื่นณัฐธรเนี่ยเป็นคนดมหาเพื่อให้รู้แน่สูดดมไปรอบบ้านทั่วทั้งบ้านเลยแต่ก็หาต้นตอไม่เจอพระก็กำลังจะสวดแขกเรือก็ยกมือปิดปากปิดจมูกทนกันแทบไม่ไหวบางคนต้องขอลงไปนั่งฟังพระที่ใต้ถุนเรือนแม้แต่พระเองก็ทำท่าจะกลับวัดมันทุลักทุเลมากแล้วเจ้าหมาที่เลี้ยงไว้สามตัวมันก็เกิดพร้อมใจกันส่งเสียงเห่าหอนหวยหวนหน้าขนพองสยองกล้าวจนแขกเรือพากันหนาวสะท้านมีอยู่เจ็ดแปดคนถึงกับขอตัวกลับก่อนเพราะทนความกลัวและทนความเหม็นไม่ไหวคนที่เหลือและพระก็ทนทำกิจกันไปจนลุล่วงไม่มีแขกคนไหนอยู่กินข้าวต้มแม้แต่คนเดียวยกเว้นคนในงานที่ยังต้องอยู่ช่วยกันทำโน่นทำนี่ต่อไปก็เหลืออยู่บางตาเต็มทีหลังจากพระกลับวัดแล้วก็คนกลับบ้านไปแล้วณัฐธรก็เที่ยวสูดดมอีกจนไปพบว่ากลิ่นเหม็นออกมาจากตู้เก็บของก็เปิดแต่เปิดไม่ได้กุญแจอยู่ที่ใครอ่ะเอามาขายให้หน่อยสิปรากฏว่าลูกกุญแจอยู่ที่ณวีมาเปิดให้พอบานประตูเปิดกลิ่นเหม็นก็ทะลักพรวดออกมาเต็มหน้าเต็มตาณวีน้าถึงกับพังอ่ะยกมือปิดหน้าถอยกรูดออกมามันเป็นตู้เก็บของถ้วยชามต่างๆสงสัยกันว่าหนูคงจะแอบเข้าไปตายแต่ค้นหากันแล้วก็ไม่มีแต่ไปเจอเอาชุดขาวที่ณวีเอาไปซุกซ่อนเก็บไว้ณัฐธรหยิบออกมากลิ่นเหม็นก็หายไปจากตู้ทันควันเลยเป็นที่งงงันกันมากจะให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ยังไงนอกจากว่ากลิ่นเหม็นร้ายกาจนั้นเกิดมาจากชุดขาวนั่นแหละ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีตบหน้ายังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยฟังกันต่อพูดเรื่องผีนี่สนุกชอบเด็กๆชอบผมเป็นเด็กนี่โอ้ชอบฟังเรื่องผีแค่เล่าเรื่องผีนี่ฟังกลัวไหมกลัวแต่ชอบฟังมันสนุกดีมันตื่นเต้นดีมันเป็นของแปลกนะแต่มันก็ปลูกฝังทำให้เรากลัวมาจนถึงปัจจุบันนี้ฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรมาในรายการส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกมากๆท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวผีตบหน้ากันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ดูเหมือนว่างานนี้มีแต่เรื่องยุ่งยากลำบากพอตอนเช้าจะนำศพลงเรือนไปวัดก็ยกโลงไม่ขึ้นหนักอึ้งยังกระหินผา10-20คนช่วยกันยกก็ไม่ขยื่นแน่ใจกันได้เลยว่าต้องเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วอยู่ๆลูกสาวคนเล็กของนาวีก็ล้มลงไปดิ้นเหมือนกับเป็นลมชักพอนาวีไปจับตัวก็ลุกนั่งสะบัดนาวีกระเด็นไปเด็กหญิงตัวเล็กผอมๆวัย8ขวบทำไมเรียวแรงมหาศาลนักเธอนั่งตัวสั่นหลับตาแต่ยกมือชี้หน้านาวีพูดออกมาเป็นเสียงยายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่เดี๋ยวนี้นะเอาชุดขาวมานาวีอ้าปากค้างนะตาก็เบิกกว้างสั่งไว้ไม่เชื่อกันบ้างเลยหรือไงจะแม่ทำเดี๋ยวนี้เลยจ้ะนาวีตัวสั่นลนลานรีบไปหยิบชุดขาวมาเด็กผู้หญิงก็ค่อยๆรู้สึกตัวคืนสติดังเดิมทำให้ต้องยกศพที่แข็งทื่อออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุลักทุเลน่าดูเสียเวลาไปนานคนก็ยืนดูกันเต็มพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เสียงอื้ออึงไปหมดแล้วถึงได้หามลงไปวัดงานศพผ่านพ้นไปแต่ความเจ็บใจเสียหน้าของนาวียังไม่สิ้นนาวีเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่แล้วนอกจากจะโกรธแม่คุณวิบูลเรื่องเสื้อผ้าชุดขาวก็ยังโกรธยายที่ทำให้เสียหน้าในงานเช้าวันนั้นนาวีไม่พูดกับพี่น้องทุกคนวางหน้าบึ้งตึงท่าทางปั้นปึงบางทีก็เดินตึงตังโครมครามตั้งแต่เช้ามืดคนยังไม่ตื่นบางทีดึกดื่นก็ลงส้นเท้าบนแผ่นกระดานจนคนตกใจตื่นกันทั้งบ้านไม่รู้จะผูกใจเจ็บอะไรกันนักหนาเสียงบ่นว่าใครสักคนตายแล้วยังเรื่องมากอ้าวเอ้นั่นนาวีกำลังว่ายายนี่เสียงดังอยู่ในห้องแม่ได้ยินแล้วแต่ไม่พูดดีทั้งนี่ใส่ชุดขาวแล้วจะดีหรือไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกทุกคนรู้ว่านาวีขุนเคืองแต่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเพราะมันจะเท่ากับเป็นการไปเติมเชื้อควายร้ายให้ลุกโชติช่วงตามธรรมดาแม้ไม่มีเรื่องนี้นาวีก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับยายอยู่แล้วมีปากเสียงถกเถียงกันบ่อยๆ บ่ายวันหนึ่งแม่สังเกตเห็นว่าโกรธใส่กระดูกของยายหายไปจากตู้เก็บของที่แม่เป็นคนเอาใส่ไว้เองแม่ก็ถามณธรณธรก็สายหน้าถามหลานๆก็ไม่มีใครรู้ยกเว้นคนเดียวที่ยังไม่ได้ถามก็คือนาวีนาวีก็ไม่อยู่ซะด้วยขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านตอนสายๆระหว่างนั้นก็ช่วยกันค้นหาทั่วบ้านทุกซอกมุมแต่ก็ไม่เจอนาวีกลับมาบ้านเกือบค่ำแม่ไม่กล้าถามยกให้เป็นหน้าที่ของณธรณธรเป็นคนถามไม่รู้ฉันไม่รู้แล้วก็ไม่สนด้วยเสียงนาวีตอบไปอย่างนั้นแน่นอนละน้ำเสียงหางเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกคนอื่นๆเขาก็ไม่รู้กันเลยนะอ้าวแล้วพี่คิดว่าฉันเป็นคนเอาไปหรือไงอ่ะนาวีก็แหวเอาเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่บอกให้ฟังเงียบกันไปเพราะว่านาทอนก็จนปัญญาจะคาดคั้นนาวีแต่คืนนั้นเองดึกสงัดนาวีก็เกิดอาการแน่นหน้าอกแม่กับนาทอนก็ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินทันทีที่แรกเข้าใจกันว่าเป็นโรคหัวใจแต่หลังจากหมอตรวจรักษาแล้วไม่พบว่าเป็นโรคอะไรพอเช้าก็หายเป็นปกติ นาวีก็บอกกับนาธรว่าที่หายใจไม่ออกนั้นรู้สึกเหมือนกับมีคนตัวหนักๆมานั่งทับบนหน้าอกต่อมาก็บอกนาธรอีกว่าพี่ธรฉันว่าแม่ต้องโกรธฉันแน่เลยเรื่องอะไรล่ะนาวีไม่ตอบกลับจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านนาวีแน่นหน้าอกอยู่บ่อยๆปางตายทุกทีทำให้ขาดงานเป็นช่วงช่วงแม่ไปเยี่ยมนาวีทุกครั้งนาวีก็จะเมินหน้าหนีไม่พูดกับแม่ทำไม่รู้ไม่เห็นอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันแต่เรื่องที่แม่ห่วงนอกจากนาวีไม่พูดด้วยก็เป็นเรื่องที่น้าป่วยโดยที่ไม่รู้เป็นโรคอะไรนี่แหละแล้วก็อีกเรื่องก็คือโกรธกระดูกของยายที่หายไปแม่เที่ยวตามหาโกรธสอบถามเพื่อนบ้านว่ามีใครเห็นบ้างวันหนึ่งนาวีหายใจไม่ออกอีกคราวนี้ร้องลั่นบ้านเลยแม่อย่าแม่อย่าทำอะไรหนูแม่หนูกลัวแล้วหนูไม่ทำแล้วแล้วนาก็อึกอักๆตาเหลือกดิ้นรนรุนแรงปากพะงาบพะงาบแม่จะเอาหนูให้ตายเลยที่ยังไงอ่ะร้องออกมาได้แค่นั้นก็สลบเหมือดไปแม่กับนาธรก็ช่วยกันหามนาใส่รถกระบะของนาธรไปส่งโรงพยาบาลหมอช่วยให้นาวีรอดแต่ว่าสลบอยู่3วันไม่ว่าใครก็นึกว่านาวีจากไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้ 2-3 นาทียังไม่ทันจะพูดอะไรนาวีก็กรีดร้องลั่นบอกแม่ร้องอย่างเงี้ยแล้วใบหน้าก็สะบัดอย่างแรงรอยช้ำไหม้ปรากฏบนแก้มซ้ายเป็นปื้นมันเป็นรอยฝ่ามือใหญ่ๆเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเสร็จแล้วนาวีก็ยกมือไหว้อะไรไม่รู้แต่พูดออกมาบอกว่าแม่จ๋าหนูขอโทษหนูกลัวแล้วหนูยอมแม่แล้วหนูผิดจริงๆวันเดียวกันนั้นระหว่างที่นาวียังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ก็ได้ยินว่าเด็กวัดคนหนึ่งไปเจอโกรธกระดูกอยู่ที่โคนต้นโพใหญ่หลังวัดแม่รีบขับมอเตอร์ไซค์ไปวัดแล้วแม่ก็เห็นโกรธกระดูกแม่จำได้เลยเปิดดูก็ยิ่งมั่นใจแม่ก็เลยนำกลับมาที่บ้านแม่คุยกับณธรแน่ใจว่าเป็นฝีมือณวีนั่นแหละแม่ก็ค่อนข้างแน่ใจแต่ก็ไม่อยากพูดเมื่อณวีกลับมาบ้านณวีก็เห็นโกรธกระดูกยายแกก็จุดธูปยกมือไหว้แกคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้แต่ต่อมาแกก็ถามณธรว่าเจอโกรธได้ยังไงเด็กวัดเจออยู่โคนต้นโพหลังวัดน่ะณวีไม่พูดอะไรเลยใบหน้าของณวีมีรอยฝ่ามือเป็นปื้นอยู่ที่แก้มด้านซ้ายไม่ยอมจางหายจนกระทั่งทุกวันนี้คนไม่รู้ก็จะนึกว่าเป็นปานหรือเป็นฟ้าแต่ไม่ใช่หรอกผีตบครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าไหเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank เนเน่รอยัลขึ้นร้องเพลงโซโล่กีตาร์สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank โดยงานเลี้ยงครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารที่มีการสาธิตการทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อและเมนูอาหารที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยผสมผสานเข้ากับความเป็นสากลการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้แขกผู้มีเกียรติได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมในขณะที่เนเน่รอยัลหรือรัติการอัมลอยศิลปินล็อกสาวชาวไทยวัย16ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขึ้นเวทีแสดงดนตรีในงานเลี้ยงโดยร้องเพลงซอมบี้และเพลงสมซานสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ตบมือตามจังหวะเพลงยิ้มแย้มตลอดเวลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: พลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงปฏิบัติการด้านการจราจรในปีงบประมาณ2570โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนห้ามเรียกตรวจแบบสุ่มจับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะต้องสุภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริงช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งจมลงหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดใต้น้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มูสและว่าเรือลำดังกล่าวซึ่งบรรทุกตู้สินค้า 2,500 ตู้แล่นอยู่ในเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายด้านกองทัพสหรัฐเผยว่าได้ทำลายเรือใบแบบดั้งเดิมของอาหรับที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานหลังต้องสงสัยว่าเรือลำดังกล่าวกำลังสอดแนมและระบุเป้าหมายเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งอิหร่านมักใช้เรือในลักษณะนี้เพื่อช่วยชี้เป้าในการโจมตีทางทะเลส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินเรียนประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วไปผมพันโทไพโรจน์พนารินนะครับเป็นผู้รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีสุขมันมีทุกข์มีกลุ้มใจมีดีใจมีเสียใจบางคนไม่สบายใจก็จะหาทางออกนะครับหาทางออกก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนนะครับถ้าหากว่าบางคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะยังหนุ่มยังแน่นก็ไปเที่ยวนะเที่ยวผับเที่ยวบาร์กินเหล้าเมายาบางคนก็ไปเที่ยวทะเลบางคนก็ไปเที่ยวดูภูเขาก็ว่ากันไปแต่สำหรับบางคนนี่นะครับเขาก็จะให้สวดมนต์นะครับถ้าหากอย่างพวกเราหลายๆคนหลายๆท่านไม่สบายใจก็สวดมนต์ผมเคยไปสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งบางที่สวดอยู่หลายชั่วโมงนะท่านผู้ฟังสวดไปเรื่อยๆคือถ้าฟุ้งซ่านมากๆจิตมันฟุ้งมันไม่สบายใจมากๆเนี่ยนะก็สวดบทอะไรนะอาทิตย์อนัตธรรมจักบ้างนะครับสวดกรณียเมตตาสูตรบ้างสวด 6-7 บทนะสวดเกินอายุตัวเองนะครับเกินอายุตัวเองแล้วก็สวด7บทเกินอายุตัวเองนี่มันยาวนะครับมันยาวมากแต่ว่าใหม่ๆเราจะบังคับตัวเองยากมากสวดพอสวดไปนี่จิตมันจะเริ่มสงบจิตมันก็จะเริ่มสบายพอใจสบายนี่สติมันจะมาท่านผู้ฟังที่รักครับสวดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอย่างหลวงพ่อปัญญานันทภิกษุนี่หรือว่าหลวงพ่อปัญญาวัดชนประธานรังสิตท่านบอกว่าวันไหนกลุ้มใจก็สวดมนต์เสียท่านว่าอย่างนั้นว่าเรื่อยไปสวดไปสักพักใจก็สบายแล้วเวลาก็คิดถึงปัญหาเวลาเราคิดถึงปัญหาทุกเรื่องอะไรร้อนใจเรื่องอะไรมานั่งคิดพิจารณาแยกแยะวิเคราะห์วิจัยไปไม่เท่าใดก็ปลงได้วางได้อ๋อเท่านี้เองไม่น่าจะกลุ้มใจให้เสียเวลามันได้ประโยชน์การทำอย่างนั้นเป็นเรื่องดีคนโบราณเขาจึงใช้เขาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นโอวาทของหลวงพ่อปัญญาวัดชนประธานรังสิตนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายเราสวดมนต์นำสิ่งดีๆให้กับตัวเองสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังนะครับอย่างน้อยๆจิตใจที่สบายนี่ก็เป็นที่พึ่งของเราใจสบายร่างกายจะสบายใจดีทุกอย่างก็จะดีเองนะครับอารมณ์ของเราสำคัญที่สุดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับสำหรับคนที่เรารักและก็ตัวเราเองฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเรื่องฆ่าตะกรวดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: คุณสมบูรณ์แกเล่าให้ผมฟังบอกว่าแกรู้จักกับลุงคนหนึ่งชื่อลุงลอยบ้านลุงลอยก็อยู่ใกล้ๆทางไปวัดห่างจากวัดสัก700เมตรเห็นจะได้ตามธรรมดาวันพระ8ค่ำ15ค่ำนี่ชาวบ้านเขาจะไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้จิตใจสงบสบายส่วนมากก็ล้วนแต่เป็นคนสูงอายุทั้งนั้นแต่สำหรับลุงลอยนี่แม้ว่าแกจะจัดเข้าอยู่ในประเภทสูงอายุแล้วก็ตามเท่าที่เห็นนี่ลุงลอยไม่เคยได้เข้าวัดเข้าวากับเขาเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นแกก็ยังคอยพูดเสียดพูดสียุแย่ผู้ที่ไปทำบุญเข้ากับคำพังเผยที่ว่ามือไม่พายนะเอาเท้าราน้ำเพราะว่าคนที่จะไปวัดนี่จะต้องเดินผ่านหน้าบ้านลุงลอยไอ้เรื่องสุรายาเมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าที่คุณสมบูรณ์เคยเห็นมาเนี่ยลุงลอยเมาแล้วไม่เคยเดินกลับถึงบ้านเลยส่วนมากเราก็จะนอนตามศาลาพักร้อนหรือว่าใต้ต้นไม้ข้างถนนนั่นแหละอาชีพหลักของลุงลอยก็คือเข้าป่าล่าสัตว์เพราะว่าแถบนั้นยังเป็นที่กันดารป่าเขาลำนาวไพรก็เลยเหมาะแก่การประกอบอาชีพของแกบริเวณรอบบ้านของลุงลอยเนี่ยจะเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์มากมายหลายชนิดนกลิงข้างชมดตะกรวดลุงลอยล่าสัตว์เหล่านี้ไว้สำหรับเป็นอาหารบ้างเอาไว้ขายบ้างแล้วที่ต้องเข้าป่าไปหาทุกวันไม่เคยขาดก็คือจำพวกตะกรวดแล้วก็ข้างซึ่งสัตว์ประเภทนี้มันหาได้ไม่ยากแล้วก็มีมากแถบป่าแถบเขาในหมู่บ้านชนบทนั้นแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีราคาขายง่ายโดยเฉพาะตะกรวดในวันๆนี่หามาได้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ตัววันไหนได้มากก็นับว่าเป็นโชคดีของแกการหาสัตว์เหล่านี้โดยมากแล้วลุงลอยมักจะจับมาเป็นๆ เช่นตะกรวดเนี่ยด้วยการเอาเนื้อสัตว์ที่เน่าๆเอาไปเป็นเหยื่อล่อเมื่อตะกรวดได้กลิ่นคาวมันก็จะออกมากินเหยื่อตะกรวดก็เลยตกเป็นเหยื่อลุงลอยในโอกาสต่อมามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณสมบูรณ์จำได้พอเห็นมากับตาตอนนั้นคุณสมบูรณ์ยังเป็นเด็กนักเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้วเดินมากับเพื่อน 4-5 คนเดินกลับบ้านพอเดินผ่านหน้าวัดก็เห็นลุงลอยแกมีท่าทางแปลกๆชอบปนในมือถือเชือกเส้นหนึ่งเดินอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณสมบูรณ์ก็เลยชวนเพื่อนๆไปดูพอลุงลอยเห็นเด็กๆก็เรียกให้เข้าไปหาก็เข้าไปก็ถามว่าลุงถือเชือกมาทำอะไรครับลุงลอยแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะหาหมาไปเลี้ยงสักตัวเอ็งช่วยลุงหน่อยได้มะเดี๋ยวลุงจะให้เงินกินหนม10บาทก็ถามว่าจะให้ช่วยยังไงลุงลอยก็แนะนำว่าให้เอาเชือกไปล่ามคอหมาเอาตัวใหญ่ๆหน่อยคุณสมบูรณ์กับเพื่อนๆก็รับอาสาไปจับหมาให้ลุงลอยเพราะความอยากจะได้เงินหมาในวัดเนี่ยทุกตัวเลยมีความสนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยกับชาวบ้านมากยิ่งกับเด็กๆแล้วมีความคุ้นเคยมากขึ้นไปอีกก็เลยเป็นการง่ายในการที่จะจับหมาเหล่านี้พอจับได้ก็เอาเชือกคล้องคอแล้วก็จูงมาให้ลุงลอยก็ควักเงินมาให้10บาทแล้วก็จูงหมากลับไปบ้านคุณสมบูรณ์กับเพื่อนๆก็เดินตามหลังไปติดๆหมามันก็ดิ้นไปตลอดทางลุงลอยก็ดึงกระชากลากไปอย่างไม่ปราณีปราศรัยพอลุงลอยมาถึงบ้านก็เอาหมาตัวนั้นไปล่ามไว้ที่หลังบ้านคุณสมบูรณ์กับเพื่อนๆก็เดินเข้ามาในบ้านของแกด้วยเพราะอยากจะดูสัตว์ที่ลุงลอยแกจับมาขังเอาไว้ในบ้านแกเยอะหลังจากที่ลุงลอยผูกหมาตัวนั้นเสร็จแล้วแกก็เดินขึ้นไปบนบ้านไปเอาอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าคุณสมบูรณ์กับเพื่อนๆ เดินไปที่คอกขังสัตว์เพื่อจะไปดูว่ามีสัตว์อะไรบ้างมีอยู่คอกหนึ่งที่เห็นแล้วมีความแปลกใจมากก็คือคอกขังตะกรวดคอกนี้มีประมาณสัก20ตัวเห็นจะได้ทุกตัวที่อยู่ในนั้นจะถูกมัดทั้งขาหน้าขาหลังผูกมัดติดกับลำตัวนั่นเชียวถ้าหากเป็นคนคงอึดอัดหายใจไม่ออกอะแต่ละตัวไม่มีทางจะดิ้นรนขยับตัวได้เลยก็สันนิษฐานว่าลุงลอยคงจะเอาสัตว์พวกนี้ไปขายในตลาดแน่นอนแต่ก็ไม่ทราบว่าตะกรวดเหล่านี้จะถูกมัดล่ามขาเอาไว้นานสักกี่วันถึงจะเอาไปขายแต่เท่าที่สังเกตดูคงจะไม่ต่ำกว่า3วันที่สัตว์พวกนี้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เพราะว่ารอยเชือกที่ลุงลอยมัดขาตะกรวดนั้นมันกิ่วจนเชือกแทบจะฝังเข้าไปในเนื้อแล้ว ตอนที่กำลังยืนดูตะกรวดเนี่ยหูก็ได้ยินเสียงร้องของหมาดังลั่นคุณสมบูรณ์กับเพื่อนก็วิ่งไปดูก็ตกตะลึงแทบไม่เชื่อสายตาเพราะว่าเห็นหมาตัวนั้นนอนจมอยู่กับกองเลือดขาหน้าขาหลังนี่สั่นระริกตาถลนแทบจะหลุดออกมานอกเบ้าคุณสมบูรณ์ตกใจแล้วก็กลัวมากที่เห็นความเหี้ยมโหดของลุงลอยที่ทำกับหมาอย่างนั้นก็มองไปทางลุงลอยซึ่งแกยืนอยู่ใกล้ๆกับหมาตัวนั้นอย่างไม่สะทกสะท้านในมือยังถือขวานเล่มเบ้อเร่อก็คิดว่าขวานเล่มนี้เองที่ลุงลอยใช้ฟันหัวหมาตัวนั้นก็ยืนนึกอยู่ในใจว่าหมาตัวนี้ตายเพราะเราแท้ๆคุณสมบูรณ์ก็รู้สึกไม่สบายใจเลยในช่วงนั้นแล้วบริเวณใกล้ๆก็มีมีดปลายแหลมวางอยู่สองสามเล่มคมวาววับอยู่วางเตรียมเอาไว้พอหมาตัวนั้นตายสนิทแล้วนี่ลุงลอยแกก็จัดการเอามีดมาชำแหละเนื้อออกมาเป็นชิ้นชิ้นพอเห็นลุงลอยทำอย่างนั้นก็นึกสงสัยก็ถามลุงลอยไปว่าลุงกินเนื้อหมาด้วยเหรอแกก็บอกเปล่าหรอกที่ลุงฆ่ามันก็เพราะเอาเนื้อไปเป็นเหยื่อล่อตะกรวดส่วนป้าแย้มเมียของลุงลอยก็เอาไหขนาดกลางมาให้ลุงลอยก็เอาเนื้อหมานี่ยัดใส่ในไหแล้วก็เอาฝามาปิดไว้หลังจากนั้นคุณสมบูรณ์กับเพื่อนก็เดินกลับบ้านตลอดทางก็ครุ่นคิดถึงแต่เรื่องที่ลุงลอยได้ทำกับหมาตัวนั้นพร้อมกันนั้นสิ่งที่คุณสมบูรณ์กลัวมากที่สุดเวลานั้นก็คือการตายของหมาตัวเนี้ยแกต้องมีส่วนได้รับวิบากกรรมด้วยเป็นแน่นะเมื่อคุณสมบูรณ์กลับมาถึงบ้านก็เลยเล่าเรื่องที่ลุงลอยฆ่าหมาตัวนั้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าลุงลอยแกฆ่าหมาอยู่อย่างนี้เป็นประจำหลายต่อหลายชีวิตแล้วที่ลุงลอยฆ่าก็เลยคิดว่าเอ๊มีหน้าละหมาเขตบริเวณวัดถึงได้หายไปบ่อยนักทีแรกก็นึกว่ามันคงจะหนีไปอาศัยที่อื่นหรือไม่ก็คนเขามาขอเอาไปเลี้ยงเพื่อจะได้ช่วยเฝ้าบ้านมีหน้าละหมาในวัดถึงได้มีน้อยเหลือเกินเพิ่งจะรู้วันนี้เองว่าหมาในวัดนี่หายไปไหนหลายวันผ่านไปลุงลอยก็ยังไม่เคยลดละในการจับสัตว์ไปขายในตลาด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวฆ่าตะกรวดยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้สมุนไพร24ชนิดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผลไม้และสมุนไพรที่นำมานี่ก็ถือว่าคัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมจึงมาเป็นองค์ประกอบของน้ำมังคุดที่พวกเราได้ดื่มกินหาเองนี่หาไม่ครบนะครับถึงหาครบก็ไม่สามารถที่จะใส่ในปริมาณที่พอเพียงท่านผู้ฟังบางคนก็ถามว่ากินสมุนไพรมากๆนี่จะมีปัญหากับโรคไตไหมไม่แน่นะครับอาจจะมีเพราะว่าถ้าสมุนไพรที่ทำแบบโบราณนะครับเขาเรียกว่าทำยกเข่งเอาไปหมักเอาไปดองเอาไปต้มเอาไปบดคือมันได้ทุกอย่างนะครับได้คุณประโยชน์สารที่เป็นประโยชน์ได้แต่สารที่ไม่พึงประสงค์ที่มันแอบแฝงอยู่ได้ทีนี้พอกินเข้าไปไอสารที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกายมันต้องขับทิ้งตับไตเป็นภาระต้องขับทิ้งไม่ได้หรือว่าใช้เขาเรียกว่าขับนานๆเข้ามันขับไม่ไหวกินเยอะมันก็ตกค้างนะครับมันก็ตกค้างพอตกค้างแล้วก็กินสมุนไพรมากๆนี่บางคนก็มีปัญหาเรื่องโรคไตมีปัญหาเรื่องโรคตับนะครับเพราะว่าตับนี่เป็นอวัยวะที่ขับของเสียออกจากร่างกายของเสียที่ละลายน้ำไม่ได้พวกเคมีพวกเหล้าพวกอะไรที่มันแปลกๆแต่อะไรที่มันละลายน้ำได้นี่ก็เป็นเรื่องของไตพวกสมุนไพรต้มทั้งหลายไตพังนะกินมากเกินไปไตพังนะครับกินยาเคมีมากเกินไปบางคนก็ตับพังก็มีฉะนั้นเราต้องเลือกเอาสมุนไพรที่คัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆส่วนที่ดีๆแล้วก็พอเหมาะสมอย่ามากเกินน้อยเกินไม่เป็นไรแต่อย่ามากเกินถ้ามากเกินนี่เป็นภาระกับตับกับไตนะครับอย่างของเรานี่ใส่แค่0.0ใส่นิดเดียวใส่พอเป็นยากระสายต้องพูดอย่างนั้นใส่พอเป็นยากระสายโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนานินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับอยากจะทำบุญกับพระคุณเจ้าที่วัดหลวงพ่อหลวงตาที่อยู่ที่วัดถ้าเห็นท่านสุขภาพไม่ดีก็ลองเอาน้ำมังคุดไปทำบุญกับท่านสัก3ขวดอานิสงส์เกิดมีแน่นอนถ้าท่านฉันแล้วสุขภาพท่านดีขึ้น ฉันแล้วท่านแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็จะได้อานิสงส์นั้นด้วยครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวฆ่าตะกรวดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วันนั้นตอนที่เดินไปโรงเรียนคุณสมบูรณ์ก็เห็นลุงลอยเอาตะกรวดที่แกสะสมเอาไว้นี่ไปขายในเมืองแกเอาตะกรวดมาผูกมัดขารวมกันเป็นมัดละ10ตัวเสร็จแล้วก็หาบเดินไปรอรถที่หน้าโรงเรียนเพราะว่าแถบบ้านของแกน่ะเป็นหมู่บ้านชนบทรถราก็มีน้อยนานๆก็จะผ่านมาสักคันคุณสมบูรณ์ก็สังเกตดูตะกรวดเหล่านั้นไม่มีอาการดิ้นรนแต่อย่างใดคงจะเป็นเพราะว่ามันหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะอดอาหารหรือว่าถูกมัดจนแน่นก็ไม่รู้ตอนเย็นกลับจากโรงเรียนก็ต้องเดินผ่านมาทางบ้านลุงลอยวันนั้นก็เห็นผู้ชาย 4-5 คนนั่งล้อมวงกันอยู่ที่ใต้ถุนบ้านคุณสมบูรณ์ก็แวะเข้าไปในบ้านลุงลอยไม่ใช่ว่าจะเข้าไปดูคนกินเหล้าหรอกครับเข้าไปดูสัตว์ที่ถูกจับมาขังไว้เด็กๆนะครับก็ชอบดูพวกนั้นแหละเสร็จแล้วช่างประจวบเหมาะพอดีพอลุงลอยเห็นคุณสมบูรณ์ก็ใช้ไปซื้อเหล้าก็ไปซื้อให้พอซื้อเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับมาบ้านลุงลอยอีกครั้งหนึ่งเห็นป้าแย้มกำลังก่อไฟก็เลยแวะเข้าไปดูพอไฟลุกได้ที่แล้วลุงลอยก็เอาตะกรวดที่เหลือจากการคัดเอาไว้ขายแล้วเนี่ยเอามาที่กองไฟมัดขาหน้าขาหลังไว้เรียบร้อยแล้วลุงลอยก็เอามือไปจับที่โคนหางแล้วก็เอาไปเผาไฟทั้งเป็นๆโดยที่ตะกรวดตัวนั้นไม่สามารถจะดิ้นรนได้เพราะว่าถูกเชือกมัดเอาไว้นั่นคุณสมบูรณ์ยืนดูแล้วนึกสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งก็ถามลุงลอยบอกว่าลุงทำไมลุงไม่ทำให้มันตายซะก่อนนะครับเอ้ยเอ็งไม่รู้อะไรถ้าหากว่าทำให้ตายในเลือดมันออกมาก่อนรสชาติมันก็กร่อยไม่มีรสหวานด้วยบุญพอลุงลอยเอามันออกมาจากกองไฟตัวมันไหม้เกรียมขาหน้าขาหลังงอเนื้อปริมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มลุงลอยทำอย่างเนี้ย 3-4 ตัวฝ่ายป้าแย้มเมียแกก็ไปตักน้ำเอามีดมาเตรียมไว้พร้อมพอเสร็จแล้วลุงลอยก็เอาตะกรวดไปล้างน้ำใช้มีดขูดจนกระทั่งสีดำลอกออกเกลี้ยงตัวขาวเจ้าหลังจากนั้นก็เอาไปทำกับแกล้มกินกับเหล้ามื้อนี้ก็เป็นว่าลุงลอยพร้อมกับพรรคพวกได้ดื่มกินกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ร้อนของสัตว์เหล่านี้เลยไม่มีความเกรงกลัวต่อผลกรรมที่ได้ทำไว้แม้แต่น้อยลุงลอยทำอย่างนี้อยู่หลายปีต่อมาพี่ชายลุงลอยเนี่ยตายเป็นโรคชราญาติพี่น้องลูกหลานก็จัดการตั้งศพ บำเพ็ญกุศลประเพณีตอนนั้นแถบหมู่บ้านชนบทนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้เวลามีงานแต่ละครั้งก็ใช้เครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กปั่นไฟใช้แทนไฟฟ้าคืนนั้นเป็นคืนที่3ของงานพอตกดึกหลังจากพระสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยผู้คนก็ทยอยกันกลับบ้านก็มีเหลืออยู่บ้างก็ญาติพี่น้องแล้วก็คอเล่าเท่านั้นแหละขณะที่ลุงลอยกับพวกนั่งกินเหล้ากันอยู่เสียงเครื่องยนต์ที่ใช้ปั่นไฟก็ดังเบาลงไม่สม่ำเสมอก็ทำทีว่าจะดับลงอย่างนั้นแหละแสงไฟก็ชักจะริบหรี่ลงลุงลอยก็รีบไปหาเจ้าของเครื่องไฟแต่ไม่รู้แกไปแอบนอนอยู่ที่ไหนเครื่องก็จะดับลงใช่ได้พอหาเจ้าของเครื่องไฟไม่เจอลุงลอยก็รีบวิ่งไปที่เครื่องปั่นไฟก็มีเพื่อนวิ่งตามและถือไฟฉายไปด้วยพอไปถึงที่ตั้งเครื่องไฟลุงลอยก็ไม่รอช้าก็จัดการเปิดฝาน้ำมันทันทีเพราะคิดว่าน้ำมันคงจะหมดพอเปิดฝาแล้วก็เติมน้ำมันลงไปในเครื่องทันทีด้วยที่เครื่องมันยังติดอยู่แกก็ไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายมากเพราะว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องบิ๊ก

ที่ร่างลุงลอยแล้วก็เครื่องยนต์เท่านั้นแหละลุงลอยจะตกใจสุดขีดกว่าพรรคพวกจะมาช่วยกันดับไฟลงได้ก็เล่นเอาลุงลอยเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากลุงลอยจะทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็สลบหมดสติไป

ไม่นุ่งอ่ะตอนบ่ายๆวันนั้นแดดร้อนวิ่งท่าไหนไม่รู้เกิดสะดุดขาตัวเองหกล้มมีดที่ถืออยู่มันยังไงไม่รู้หันกลับมาตัวแกเองล้มทับลงไปแล้วปลายแหลมมันก็เสือกพรวดเข้าที่หน้าอกนี่ตะไบร้องลั่นเลยคนไปดูแกนอนจมกองเลือดตายแล้วทีนี้ในเบิ้มนี่หลังจากที่พ่อตายก็อยู่คนเดียวก็ทำนาทำไร่ไปอยากเดี๋ยวได้เมียก็ไม่มีใครเขาเล่นด้วยเคยไปมองผู้หญิงสองสามคนแต่ละคนพอรู้ว่าในเบิ้มสนใจอ่ะหนีเลยสายหน้าหนีไม่อยากเจอหน้าในเบิ้มพยายามหลบหลีกทีนี้อายุแกก็เป็นหนุ่มใหญ่40กว่าปีแล้วหาเมียไม่ได้อย่าว่าจะสาวสาวสดๆเลยแม่ไม้ก็ยังกลัวไม่กล้าจะไปยุ่งกับแกทีนี้อยู่มาวันหนึ่งช่วงนั้นคุณปัญญาเนี่ยที่เล่าเรื่องเนี้ยเขาแต่งงานกับเมียไปอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ไปเห็นในเบิ่มทำในสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านตกอกตกใจคือแกเลี้ยงควายไว้ใช้งาน3ตัวเช้าๆก็จูงมันไปให้กินหญ้าในทุ่งทุกวันผูกล่ามเอาไว้ในทุ่งโล่งให้มันกินหญ้าไปเรื่อยๆจนตะวันสายโด่งถึงจะเอาเข้าบ้านทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนางตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยมันเกิดไปกินน้ำที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าเอาไว้ยาฆ่าหญ้าที่เขาฉีดในเวลาฝนตกมันก็จะไหลไปรวมตกค้างอยู่ในแอ่งน้ำนางตัวนี้ก็ไปกินข้าวกินเข้าไปก็ท้องเสียหมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นนอนอยู่กลางนาในเบิ่มก็ไปหายามากรอกปากมันแต่มันก็ไม่ดีขึ้นแกก็เอาไม้หวดจะให้มันลุกขึ้นเดินกลับบ้านมันเจ็บก็พยายามยักแย่ยักยันทรงตัวแต่แล้วก็ล้มแผลลงไปอีกไม่มีแรงมันก็โมโหแต่เบิ่มโมโหใหญ่เคี่ยนเพียไม่ยั้งมือมันก็พยายามจะลุกนะลุกแล้วก็ล้มลงไปอีกก็ทำอย่างนี้อยู่หลายหนหลายทีแต่เบิ่มก็ตีด้วยด่าด้วยเวลาผ่านไป3วันมันก็นอนอยู่ในทุ่งอยู่อย่างนั้นแหละแต่เบิ่มก็บอกขายมันให้กับคนที่ชำแหละเนื้อขายคนชำแหละเนื้อขายนี่ชื่อลุงเวียงก็มีการตกลงราคากันลุงเวียงก็ถามว่ามันตายแล้วหรือยังในเบิ้มก็บอกว่ามันตายแล้วไปจัดการชำแหละได้เลยลุงเวียงก็รับซื้อในเบิ้มก็ขอให้ลุงเวียงนะจ่ายเงิน

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสนัดที่2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เริ่มแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนในฐานะรองตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำทีมซึ่งถือเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดโดยก่อนหน้านี้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นในการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยนั้นมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมไปถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นทางต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิขณะที่นายสิหศักดิ์ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนั้นจะมาในวันที่17ตุลาคม2569โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ในเดือนกันยายนซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมการประนอมช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องไขมันทรานส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
12: ไขมันไม่ดีหรือไขมันทรานเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปกรดไขมันชนิดทรานพบมากในมังกรีเนยขาวขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรืออบนานๆขนมเค้กคุกกี้เบเกอรี่วิปครีมครีมเทียมอาหารที่ใช้น้ำมันทอดโทษของไขมันทรานคือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานเพิ่มการสะสมของไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องเพิ่มระดับไขมันตัวที่ไม่ดีหรือ LDL ลดระดับไขมันตัวดีหรือ SDL ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่พบในสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนใหญ่น้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นมเนยพบในผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดเช่น กะทิโทษของไขมันอิ่มตัวคือเมื่อกินเข้าไปปริมาณมากจะสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายเกิดโรคอ้วนจับที่ผนังหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดสมองซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
14: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะ10:05เนาะฝนตกกันนะคะหลายพื้นที่ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยอยู่ก็มีในช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยเนาะเพราะหลายพื้นที่ก็เตือนไอ้เรื่องให้ยกของเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าฝนฟ้ายังตกทุกวันด้วยความรักจากใจจริงๆเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะปลายฝนต้นหนาวแล้วบางคนนี่บอกอยากจะให้หนาวเร็วๆไม่อยากให้ฝนตกแล้วเพราะว่าตกมาเยอะ เดี๋ยวพอปลายฝนต้นหนาวฝนก็คงจะซาลงเนาะเราก็จะมาปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองๆได้เวลาที่เราจะโชว์ผิวนะคะที่สวยๆของเราแล้วมีใครบ้างไหมที่เวลาซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งแล้วก็แอบไว้เลยทีเดียวทั้งที่อยากจะโชว์ผิวของตัวเองกลับต้องมาเก็บเสื้อผ้าในใส่ตู้เอาไว้อย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้หยิบออกมาใส่เพราะว่าเรื่องของผิวนะคะถ้าเรื่องของผิวเนี่ยทำให้ความมั่นใจของสาวๆของเราเนี่ยน้อยลงไปเลยทีเดียวนะคะถ้าใครรู้สึกผิวหมองไม่สดใสไม่มั่นใจแต่งตัวก็มิดชิดไปเลยทีเดียวซ่อนผิวไม่อยากที่จะเอาออกมาอวดใครอันนี้คุณอย่าปล่อยนะคะให้ความหมองของผิวมาปิดกั้นโอกาสดีๆนะคะโอกาสดีๆของเรามีแค่ออร่าในผิวของเรามีผิวเราสวยเปล่งประกายใส่เสื้อจะอวดจะโชว์แผ่นหลังยังไงก็ได้เนาะถ้าคุณนึกแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาปรนนิบัติผิวกันโดยเร็วอย่ารอให้หนาวแล้วลมพัดแรงผิวจะยิ่งหมองยิ่งคล้ำเรามาใช้โลชั่นของเภสัชนะมาปลดล็อกผิวผิวจะได้สว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกเรามาบูตความมั่นใจขั้นสุดเตรียมชุดตัวเก่งออกมาเลยทีเดียวนะแล้วก็ออกไปสาดแสงสว่างนะให้โลกได้เห็นว่าตอนนี้ผิวของเราไม่หมองไม่คล้ำแล้วนะผิวเราสวยแล้วนะหลังจากนี้ต่อไปเมื่อผิวเราเนียนออร่ามาเต็มๆอย่างนี้เราก็จะใส่เสื้อผ้าตามที่ใจเราปรารถนาได้แล้วสาวๆของเรานะจะคิดแบบนี้เลยเพราะว่าเรื่องผิวสำคัญที่สุดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโลชั่นของเภสัชนะคะจะมีสารสกัดพรีเมียมสปาร์กออร่าทุกสีทุกสูตรอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะว่าทวีปก็จะเล่าให้ฟังเนาะเพราะเราอยากให้สาวของเราผิวสวยทุกคนเลยทีเดียวค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ถึงเวลาที่เราจะเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์กออร่าทุกสีทุกสูตรตามที่ทวีปเรียนให้ทราบกันแล้วเนาะเพราะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลาที่เราอยากจะใช้โลชั่นที่มีคุณภาพดีเราก็จะต้องรู้ไปถึงสูตรไหนที่ดีค่ะถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีที่บอกต่อกันมาปากต่อปากทุกคนหรือว่าทุกบ้านต้องมีก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชเลยทีเดียวเพราะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยปรับผิวผิวเราเคยหมองๆคล้ำๆไม่สดใสปรับให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าหลายคนเนี่ยจะถามเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็สูตรไหนเพราะเราทวีปก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าถามถึงโลชั่นของเภสัชว่าสูตรไหนดีเขาดีทุกสูตรจริงๆนะคะท่านฟังค่ะดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีทั้งวิตามิน B3 จะช่วยอัพผิวให้สว่างใสแถมสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยทีเดียวมีวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอัมบูตินจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วขอบอกว่าผิวสวยออร่าพุ่งทุกสีทุกสูตรค่ะเขามีทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนอัลฟาอะบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงก็สีฟ้าแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูสีชมพูเข้มเข้มเลดเลิฟแอปเปิลโอ้โหตัวนี้นะคะจะเร่งให้ผิวสว่างแบบคูณ2อันนี้ต้องไปลองกันเลยวัยรุ่นนี่ชอบมากเลยถ้าคุณใช้อยู่เป็นประจำนี่ขอบอกเลยทีเดียวผิวที่เคยหมองเคยคล้ำจะกลับสว่างกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยรูขุมขนจะกระชับค่ะนะเพราะนั้นการปรนนิบัติผิวต้องปรนนิบัติกันแบบต่อเนื่องนะคะท่านฟังเราจะได้ผิวสวยค่ะแล้วจะไปออกแดดทำงานกลางสายลมแสงแดดยังไงผิวของคุณก็ยังเปล่งประกายเพราะฉะนั้นรอไม่ได้เราจะต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อผิวเราจะได้สวยงามเนาะเนาะด้วยโลชั่นของเภสัชทวีปต้องขอขอบคุณนะครับป้าไข่ด้วยป้าไข่นี่บอกอุ้ยเมื่อไรจะพูดถึงป้ากันบ้างเนี่ยอยู่ลำพยนต์นี่เองฟังทวีปทุกช่วงเลยทีเดียวหรือจะเป็นคุณลุงสายด้วยนะลุงป้าๆของทวีปหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวจากหลายพื้นที่ด้วยแม้บางครั้งนี่อาจจะรับสายช้าไปนะถ้าจะส่งทางไลน์อันนี้ก็ได้นะคะท่านฟังถ้ารับสายช้าก็อย่าเพิ่งโกรธกันนะรีบไปดูแลตัวเองให้สวยคนเรานี่สวยสวยมีหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะขอบคุณน้องอรพินที่อยู่พัฒนานิคมด้วยหรือจะเป็นหนุ่มๆจากสุพรรณบุรีด้วยแนะนำเพลงนี้กันเข้าไว้

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชนะคะพบปะจะเจอกันทุกวันทุกวันด้วยความรักและความห่วงใยค่ะสิ่งไหนที่จะทำให้สวยทวีปก็ดีใจนะขอบคุณน้องสมพรปรวัตมากๆเลยขอบคุณนะคะสำหรับคุณสมควรด้วยเพราะว่าให้กำลังใจกับทวีปพี่ศรีที่อยู่สุพรรณบุรีด้วยนะคะบอกแม้พูดมาก็ไม่เลยถึงสุพรรณบุรีสักทีวันนี้พูดถึงกันนะน้องปราณีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายเลยค่ะน่ารักทุกคนเลยทีเดียวคุณธวัชชัยแล้วก็คุณประนอมแล้วก็มีป้าๆจากโคกสำโรงด้วยผิวสวยกันแล้วหรือยังผิวสวยใสความมั่นใจนี่เกินร้อยถ้าความมั่นใจเกิดเราต้องโชว์อัพผิวสวยกันต่อนะคะโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วพวกจุดๆด่างๆดำๆที่เราอู้กลัวนักกลัวหนาสีผิวไม่สม่ำเสมอถ้าคุณใช้เป็นประจำเนี่ยจะจางลงนะคะใช้แบบต่อเนื่องเถอะค่ะผิวก็จะยิ่งเนียนใสนะคะเนียนใสแบบเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเรื่องของผิวคนเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยต้องใช้โลชั่นบำรุงผิวผิวจะได้ชุ่มชื้นเนื้อโลชั่นจะเข้มข้นนะคะแล้วเขาซึมไวมากๆเลยทาบ่อยได้เท่าที่เราต้องการนะคะทาวนไปเลยค่ะเช้าเย็นกลางวันหรือจะเป็นก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มๆความมั่นใจของเราเนี่ยเกินร้อยก็ชวนเพื่อนพี่น้องที่เรารักเลิกซ่อนผิวหมองๆได้แล้วออกมาโชว์ออกมาโชว์ให้ชาวโลกรู้ว่าผิวฉันสวยแล้วนะด้วยโลชั่นของเภสัชนะลุงๆก็ใช้ได้นะลุงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาที่อายุเรามากแล้วเราก็จะต้องโชว์ผิวเหมือนกันเนาะโอ้ยบางคนนี่บอกอายุอนามากแล้วแต่ยังดูดีเพราะผิวริ้วรอยต่างๆไม่มีไอจุดด่างๆดำๆนะหรือว่าอะไรเนี่ยที่เกิดขึ้นกับผิวของเราจะเลือนลางหายไปขอให้ใช้เป็นประจำค่ะอย่าลืมนะคะโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นสินค้าของคนไทยรีบหาซื้อใช้เพราะว่าหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศแล้วค่ะทวีปลำลาตรงนี้เวลาหมดนะป้าจ๋าพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: Isuzu จัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: ษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยา

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้ไขน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาย้ำความมั่นคงด้านน้ำคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างงานและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อวานนี้ประกาศว่ารัฐบาลเดินหน้าลงทุนราว 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำระยะยาวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปกป้องพื้นที่เกษตรชุมชนและศูนย์กลางเศรษฐกิจรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าน้ำท่วมทำให้ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละราว600ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ไทยรู้ถึงความจำเป็นของโครงการดังกล่าวมาหลายทศวรรษแต่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่วันนี้รัฐบาลเห็นว่าประเทศชะลอต่อไม่ได้เพราะต้นทุนของการไม่ลงทุนสูงกว่าขณะที่การระดมทุนนั้นรัฐจะใช้เงินลงทุนภาครัฐอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อดึงเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามาร่วมกันพัฒนานอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งการวางกติกาที่โปร่งใสกฎระเบียบที่คาดการได้และการบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายกลับต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากอีกระรอกหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอปากท่ออย่างรวดเร็วทหารช่างได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยเล็มพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกครั้งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากท่อซึ่งมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลได้แก่ตำบลยางหักทุ่งหลวงหนองกระทุ่มห้วยยางโทนและวังมะนาวท่ามกลางสถานการณ์ที่กลับมาน่าเป็นห่วงกรมการทหารช่างโดยกองพันทหารช่างที่602ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภารกิจสำคัญคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยควบคู่กับการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่การใช้ชีวิตและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่จังหวัดราชบุรีได้เร่งสำรวจเส้นทางน้ำและหาแนวทางเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงบริเวณสะพานวัดวังมะนาวซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในช่วงที่มีกระแสน้ำหลากแม้ระดับน้ำในบางพื้นที่จะเริ่มลดลงแต่ฝนที่ตกหนักและมวลน้ำที่ไหลหลากซ้ำทำให้การช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทหารช่างยังคงพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
8: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
1: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: ไว้กินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
5: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกับดีเจหน่อยจิรรัตน์นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีทั้งข่าวสารสาระน่ารู้ความบันเทิงจากบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะท่านไหนที่สนใจจะสนับสนุนรายการนะหรือว่าติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีสถานประกอบการต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมนะคะเข้าถึงคุณผู้ฟังได้อย่างทั่วเลยเนี่ยนะคะสอบถามกันได้รับรองว่าประหยัดคุ้มค่าแน่นอนค่ะ0899031782นะคะ0899031782ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะร่วมสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเนาะใครที่อยากได้รถยนต์ไปใช้งานเนี่ยแล้วก็อยากจะได้ข้อเสนอติดไปด้วยอย่างมากมายเรามีโปรโมชั่นกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะเหมือนมอเตอร์โชว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถอเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นรถบรรทุกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะไปกันได้ไปดูก่อนก็ได้หรือว่าอยากจะทดลองขับขี่รุ่นไหนก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815524735 0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์อยากจะหาที่พักนะคะใกล้ๆสะดวกสบายสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบความเป็นส่วนตัวชอบความเป็นอิสระบ้านพักของเราเป็นหลังๆนะคะอยู่กันแบบเป็นอิสระของใครของมันเลยจอดรถหน้าห้องได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทก็ไปชมได้ที่เพจ Facebook ของเรานะคะบ้านดิดรีสอร์ทหรือจะสำรองห้องพักกันที่0899031782ก็ได้นะคะ0899031782ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำแล้วดื่มกาแฟจริงๆก็ดื่มกันได้อยู่แล้วถ้าคนที่ดื่มกาแฟได้เนี่ยเราลองหันมาดูมาดื่มกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่เขาผสมวิตามินผสมสมุนไพรไว้นะคะได้อย่างลงตัวดื่มได้แบบสบายใจไม่มีกลิ่นสมุนไพรนะมีแต่กลิ่นหอมของกาแฟพอเขาสกัดกลิ่นออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอย่างเช่นอบเชยเทศเนี่ยก็อยู่ในนี้นะหลายๆท่านลองเสิร์ชกันดูนะว่าอบเชยเทศเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างซึ่งสมุนไพรเขาจะได้เขาคัดสรรกันมาเป็นอย่างดีกับกาแฟทิพเทวีนะคะดื่มได้แบบสบายใจกันเลยทีเดียวนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่มีอาการแบบอย่างเช่นสะบักจมมีรอยช้ำมีรองเป็นรองช้ำอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมทำงานนั่งทำงานอยู่บ้านนานๆเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ work from home กันก็ยังมีอยู่นะมีหลายๆที่เลยทีเดียวนะคะเส้นตึงกล้ามเนื้ออักเสบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะมีแผลสดเนี่ยก็สามารถใช้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาได้นะคะซึ่งสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยเขาก็จะนำสมุนไพรเนี่ยมาสกัดรวมกันไว้นะคะในเนื้อครีมในตัวครีมแล้วก็ไปสกัดเป็นน้ำมันอีก1ขวดเนี่ยนะคะในชุดเนี่ยจะมีตัวที่ไว้ดมต่างหากด้วยนะคะเราทำครีมกับน้ำมันเนี่ยมาผสมง่ายๆบนฝ่ามือเลยเหมือนเอาสปามาไว้บนมือของเราเหมือนเอาสปามาไว้ที่บ้านเหมือนเอาสปามาไว้ในที่ทำงานเลยทีเดียวนะคะหอมผ่อนคลายสบายจิตสบายใจกันนะออฟฟิศซินโดรมก็ได้ปวดหัวมึนงงเนี่ยไปทานวดบนศีรษะของเราก็ได้ที่สำคัญเลยดีเจหน่อยทานะแต่ทาที่แขนที่มือนะทาที่แขนที่มือเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าความร้อนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอากาศมันร้อนนะความร้อนไม่เข้าไปข้างในนะถ้าคุณไม่ลองคุณก็จะไม่รู้ถ้าลองแล้วก็จะรู้นะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจเนี่ยโทรคุยโทรสอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟทิพเทวีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะ0959523236 0918794199ค่ะอ่ะนี่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่นำมาประชาสัมพันธ์ในรายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะท่านใดที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรกันได้ที่0899031782แล้วก็เบอร์นี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
4: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
6: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
7: ค่ะสนใจสอบถามกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถอเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นรถบรรทุกก็ตามนะคะโทรได้อยากจะสอบถามเงินดาวเนาะมีเงินดาวเท่านี้หรือว่าดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่ทุกรุ่นสอบถามกันได้เลยบางท่านก็อยากจะไปดูก่อนก็ได้ก็จะมีรถให้ชมกันนะคะแต่หากว่าใครอยากจะทดลองขับขี่รุ่นที่เราต้องการจะซื้อก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรี0815524735 0815524735ค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์อยู่นะคะสนับสนุนรายการกันกับเราได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะร่วมในรายการซื้อเวลาหรือต้องการจะจัดรายการเองนะคะโทรปรึกษากันได้ที่089-903-1782ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรแล้วก็ได้คัดสรรกันมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะคะเราแนะนำสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะผลิตภัณฑ์ของทิพเทวีเนี่ย มีหลายอย่างนะคะซึ่งหลายอย่างแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องคัดสรรมาก่อนเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะนั่งก็คือสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานั่นเองนะคะช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันเลยการสูดดมสมุนไพรเข้าไปในร่างกายสมุนไพรที่มีประโยชน์นั้นเนี่ยนะคะ ก็สามารถที่จะช่วยปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นเนี่ยช่วยบำบัดได้เหมือนเอาสปามาไว้บนมือของเราเหมือนเอาสปามาไว้ที่บ้านกับที่ทำงานของเราได้เลยนะคะผสมกันง่ายๆบนฝ่ามือของเราทาได้ทั้งตัวที่สำคัญเลยผิวแขนผิวมือของเราเนี่ยทาได้นะคะดีเจหน่อยลองแล้วหอมสดชื่นเลยทีเดียวซึ่งเวลาเราทาใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยู่ในสถานที่ที่เราอาจจะไปนวดแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณก็จะประมาณนั้นเวลาเขามีน้ำมันนวดให้เรานะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเวลาทาที่เราเนี่ยบางทีแรกๆอ่ะบางคนบอกว่ากลิ่นแรงแรงแป๊บเดียวเองนะคะสักพักนึงเนี่ยกลิ่นก็จะซึมหายไปแล้วก็จะเหลือแต่กลิ่นอ่อนๆเราก็จะผ่อนคลายไปในตัวด้วยสนใจสอบถามกันได้นะคะที่0959523236 0918794199ค่ะสอบถามกันได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังนะคะที่ดูแลสุขภาพหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีอาจจะมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุมีผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่บ้านเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องติดตามนั่นคือเรื่องของ PM 2.5 PM 2.

ยิ่งมีความชื้นสูงแล้วก็เป็นตัวสะสมฝุ่นให้หนาแน่นยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นอันตรายกับสุขภาพของเรานั่นเองดูแลสุขภาพกันเนาะฟังเพลงต่อกันเลยนะคะกับบทเพลงที่แนะนำกันมาค่ะ

0: ำดีกันนะครับ
1: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
2: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
1: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
6: ค่ะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะคะสำหรับสมุนไพรเทพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้คุณภาพนะคะมาอยู่ในเซตของสมุนไพรอโรมาทิพเทวีอันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติที่โดดเด่นก็ช่วยผ่อนคลายเนาะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นเนี่ยช่วยบำบัดนะคะผ่อนคลายได้แบบสบายๆเหมือนเอาสปามาไว้ที่บ้านหรือเอาสปามาไว้ในมือของเราเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่คุณนำครีมกับน้ำมันมาผสมบนฝ่ามือของเราสปาก็อยู่ในมือของเราแล้วนะคะสนใจสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทิพย์เทวีได้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาหรือว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีนะคะ0959523236 0918794199ค่ะแต่ถ้าหากว่าสนใจรถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ต้องยกให้บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเลยนะคะไม่ว่าน้ำมันจะขึ้นหรือว่าจะแพงหรือว่าจะลดลงกันอย่างไรบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขาก็ไม่สนใจนะจัดโปรโมชั่นให้แบบจุใจเหมือนเดิมเลยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะในช่วงที่แล้วเราดูกันไปเนาะว่าฟังกันไปว่า PM2.5 เกิดจากอะไรบ้างแต่ว่าอันตรายนั้นมีมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น การสูดดมเข้าไปแบบมันจะเลือกไปถึงปอดนะแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างง่ายดายจะส่งผลร้ายแรงนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลยทีเดียวระยะสั้นอย่างเช่นพวกไอพวกจามแสบคอหายใจลำบากหอบหืดกำเริบเนี่ยระยะยาวก็จะเป็นพวกมะเร็งปอดโรคหัวใจขาดเลือดนะคะแล้วก็หลอดเลือดสมองด้วยรวมไปถึงผิวหนังอักเสบนะกลุ่มเสี่ยงเด็กดังแล้วเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเวลาเราไปที่ไหนเราสามารถเช็คได้เนาะว่ากิจกรรมกลางแจ้งที่เราจะไปทำในที่ไหนนั้นมี PM 2.5 เกินหรือเปล่าเนาะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะแดดบ้านเรามันแรงด้วย PM 2.5 ก็มากด้วยนะคะเพราะนั้นดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิ

0: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
1: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมผลิตประหลัดปมอดีตปลัดมหาไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ได้ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการและกทมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบในเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกและแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวารวมทั้งแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการย้ำว่าภายในกระทรวงไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจกรมโยธาธิการและผังเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของนายสุทธิพงษ์จุติเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าหลังเห็นการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ข้าราชการอีกจำนวนมากยังต้องการกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจจำนวนมากและทำงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยนายธีรพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการให้โพสต์ข้อความเพียงต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการแม้รูปแบบการทำงานในแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันโดยมองว่าคำแนะนำจากอดีตข้าราชการเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากให้กระทบต่อกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้เพจทางการของกรมมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องของการตอบโต้แต่คงจะมีเพียงเท่านี้เพราะอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ตำหนิกันและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมยืนยันว่าภายในกระทรวงมหาดไทยไม่มีความขัดแย้งเนื่องจากทุกกรมมีภารกิจเชื่อมโยงกันทั้งงานด้านภัยพิบัติโครงสร้างพื้นฐานการปกครองและพัฒนาชุมชนรวมถึงการดูแลประชาชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: กทมชวนใช้บริการยังซ่อมได้ซ่อมฟรีสิ่งของเสียหายหลังน้ำท่วม 18-30 ตุลาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมชวนประชาชนนำสิ่งของชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้า
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ DSI รับ
9: ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษ5กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเสนอรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยสิริพงษ์บรรจงแก้วศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชน
3: ติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี 12:05 น.จนถึง 12:30 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีคลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์มีผมสิริพงษ์จงแก้วจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับภายใต้การดำเนินการผลิตโดยนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1พันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตำรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับรายการนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเราได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษปีพ.ศ.2547และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมว่ามีการดำเนินการอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบสวนการสอบสวนการติดตามปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายและรวมถึงเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รู้ท่าทางกับเล่ห์เหลี่ยมของแก๊งมิจฉาชีพต่างๆและการที่พี่น้องประชาชนจะสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการแจ้งข้อมูลเบาะแสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของอาชญากรรมคดีพิเศษเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับฟังกันนะครับวันที่13ตุลาคมถือได้ว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษคุณฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในหลากหลายภารกิจด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของคณะอนุกรรมการไซเบอร์ร่วมกับคณะทำงานยาเสพติดเดินหน้าขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินเมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 10:30 น.นายปิยะสิริวัฒนวรางคูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นายอภิกิจชอบโรจน์ประเสริฐรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษพลตำรวจตรีจารวุฒิคนใหญ่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและนางสาวประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3กรมศุลกากรร่วมกันแถลงผลงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและมีการขยายผลการกระทำความผิดพร้อมติดตามเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมของกลางณห้องแถลงข่าวห้องรับรอง 2-01 ชั้น 2กระทรวงยุติธรรมโดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่23มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายได้มีการตรวจพบเงินสดจำนวน23ล้านบาทเศษมีการซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ที่มีนายชัยสัญชาติเมียนมาเป็นผู้ขับขี่โดยไม่สามารถแจ้งที่มาของเงินได้จึงดำเนินการยึดเงินไว้ตรวจสอบและต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มีคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจมีการเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งนี้จากการสืบสวนขยายผลพบว่านายไซมีอีกตัวตนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยใช้ชื่อว่านายหลวงยี่หลงมีบัญชีธนาคารหลายบัญชีและพบเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า55ล้านบาทรวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายช่อโกงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์และมีการฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,500 ล้านบาทต่อมาเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบข้อมูลทางการข่าวพบความเชื่อมโยงระหว่างนายไซกับเครือข่ายนายหนูเฉินหรือนายทับนันซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่สำคัญโดยพบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดผ่านบัญชีธนาคารในประเทศเมียนมาและบัญชีของบุคคลที่รับจ้างถือแทนหรือว่านอมินีรวมเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและพบความเชื่อมโยงกับบัญชีของนายไซเป็นเงินกว่า200ล้านบาทและนำเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงกับกระบวนการปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนและการสวมสิทธิบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อนำข้อมูลไปใช้โดยกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะครับจากการบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังพบข้อมูลว่านายเกิดชนะกับพวกซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญถูกดำเนินการจากการปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่17กันยายน2568เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน28รายการพร้อมดอกผลประกอบด้วยทองคำแท่งน้ำหนักแท่งและประมาณ 999.9 กรัมจำนวน18แท่งเงินสดจำนวน100ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิโฉนดที่ดินเป็นต้นภายหลังเมื่อวันที่15กันยายน2569ในศาลชั้นต้นศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาและมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับส่วนเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนั้นDSI ก็ได้มีการบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานด้านความมั่นคงมีการตรวจยึดยาบ้า 6.1 ล้านเม็ดที่บริเวณริมแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงรายเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลและพลตรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติโดยมุ่งเน้นปราบปรามเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนตลอดจนในทางปฏิบัติราชการของนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมในการมุ่งเน้นการทำงานด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษภายใต้การดำเนินการของพันตรวจตรีจตุพลวงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตรวจตรีเกรียงไกรสื่อสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคก็ได้มีการสั่งการให้นายสมชายติชัยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5บูรณาการการข่าวสนับสนุนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกันปฏิบัติการตรวจยึดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภายใต้เรื่องสืบสวนที่98/2569ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5อยู่ระหว่างการสืบสวนและได้มีการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายภายใต้เรื่องสืบสวนดังกล่าวมาแล้วอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับเมื่อวันที่8 ตุลาคม 2569เวลา19:45 นจากการบูรณาการด้านการข่าวของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายและหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากผ่านพื้นที่บริเวณตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองก็สามารถตรวจยึดยาเสพติดในโทษประเภท1หรือว่ายาบ้าได้จำนวน21กระสอบรวมประมาณ6ล้าน1แสนเม็ดพร้อมด้วยรถยนต์จำนวน1คันโทรศัพท์จำนวน1เครื่องผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตามจับกุมตัวโดยช่วยปฏิบัติการได้นำของกลางไปยังกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเพื่อตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคยังคงขับเคลื่อนภารกิจด้านการข่าวให้สามารถบูรณาการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการสืบสวนขยายผลภายใต้อำนาจหน้าที่และภายในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับผมจัดผลงานเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงนี้หัวใจถวายวัด

0: ุณกำลังฟังรายการ DSI เตือนภัยห่วงใยประชาชนดำเนินรายการโดยสิริพงษ์บรรจงแก้ว
1: กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนนะครับในช่วงท้ายของรายการก็จะแจ้งเตือนคุณฟังนะครับในเรื่องของมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ DSIแล้วก็โทรศัพท์ไปหลอกลวงให้คุณผู้ฟังนั้นโอนเงินไปนะครับพวกนี้เรามักจะเรียกว่าพวกกองร้อยปลอยเป็ดนะครับเพราะว่าแต่งกายเนี่ยก็ดูเหมือนจะใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแล้วก็มีการโชว์บัตรเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปนะครับเพราะว่าบัตรเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับแบบที่เขาโชว์ให้ดูอยู่ในตาม Facebook อย่างที่คุณผู้ฟังเห็นกันอยู่นะครับรวมถึงเครื่องแบบก็มีการติดตราติดเครื่องหมายต่างๆก็ไม่ถูกต้องผิดไปจากความเป็นจริงนอกจากนี้ครับพวกนี้ก็มักจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI และคุณผู้ฟังนั้นมีคดีแล้วก็จะบอกชื่อเลขบัตรประชาชนได้อย่างถูกต้องเนื่องจากว่าข้อมูลพวกนี้นั้นก็เกิดการรั่วไหลไปจากทางหน่วยงานอื่นนะครับแล้วก็มีการแต่งตัวให้ดูเหมือนกับจะเป็นเจ้าหน้าที่รวมถึงจะอ้างให้คุณผู้ฟังนั้นแอดไลน์แล้วก็ส่งเอกสารปลอมมาหลอกให้หลงเชื่อแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการวิดีโอคอลสร้างความแนบเนียนแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะสั่งให้คุณผู้ฟังนั้นโอนเงินทั้งหมดเพื่อไปทำการตรวจสอบอยากจะบอกอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหากว่ามีความจำเป็นจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือว่าธุรกรรมใดๆนั้นเราไม่จำเป็นต้องให้คุณผู้ฟังนั้นโอนเงินเข้ามานะครับเราสามารถตรวจสอบได้เองนะที่ทำการเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าเส้นทางการเงินของกลุ่มเป้าหมายนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้างไม่จำเป็นจะต้องโอนเงินเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้โทรศัพท์ไปหาวิดีโอคอลจะอ้างสารพัดสารเพก็ดีแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีการบอกให้คุณฟังโอนเงินก็ขอให้คุณฟังนั้นวางสายทันทีหรือว่าโทรศัพท์มาแจ้งได้ที่สายด่วน DSI ในวันและเวลาราชการที่หมายเลข1202โทรฟรีทั่วประเทศนะครับหมายเลข1202โทรฟรีทั่วประเทศก็แจ้งเตือนกันไว้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับนอกจากนี้คุณฟังที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็สามารถเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ต่างๆได้เลยนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตพื้นที่2ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเขตพื้นที่3ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเขตพื้นที่4ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเขตพื้นที่5ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่6ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเขตพื้นที่7ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเขตพื้นที่8ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตพื้นที่9ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาและศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถไปใช้บริการได้ตามศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆนะครับเราก็ได้มีการกระจายหน่วยงานไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนี้คุณฟังยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการแจ้งข้อมูลเบาะแสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคดีพิเศษเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคุณฟังก็อาจจะเขียนเป็นจดหมายแจ้งข้อมูลเบาะแสแนบเอกสารหลักฐานภาพถ่ายหรือว่าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ทางเราจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนได้อย่างถูกต้องนะครับหรือคุณฟังจะเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาริมถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆนั้นมาบอกกับเจ้าหน้าที่ได้หรือว่าจะโทรศัพท์มาแจ้งก็ได้นะครับที่สายด่วน DSI 1202ในวันและเวลาราชการเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายจากคุณผู้ฟังแล้วก็จดบันทึกข้อมูลนะครับหรือจะแจ้งเรื่องราวเบาะแสทางเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ www.dsi.go.th www หรือ www.dsi.go.th เท่านั้นนะครับ .go.th ก็คือเป็นหน่วยงานราชการของประเทศไทยถ้าหากว่าตัวลงท้ายไม่ได้ .go.th ก็ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ถูกต้องนะครับนี่ก็มีหลากหลายช่องทางด้วยกันที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งข้อมูลเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทราบนะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยดี คุณฟังครับเวลาของรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนสำหรับวันนี้หมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้า 12:05 น.จนถึง 12:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีเครื่องความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์มีผมสิริพงษ์บรรจงแก้วจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมส่งท้ายรายการก็ด้วยผลงานเพลงอย่าโอนเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อเล่ห์เหลี่ยมของแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์อย่าได้บอกเลขที่บัญชีหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับมิฉะนั้นคุณฟังจะสูญเสียเงินหมดทั้งบัญชีจบเพลงนี้แล้วผมลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Tampoco tengo luz.
1: รับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569นะครับณัฐาจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: มาพบกับทีมงานนะครับคุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio กันด้วยนะครับสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ร่วมกับเรา2คนจัดรายการกันกลางวันวันนี้ได้นะ
2: ฮะ
1: ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานแล้วก็เรา2คนด้วยนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพลมเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับก็จะได้แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้รับทราบกันด้วยวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบพระราชทานข้าวสารเหนียวจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อาคารอเนกประสงค์ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ครับซึ่งข้าวสารเหนียวพระราชทานดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้น21กระสอบด้วยกันก็น้ำหนักรวมประมาณ 1,029 กิโลกรัมซึ่งทางกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยก1เนี่ยเขาจะได้มีการนำไปส่งมอบแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยแล้วก็สปป.ลาวไทยลาวเนี่ยนะครับรวมถึงโรงเรียนแล้วก็วัดตามแนวชายแดนที่ได้รับผิดชอบก็คือในพื้นที่ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้เสียสละหน้าที่แล้วก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการช่วยเหลือสถานศึกษาและศาสนสถานในพื้นที่ต่อไปครับ
2: ค่ะในการนี้นะคะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยและตระหนักถึงความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนตามแนวชายแดนเสมอมานำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าราชการทหารครูนักเรียนและประสบนิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้พิธีรับมอบในครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชาในทหารฝ่ายอำนวยการและกำลังพลของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับหลายครั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆคุณสุภาพรไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนเพราะว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยบางทีมันห่าง

0: เป็นผักที่แบบใช้รับประทานใช้กินในชีวิตประจำวัน
1: ถูกต้องนะครับก็เป็นการลดไม่ต้องไปซื้อไปหา
0: ไม่ต้อง
1: นะคร
0: ับ
1: เป็นการขยายผลเนี่ยจากหน่วยทหารนะฮะซึ่งเขามีทานโครงการทหารพันดีอยู่แล้วนะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไปดูซิว่าปลูกพืชอย่างเงี้ยปลูกยังไงแล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดีตามโครงการเนี่ยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราไม่ตัดต่อพันธุกรรมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อไปได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็นอกจากนี้มีในเรื่องของการปศุสัตว์ด้วยโครงการทหารพันธุ์ดีนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ทำให้ในส่วนของประชาชนรวมถึงโรงเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปด้วยอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับยังอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนคุณผู้ฟังครับแต่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมท่านได้รับมอบหมายจากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนนะครับลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมด้วยพลตรีเฉลิมศรีเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานนะครับก็ลงพื้นที่ในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปรับฟังการบรรยายสรุปนะครับแล้วก็ไปดูแผนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนใช้บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีทางด้านของพลตรีกิติศักดิ์ถาวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2พร้อมกับผู้แทนหน่วยทหารนะครับและส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านให้การต้อนรับด้วยเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ทางรายการเราคุณผู้ชมเตรียมไว้เลยเรามีเสียงบางช่วงบางตอนด้วยนะครับของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมที่ท่านลงพื้นที่เมื่อวานนี้แล้วท่านก็พูดถึงในเรื่องของนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะฮะไว้อย่างน่าสนใจเป็นนโยบายเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับ
2: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็มีนโยบายที่จะดูแลกำลังพลดูแลประชาชนในพื้นที่ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็เลยเกิดโครงการที่พวกเราพูดติดปากกันง่ายๆก็คือโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าเราพิจารณาแล้วก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เป็นโครงการที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเช่นกรมทางหลวงผมยกตัวอย่างครับเช่นกรมทางหลวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกสทช.แล้วก็ต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะครับก็ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับจากครั้งแรกที่เราไม่พร้อมในเกือบจะทุกเรื่องณปัจจุบันเรามีความคืบหน้าความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเมื่อกี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างถนนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าการขยายสัญญาณเขตโซลาร์เซลล์การจัดทำระบบน้ำและการสัญญาขยายสัญญาณโทรศัพท์นะซึ่งกสทช.แล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการสนับสนุนปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือการบริการของทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีนะครับ
1: เนี่ยเป็นบางช่วงบางตอนครับคุณสุนทรครับ
0: ก็ทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

0: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โดยทุกหน่วยนะคะจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันนั่นก็คืออยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองนะคะก็มุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทหารและพลเรือนเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศค่ะดำเนินควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับแม่คล้องจองนะครับมองแล้วเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท
0: ์
1: อันนี้คือองค์ประกอบเลยว่าพื้นฐานของการใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยในความคิดส่วนตัวไม่ง่ายนะคุณสุภพร
0: ไม่ง่าย
1: ที่จะดำเนินการหรือว่าทำในลักษณะแบบนี้อย่างที่ท่านพลโทวรพจน์ท่านบอกอะนะฮะว่ามันจะทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่ย
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ต้องร่วมกัน
1: มันก็ต้องร่วมกันนะครับ
0: ก็คือไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก
1: ถูกต้องถ้าร่วมมือกันก็ทำได้เนี่ยนะครับดังปรากฏให้เห็นแล้วท่านบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คุยยังไม่มีอะไรเลยนะ
0: ฮะ
1: จนณปัจจุบันเนี้ยหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นที่ท่านบอกอะมหาดไทยโดยกรมทางหลวงแต่จริงๆก็มีอีกหลายหลากหลายหน่วยงานน
0: ะ
1: แล้วก็มีในส่วนของการไฟฟ้าเรื่องของการมีสัญญาณโทรศัพท์กสทช กสทช เข้ามาช่วยดูแลซัพพอร์ตทั้งหมดตรงนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมหน่วยทหารเองก็ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับพูดถึงทหารนะฮะเดี๋ยวเราไปดูยอดความคืบหน้าของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างดีกว่าต้องแยกกันนะระหว่างทหารอาสาก
0: ับ
1: พลทหารอาสา
0: ใช่ค่ะ
1: ชื่อมันอาจจะดูคล้ายกัน
0: แต่ความหมายต่างกัน
1: อ่ะนะครับในขณะนี้กองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพเนี่ยหรือว่าในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเรามีการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับหลังจากเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนะวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวาน
0: นี้
1: ตัดยอดกันอีกแล้วนะครับมียอดผู้สมัครสะสมนะครับ 13,889 นายนะฮะอันนี้คือภาพรวมของกลาโหมทั้งหมดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่55.56% แล้วนะครับก็เกินครึ่งของยอดการรับสมัครมาแล้วนิดนึงนะครับยังสามารถสมัครกันได้อยู่เดี๋ยวบางคนบอกโอ้โหตัวเลขเยอะเนี่ยสมัครได้ต่อหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: สมัครได้
0: สมัครได้ค่ะ
1: นะ
0: สมัครได้ยาวๆเลย
1: ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง18-20ปีมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าน้องๆเยาวชนชายไทยในยุคใหม่เนี่ยเขาก็มีความสนใจในส่วนของกองทัพในส่วนของเราทัพเนี่ยมากขึ้นนะครับที่สมัครแล้วเนี่ยทัพที่เป็นอายุ 18-20 ปีเนี่ย 8,333 นายด้วยกันนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดของผู้สมัครใหม่14ตุลาคมตัดยอดเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับ224นายด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวฮะ
0: ค่ะสำหรับโอกาสของน้องๆพลทหารอาสานะคะจะมี4โอกาสหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือมีรายได้มีหลักประกันเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงนะคะประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนมีวินัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและที่สำคัญมีจิตสาธารณะด้วยค่ะมีการเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพและอนาคตที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสายทหารสายข้าราชการสายเอกชนและอาชีพอิสระต่างๆนะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2569ก็คือเดือนหน้าวันเสาร์ที่28เนี่ยเราจะมีการคัดเลือกรอบแรกกันนะคะ
1: ครับก็วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนเนี่ยคัดเลือกรอบแรกนะครับน้องๆที่เตรียมตัวหรือว่าใดๆก็ตามแต่เนี่ยขอให้ติดตามนะครับในส่วนของการปฏิบัติข้อคำแนะนำต่างๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าที่ไหนคุณสุภาพร
0: หน่วยใกล้บ้านทหารใกล้บ้าน
1: ได้ไหม
0: ได้ไปเลยแบบบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ค่อยคล่องในเรื่องของ อินเทอร์เน็ตออนไล
1: ครับ
0: น์การสมัครหรือว่าพอกดเข้าไปแล้วแบบอยากจะถามคำถามว่าเอกสารนี้มันคืออะไรแล้วมันเอาที่ไหนรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเดินไปถามพี่ทหารเลยค่ะ
1: ฮะก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ
0: ใช่ค่
1: ส
0: ะ
1: ร.8สร.9คืออะไรใช้ยังไงเนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่หน่วยศาสดีเนี่ยเขาแนะนำให้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ำนวยความสะดวกในการรับสมัครให้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของทหารกองประจำการล่ะที่กำลังจะปลดกองทัพบกนะครับโดยทุกเหล่าทัพหรือว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยดูแลยังไงอันนี้เราโฟกัสมาที่กองทัพบกกันก่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นนโยบายที่เราดําเนินการมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการที่น้องๆทหารกองประจําการจะปลดประจําการแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับจะต้องมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับน้องๆด้วยนะครับจริงๆก็มีการฝึกควบคู่กับการออกปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด
0: ใช่ค่ะก
1: นะ
0: ็จะมีปฏิบัติภารกิจด้วยฝึกทางทหารด้วยแล้วก็มีฝึกอาชีพ
1: ช
0: ก็คือเขาเรียกว่านะทำคู่ขนานกันไป
1: ถูกต้องบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาก็ต่อยอด
0: ก็ต่อยอดการศึกษาให้อีก
1: ถูกต้องนะครับโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นกกี่ตัวเนี่ยหลายตัว
0: หลายต
1: ั
0: วเลย
1: นะ
0: ไม่ใช่แค่2ตัวนะ
1: ถูกต้องนะครับและก็ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับของกองทัพบกทั่วประเทศนะครับที่เตรียมจะรับน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่2ทับ2569ซึ่งจะเข้าประจำการในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี
0: ้
1: นะครับหลากหลายหน่วยเราเห็นมีการฝึกครูฝึกทหารใหม่กันแล้วก็มี
0: ใช่ค่ะก็คือเตรียมความพร้อมละ
1: นะครับเรื่องของสถานที่เป็นไง
0: ก็ต้องตรวจเตรียมความพร้อมทำความสะอาดให้พร้อมรับน้องเพราะว่าหลังจากที่เราจะมีรับน้องเนี่ยเราก็จะมีโอเพนเฮาส์ด้วยเปิดค่ายให้ผู้ปกครองของน้องๆเนี่ยได้เข้ามาดูว่าถ้าบุตรหลานของคุณเข้ามาอยู่เนี่ยบุตรหลานของคุณจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนฝึกแบบไหนกินนอนยังไง
1: ครับเรามีศูนย์ในเรื่องของศูนย์ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับ
0: ดูแลจิตใจ
1: เขามีการดูแลอยู
0: ่
1: นะครับอย่างใกล้ชิดนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างทุกการฝึกเนี่ยอยู่ภายใต้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไปดูกันที่เรื่องของการฝึกอาชีพกันบ้างเนี่ยนะครับให้กับทหารก่อนปลดประจำการนะครับที่กองพันมณฑลทหารบกที่42ลงใต้กันนะคุณผู้ฟังที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเขามีการจัดกิจกรรมแนะแนวแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับฐานกองประจำการก่อนปลดนะครับซึ่งก็มีในส่วนของการจัดนิทรรศการนะครับในเรื่องของอาชีพต่างๆมีบูธแนะนำนายจ้างนะฮ
0: ะ
1: มีกิจกรรมการสาธิตแล้วก็การฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรช่างไฟเบื้องต้นช่างไฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ตลาดแรงงานโลกเขาก็ต้องการเหมือนกันนะ
0: ต้องการ
1: นะไม่ว่าจะเป็นช่างเฉื่อมช่างไฟช่างแอร์ใดๆก็ตามแต่เนี่ยอบรมให้ความรู้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้น้องๆฐานกองประจำการที่จะปลดได้นำวิชาชีพเหล่านี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้หลังจากปลดประจำการบางคนมีงานที่ตั้งใจจะไปทำอยู่แล้วก็ไปทำแต่ว่านำทักษะเหล่านี้ไปทำเป็นอาชีพเสริม
0: อาชีพเสริม
1: บางคนก็ไปเปิดเป็นอาชีพหลักเลยก็มีเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะก็ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกองพลทหารราบที่9โดยกองพันเสนารักษ์ที่9ดูแลสุขภาพประชาชนนะคะที่ตำบลบางประมาอำเภอบางประมาโดยเป็นการให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่เกิดจากน้ำท่วมอย่างเช่นการป้องกันโรคการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในช่วงเกิดอุทกภัยและที่สำคัญนะคะได้มีการแจกจ่ายยาค่ะสำหรับป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังและปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสน้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่บริเวณถนนลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรุงเทพเนี่ยนะครับทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์นะฮะแล้วก็มีหน่วยย่อยอีกหลากหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพันฐานสื่อสารที่1กองพันฐานช่างที่1จัดกำลังพลจิตอาสานะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิและพี่น้องประชาชนจิตอาสาทำอะไรนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพขณะนี้ก็จะเป็นการเก็บขยะนะแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการล้างในสิ่งต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะที่เป็นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดแต่ว่าคราวนี้มันมีความห่วงใหญ่นะ
0: คุ
1: ณจุฬาภรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับฝนเตรียมรับน้ำในช่วงนี้นะฮะ
0: ค่ะก็หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางด้านของผู้บังคับการกรมทหารราบที่25พร้อมด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนก็ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ค่ะไปทำการสำรวจจุดล่อแหลมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่ตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารเราพร้อมน่ะที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติใดๆก็ตามแต่อย่างตอนนี้ภาคใต้ก็ระมัดระวังเรื่องของฝนเรื่องของน้ำกันอย่างเต็มที่นะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณสุภาพรค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: ครับนะฮะมีเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: การบริจาคโลหิตนะครับถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่โลหิตหนึ่งถุงสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่มีร่างกายแข็งแรงก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เราจะได้ทำบุญแล้วเนี่ยเรายังได้สุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าผู้ที่จะบริจาคโลหิตได้นะคุณสุภาพร
2: ค
1: ุณต้องสุขภาพดีนะ
2: ต้องเลือดดีสุขภาพดีแข็งแรง
1: นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปบริจาคกันด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
1: เอาไปดูในเรื่องของช่วงคนดียังมีอยู่นะครับพื้นที่สำหรับคนดีต้องมีที่ยืนนะครับ
2: ใน
1: รายการของเราจะนำมาพูดคุยให้หลายท่านได้ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านของจ่าสิบเอกนิวัฒน์ศรีบุญมานะครับซึ่งก็เป็นกำลังพลในสังกัดของมณฑลทหารบกที่33ล่าสุดได้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบกับอุบัติเหตุทางท้องถนนระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุก็คือเฉียวชนกันเนี่ยนะครับบริเวณปากทางเข้าถนนโพธารามถนนเชียงใหม่ลำปางที่ตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุ19ปีนะครับ1รายโดยกำลังพลเนี่ยท่านดังกล่าวก็คือท่านจ่านิวัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีการประสานรถพยาบาลเพื่อนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาต่ออย่างทันท่วงทีซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้คุณสุภาพรนะฮะก็สะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกของความเป็นทหารจิตอาสา
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจใดอยู่ก็ตามแต่เมื่อเจอกับเรื่องของอุบัติเหตุความเป็นความตายวินาทีชีวิตเนี่ยเราพร้อมทันทีที่จะเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยทหารที่ผ่านมาเรามีการอบรมมาแล้ว CPR
2: ใช่อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตค่ะ
1: ไอ้ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นนะครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่
2: ใช่
1: นะเมื่อกำลังพลเรามีทักษะแบบนี้ก็นำมาใช้นะครับช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแบบนี้แหละครับ
2: ค่ะไปที่เหนือกันแล้วไปที่ใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่105กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ะก็มีการนำกำลังพลเนี่ยเดินทางไปตรวจสภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปพบกับอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกันบริเวณ4แยกสหกรณ์การเกษตรพระพรหมจำกัดมีนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายค่ะกำลังพลก็ได้รีบกันเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งจากเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์นี้นะคะก็สะท้อนถึงความห่วงใยความพร้อมของกำลังพลค่ะที่พร้อมดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เลยค่ะคุณณัฐาคะ
1: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำความดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่คือหนึ่งในธรรมเนียบนะครับของคนดีช่วงคนดียังมีอยู่ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับเอาไปดูกันที่งานมหกรรมพืชสวนโลกกันบ้างดีกว่าหลายคนก็รองานนี้นะ
2: รอค่ะ
1: โดยเฉพาะใครที่ชอบต้นไม้ชอบพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับดอกไม้สวยสดงดงามใบไม้หน้าตาแปลกๆเนี่ยนะฮะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกคุณผู้ฟังครับปีนี้กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีนะครับเขามีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เตรียมเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570โอ้นี่กินเวลาหลายเดือนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: บนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงจำนวนเนื้อที่กว่า 1,030 ไร่นะฮะเดินกันไงหวัดไหวเนี่ย
2: เดินหลายวันไงคุณแบ่งเดินไงวันนี้เดินโซนนี้วันนี้เดินโซนนี้อะไร
1: แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีในส่วนของรถหรือว่าโซนใดๆก็ตามแต่ที่เป็นยานพาหนะเนี่ย
2: มีรถราง
1: น่าจะไว้บริการนะครับโอ้ถ้าเดินไม่ไหวหรอกคุณสุภาพร1,030ไร่
2: เนี่ยต้องไหวสิคะ
1: คุณไหวเหรอ
2: เนี่ยคุณนะช็อตฟิลกันตลอดเลย
1: ก็เป็นการชูความหลากหลายทั้งชีวภาพนะครับพืชสวนต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของสวนนานาชาติป่าคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็เป็นมีการโชว์ในเรื่องของอัตลักษณ์อีสานด้วยก็เขาหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ความยั่งยืนสู่ระดับโลกครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีการดำเนินงานในหลายหลัก หลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะถือว่าเป็นงานแสดงพืชสวนระดับโลกประเภท B ครั้งแรกในพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณณัฐะ
1: ครับก็เดี๋ยวเตรียมติดตามกันนะครับแล้วก็ FC ของเราอย่างคุณนิ่มจันทสิงห์เนี่ยอยู่ในอุดรธานีด้วยนะครับนะฮะบอกมาหน่อยว่าชาวอุดรเขาตื่นเต้นกันไหม
2: เชื่อเดี๋ยวคุณนิ่มเนี่ยจะต้องแบบว่าอินบ็อกซ์มาคุยกับเราแน่เลยว่าเนี่ยไปที่งานนี้นะมีอะไรเป็นไฮไลท์ชอบอะไรอย่างเงี้ยคอยดูนะ
1: เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายสามโมงของวันนี้นะคุณสุภาพร
2: มีซ้อมเรือ
1: ซ้อมเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นงานที่สำคัญแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้เป็นการซ้อมย่อยวันสุดท้ายด้วยครับคุณสุภาพรครับ
2: ใช่ค่ะก็สำหรับการซ้อมย่อยนะคะก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งทนก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะครับแล้วก็มีสวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดกลางโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนฝั่งพระนครที่บริเวณสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชท่าช้างแล้วก็ในวันพระราชพิธีจริงก็คือในวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์และรับชมริ้วขบวนเรือได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีใหญ่เป็นพระราชพิธีสำคัญแล้วก็ในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเนี่ยเขามีความพร้อมและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากๆเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันคุณผู้ฟังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับ
2: ก็คือยังมีฝนอยู
1: ่ยังมีฝนอยู่นะครับก็คือโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนประปรายบางพื้นที่ก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับต้องระวังอากาศแบบนี้ไปจนถึงวันที่19 ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุภพร20 ถึง 28 ตุลาคมเขาบอกว่าฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงนะ
2: ลดลง
1: แต่ว่าจะเป็นฝนสุดท้ายของฤดูฝนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องคอยติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ชุมนุมบริเวณแยกศุลกากรก่อนเคลื่อนขบวนประชาชนสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วง 8:00 น.วันนี้มีการนัดรวมพลของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF บริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงออกถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF พร้อมกับตั้งคำถามนโยบายทางเศรษฐกิจไปยังเวทีการประชุมระดับโลก IMF และ World Bank ว่าประชาชนต้องมีอำนาจกำหนดอนาคตตัวเองโดยการประชุมการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการถือป้ายทั้งภาษาไทยและอังกฤษและมีขบวนสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมพร้อมกับมีรถขยายเสียงมีตัวแทนผลัดกันขึ้นรถปราศัยและประกาศจุดยืนตลอดเส้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศจะปักหลักค้างคืนหน้าศูนย์สิริกิติ์ช่วง 15-16 ตุลาคมนี้ขณะที่ตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคมนี้เช่นกันและมีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะขึ้นไปบนสะพานลอยแยกพระราม4เพื่อแขวนป้ายผ้าแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังในการสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นไปแขวนป้ายผ้าได้ทั้งนี้ได้มีการเจรจากับตำรวจก่อนขึ้นแขวนป้ายผ้าแล้วแต่ทำให้เกิดการปะทะกันแต่เหตุรุนแรงยุติลงแล้วกองทัพบกโต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่บิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีนายเคโสวันผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมณ นครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมโดยเรียกร้องให้ไทยกลับเข้าสู่การเจรจาและเปิดทางให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นกลับสู่ชุมชนเดิมพร้อมอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นกว่า 650,000 คนและอีกกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้โฆษกกองทัพบกระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากยอด 650,000 เป็นจำนวนผู้ที่เคยอพยพหนีภัยการสู้รบไม่ใช่จำนวนผู้ที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาในปัจจุบันโดยประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ทยอยกลับบ้านหลังมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยเดิมฝ่ายไทยตรวจสอบพื้นที่3แห่งในจังหวัดสระแก้วได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วและบ้านคลองแผงพบผู้เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนหรือกว่า900ครัวเรือนโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและเป็นปัญหาที่พยายามแก้ ก้ไขผ่านกลไกตามบันทึกความเข้าใจปี2543หรือ MOU 43มาอย่างต่อเนื่องกองทัพบกยืนยันว่าการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาอธิปไตยและป้องกันการโจมตีซ้ำพร้อมย้ำว่าไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมทั้งนี้กองทัพบกเรียกร้องให้กัมพูชาใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและใช้กลไกเจรจาที่มีอยู่อย่างจริงใจแทนการนำเสนอข้อมูลที่อับ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.612สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
12: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักคัตตลับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเสือ11ตัวทวีปมาแล้วค่ะมาแล้วจ้าป้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นป้าแมวป่าโมกเนาะพี่สีที่อยู่สุพรรณบุรีนะพี่สีเสนาเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมทวีปพูดไม่เลยมาถึงสุพรรณบุรีสักทีเนาะหลายท่านเลยทีเดียวนะคะต่อว่าต่อขานลุงจ่อยด้วยลุงสรพงษ์ลุงบุญมีนะคะลุงสายด้วยนะหรือจะเป็นคุณลุงที่จังหวัดชัยนาทขอบคุณคุณสมควรหรือจะเป็นหนุ่มจากอุทัยธานีโอ้ยหลายพื้นที่ล้วนแต่เป็นหนุ่มนะเป็นสาวป้าบอกอย่าไปบอกว่าป้าเป็นสาวต้องบอกว่าป้าสาวน้อยโอ้ยกราบขอบพระคุณก็แล้วกันเนาะที่ให้กำลังใจทวีปดูแลตัวเองได้เสือเสร็จตัวคุณลุงสุชาตินะคะช่วงนี้จะเงียบไปหน่อยนะมีอะไรหรือเปล่าหรือสุขกายสบายใจดีอยู่ไหมอยู่บ้านโคกช้างเนี่ยถ้ามีเสือ11ตัวอยู่ใกล้ๆลุงป้าสบายใจนะคะพระเสือ11ตัวที่บายชัดเจนบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะแล้วดูแลสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ฝ่ายไม่ได้อันนี้สำคัญมากๆเลือดฝาดจะได้สมบูรณ์เนาะเสือ11ตัวชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำเรามีมาครบวงจรอยากให้ทุกคนหาซื้อทั่วไปเขามีจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะทั้งยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11สบู่ TG 11ของเสือ11ตัวพี่ป้านะลุงๆป้าป้าของทวีปที่ชอบใช้ยาแผนโบราณมีเสือ11ตัวแล้วสบายใจมีคุณลุงที่ชุมแสงบอกเลยทีเดียวบอกว่าถ้ามีเสือ11ตัวอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงขอให้มีทวีปเสือ11ตัวอยู่ก็แล้วกันอุ้ยกราบขอบพระคุณนะลุงเนาะแล้ววันนี้เลือกเพลงชุดนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะคุณลุงสรพงษ์เดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจลุงสายด้วยนะลุงแล้วก็มีคุณลุงจากโคกสำโรงด้วยค่ะหนุ่มๆสาวๆก็เยอะป้าๆของทวีปก็มากมายเราฟังเพลงชุดนี้ก่อนแล้วกันค่ะ

คุณลุงที่แนะนำมาเนี่ยคุณลุงสรพงษ์เนี่ยคงจะถูกใจแล้วเนาะขอบคุณนะคะคุณลุงที่สิงห์บุรีด้วยค่ะเป็นกำลังใจทวีปได้ตลอดนะคะทาง0819942054ค่ะทวีปอยากให้ใช้เสือสวยตัวเนาะเจ้าตำรับของยาดองเหล้ารวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายเลยทีเดียวเขามีชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนได้มีชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้2 ขวดแล้วเขาก็มีชนิดน้ำมีขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมนะถ้าเป็นสูตรโสมเกาหลีเขย่าขวดปุ๊บกรึบเลยพอเป็นกระสายยาเนาะเนาะ พอเป็นกระสายยานะป้าจ๋ากำลังวังชาก็จะดีมียาน้ำเสือสวยตัวสูตร111เขามียากระสายเส้นตราหัวเสือแก่กระสายเป็นยาระบายเพราะบางท่านเนี่ยจะใช้เป็นยาระบายนะถ้าคนเราท้องผูกบ่อยๆต้องมียาระบายเพราะนั้นนึกถึงยากระสายเส้นของเสือสวยตัวเป็นยาแผนโบราณเราอ่านฉลากยาซะก่อนก็จะไม่หยิบยาผิดนะมียาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มป่อยมีตัวยาสำคัญมากมายเลยจิตบรรเทาการไอใช้ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่รสชาติเปรี้ยวหวานเพราะบางท่านนี่บอกแม้รสชาติเปรี้ยวจิบไปแล้วชุ่มคอเนาะกระแอมกระไอตลอดวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทวีป มีสบู่ TG11ของเสือเสียตัวด้วยขอบคุณคุณจรันที่อยู่สิงห์บุรีด้วยค่ะบอกคุณทวีปขอฟังเพลงด้วยนะนะแล้วก็หนุ่มจากชัยนาททวีปเลยบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะช้าต่อการฟังเพลงไปก็อย่าเพิ่งโกรธทวีปกันแล้วกันนะนะอย่างลุงสายหรือจะเป็นคุณลุงจรันน่ะคุณลุงเล็กที่อยู่สมุทรปราการด้วยยังคิดถึงนะลุงนิดปานวลป้าวิไลป้ากนกวันแม่น้องสมปองน้องสมปองที่อยู่อนามัยสุขภาพลำสนธิเนาะอันนี้น่ารักเลยป้ามนนี่ป้าเฉลวยนะคะป้าแมวป้าแมวป่าโมกคุณป้าสมศรีคุณป้าแสงเทียนอยู่สุวรรณภูมิด้วยแล้วก็มีสาวจากลาดกระบังเลยค่ะเพราะเสียงดังฟังชัดอยู่เนาะอยู่เขตนี้นะคะอยู่ตรงไหนบอกกับทวีปได้ที่0819942054ค่ะนะดูแลตัวเองกันอย่างดีด้วยเสือเสียตัวเวลาเรามีปัญหาทางสุขภาพทำงานหนักอาจจะมีปัญหาบ้างโดยเฉพาะผู้สูงวัยนึกถึงเสือ11ตัวที่ทวีปบอกก็แล้วกันเนาะเราจะได้ทำมาหากินได้คล่องแคล่วแล้วอย่างจะมีโอกาสดีๆต่อเราเยอะนะคะนะคนเราถ้าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่กระเซาะกระแสะอย่างเงี้ยก็มีโอกาสในการที่จะสร้างชีวิตของตัวเองนะคะเพราะเราสามารถที่จะฝันถึงสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยบ่อยๆอันนี้ไม่ได้เลยทีเดียวเพราะนั้นทวีปถึงบอกเลยให้ใช้ยาแผนโบราณของเสือเสียตัวเพราะว่าทุกวันนี้หาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศเลยการสร้างตึกนะการสร้างตึกหรือว่าสร้างเจดีย์ชั้นใดนะคะการสร้างชีวิตก็ฉันนั้นนะคะเราก็จะต้องวางรากฐานค่อยๆสร้างค่อยๆทำเมื่อรากฐานมั่นคงแล้วก็เป็นการยากที่จะล้มมิใช่สร้างอย่างสุกเอาเผากินต้องการความรุ่งเรืองในระยะเวลาเล็กน้อยการสร้างชีวิตอย่างรวดเร็วรุ่งเรืองทันใจแต่ไม่มั่นคงกับการที่ค่อยสร้างค่อยไปก้าวไปอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นมั่นคงท่านจะต้องเลือกเอาประการหลังแน่นอนนะคะเพราะคนเราเนี่ยเขาถึงบอกเลยทีเดียวค่อยๆสร้างค่อยๆทำค่อยๆรวยค่ะเพราะบางคนนี่แอบรวยนะรวยแบบไม่บอกใครด้วย ไม่โอ้อวดสร้างชีวิตของตัวเองด้วยความมั่นคงไปจนถึงลูกหลานแค่มีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีนำทางนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะ
ทวีปมีเพลงนะคะที่ป้าๆจะขอกันมานะขอบคุณนะป้าโสภาที่อยู่กำแพงแสนนครปฐมด้วยคุณลุงยมด้วยบอกดีใจมากๆเลยที่ทวีปอะยังไม่ลืมกันอันนี้อยู่ฉะเชิงเทราเพราะว่าจะส่งลายดอกไม้สวยๆทุกวันเลยคุณลุงเนี่ยเนาะนะกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยแล้วกันแล้วเลือกเอาเสือ11 ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าไปดูแลตัวเองด้วยนะคะฟังเลยค่ะเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการกันมาค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณ

หวังว่าคงจะถูกใจเนาะเพราะเพลงของพี่เป้าสายันสัญญานี้จะมีหนุ่มนะคะจากสุพรรณบุรีขอไว้นะคะบอกแม้คุณทวีปถ้าพูดถึงเรื่องของความรักก็คือกำลังใจแต่เวลาที่ความรักขมขึ้นมาอุ้ยบอระเพชรก็ไม่ปานนิยามของความรักเอาไว้มากมายเลยทีเดียวชีวิตคนเราก็ต้องเจอเนาะประสบการณ์ในชีวิตแล้วกันค่ะเพราะความรักของคนเราเนี่ยถ้าเรายังเจอในสิ่งที่ไม่ดีแต่โอกาสที่จะเจอในสิ่งดีๆก็มีนะเพราะนั้นการที่มีความรักเนี่ยรักตัวเองเนี่ยให้มากกว่าใครก่อนแล้วกันนะคะดูแลตัวเองให้สุขภาพร่างกายดีทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่เมื่อร่างกายเราดีแล้วทำมาหากินขยันขันแข็งสร้างฐานะให้ตัวเองได้ความรักดีๆก็คงจะมีค่ะนะยังไงอย่าลืมนึกถึงเสือ11ตัวที่ทวีปบอกนะว่าเสือ11ตัวอธิบายชัดเจนว่าบำรุงกำลังบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงโลหิตร่างกายเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเราสามารถที่จะทำมาหากินให้ร่ำรวยได้เลยทีเดียวคุณเลือกเลยค่ะชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่น1 ซองไปดองกับเหล้าได้2 ขวดหรือเราอยากจะใช้ชนิดน้ำอันนี้ง่ายสะดวกสบายเนาะถือปุ๊บกรึบปั๊บเพราะว่าเป็นสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมจะมีหนุ่มจากพรหมทินใต้เนี่ยบอกแม่สูตรนี้แหละทวีปถ้าผู้ฟังก็ลองไปซื้อดูนะเพราะเขาผสมไปเรียบร้อยแล้วนะมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111มียากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11แล้วก็มีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวเรียกว่าเสือ11ตัวของเราเนี่ยจะครบวงจรจริงๆพี่น้องประชาชนเลยบอกว่าถ้ามีเสือ11ตัวแล้วเนี่ยสบายใจหยิบใช้ได้ทุกชนิดทุกขนาดเลยทีเดียวเนาะขอบคุณสาวๆนะคะสาวๆด้วยนะ

นะสาวที่อยู่บ้านห้วยหมวดตายก็อดจะคิดถึงน้องปลานีไม่ได้เลยนะป้าแมวป่าโมกนี่หรือจะเป็นพี่สีที่ที่อยู่สุพรรณบุรีป้าไข่ที่ลำพยนต์ด้วยนะเดี๋ยวป้าไข่จะว่าเอาโอ้ยแม่ไม่พูดถึงป้าไข่เลยนะพี่สมปองเลยนะจะเงียบหายไปนานทวีปก็เป็นห่วงคุณบุญทรงเนี่ยหรือจะเป็นพี่ชุบนะคะนะเพราะบางท่านนี่ไปหยุดแอบฟัง ไม่รู้จะแอบกันทำไมอะเนาะจริงๆถ้าเราส่งข่าวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่ายังให้กำลังใจกันอยู่เนาะและยังมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงหรือจะเป็นป้าๆจากบ้านล่อมนี่อยู่อำเภอท่าเรือนี่ก็เยอะทีเดียวค่ะนะคะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความสุขแล้วแล้วมีคนอื่นนะคะที่เขาอาจจะยังไม่มีความสุขเท่าเราเอาทำผิดพลาดไปบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าเรามีความสุขแล้วมอบความสุขให้บุคคลอื่นได้นะแล้วถ้ามีการผิดพลาดเราก็ต้องให้อภัยคนอื่นบ้างด้วยเพราะเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบนะคะท่านฟังนะเราต้องให้อภัยเขาบางครั้งก็อาจจะทำผิดพลาดแต่เขาก็อยากจะได้โอกาสแก้ตัวเราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยอย่าไปตำหนิหรืออย่าไปโทษตัวเองนะอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยต่ำต้อยหรือว่าด้อยค่าจนหมดแรงที่จะแก้ไขตัวเองอีกครั้งถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าที่ที่ยืนอยู่เนี่ยไม่มีความสุขเลยจริงๆก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลองเดินไปหาในสิ่งที่ใหม่ๆที่ใหม่ๆแต่บางครั้งบางทีก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนนะคะท่านฟังว่าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือไม่เพราะว่าบางทีเนี่ยตรงนี้อาจดีอยู่แล้วบางทีสิ่งที่ควรต้องเปลี่ยนก็คือความคิดของตัวเองสำคัญมากๆคือความคิดของตัวเองถ้าอยู่ตรงไหนพอดีเราคิดว่ามีความสุขก็มีความสุขค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าอยู่ตรงนี้ไม่ดีมีแต่ทุกข์ก็จะเป็นทุกข์เพราะนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าใจสุขอยู่ได้หมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณป้าๆด้วยนะมีป้าสมบูรณ์นะคะจากท่าวุ้งด้วยป้าสมบูรณ์ที่อยู่ตาคลีด้วยนะขอบคุณนะคะที่ยังรักทวีปเสือ11ตัวกันอยู่นะคะอย่างเงียบหายกันนานเนาะทวีปยังเป็นห่วงจริงๆนะส่งข่าวมาได้ทาง0819942054จะมีเพลงที่ป้าๆของทวีปจากอ่างทองนะคะแนะนำไว้นะแล้วขอบคุณไปยังหนุ่มๆที่อยู่ท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีหนุ่มจากสิงห์บุรีด้วยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: ต้องขอขอบคุณลุงป้าของทวีปเนาะฟังสรรพคุณของเสือเสร็จตัวแล้วต้องมีทุกอย่างอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้บำรุงกำลังแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยเพราะเป็นยาแผนโบราณทวีปต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยเนาะส่วนเพลงที่ให้ฟังถูกใจอยู่แล้วทวีปโอ้โหไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆสาวๆที่เคยเป็นทหารเกณฑ์เอาบอกกันมาเนาะทวีปก็ลาตรงนี้เลยละค่ะเพราะว่าดูเวลาแล้วหมดละรักคิดถึงทวีปพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีเราพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
1: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการประชุม IMF World Bank 2026ยังให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: การประชุม IMF World Bank 2026อย่างให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
7: ที่ประชุม IMF World Bank 2026หนึ่งในเวทีที่น่าสนใจคือการหารือเรื่องความมั่นคงทางอาหารในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งโดยนายโรดิโก วันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเปิดเผยว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยพบว่าแต่ที่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ปลายปี2565โดยเฉพาะราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนอกจากนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะโลกร้อนยังทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่รุนแรงในหลายภูมิภาคจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความเสียหายต่อ GDP นอกจากนี้ยังพบว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกมากกว่า260ล้านคนโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนดังนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการดูแลครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนภาพรช่างกลรายงานจากการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
6: ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้15ตุลาคมช่วงเช้า 7:00 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037.35 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 1,078.871 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่กองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนตำบลผงเพงร่วมประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารปรุงสุกครัวชุมชนมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงบริเวณครัวชุมชนหมู่5ตำบลผงเพง
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยมันก็จะมักมีเรื่องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อเจออะไรที่ไม่สุขไม่สมหวังมันก็จะเสียใจเป็นเรื่องปกติผมเองก็เสียใจการเสียใจนี่ถือเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะมันจะกลายเป็นเสียเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วช่างมันนะเหมือนในหลวงท่านทำโครงการช่างหัวมันเอามันไปใส่ตาช่างแต่ที่จริงก็เพื่อที่จะสอนคนไทยนะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็เพื่อที่จะสอนคนไทยว่าชีวิตที่จะมีความสุขได้นี่ต้องหัดช่างมันช่างมันเถอะก็แค่นั้นพอช่างมันแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็ผ่านไปนะครับเราไม่ต้องไปรำลึกไม่ต้องไปขุดในสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตสิ่งที่ทำให้เราเสียใจไม่ต้องไปสะกิดไม่ต้องไปเกามันแผลมันก็ไม่หายแต่ถ้าเรื่องดีๆนี่ให้เรานึกเคยทำดีอย่างนั้นเคยทำบุญอย่างนี้เคยสร้างศาลาตรงนั้นไปบริจาคเงินตรงนั้นคอยช่วยเหลือคนอย่างนี้นึกแล้วมันมีความสุขนึกเถอะครับท่านผู้ฟังมันเป็นการย้อนกุศลย้อนบุญของเราให้เกิดปีติให้เกิดสมนัสในสิ่งดีๆที่เราทำมาอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านบอกว่าเวลาทำความดีนี่ให้เขียนเอาไว้ให้บันทึกเอาไว้ให้จดเอาไว้ทุกวันนะครับวันนี้ทำบุญ10บาทช่วยคนจน20บาทวันนี้บริจาคใส่ซองผ้าป่า100นึงนะวันนี้ได้ถวายได้ใส่บาทจดเอาไว้ทุกวันทุกวันแล้วก็อ่านนะครับเป็นเดือนมาแล้วก็มาอ่านแล้วก็จะนึกอู้นี่เราทำบุญได้ขนาดนี้เชียวเลยเป็นปีมาปีหนึ่งแล้วก็มาอ่านดูอู้มันมีความสุขถึงขนาดที่ว่าขณะที่เราป่วยนะครับขณะที่เราป่วยนี่ครูบาอาจารย์บางท่านเขาบอกว่าให้ลูกหลานเอาบัญชีบุญเอาบัญชีความดีนี่ไปอ่านให้ฟังฟังแล้วใจมันสบายใจมันชุ่มชื้นเพราะว่าท่านผู้ฟังครับในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จะเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยก่อนตายจิตใจต้องดีมันจะต้องเหนี่ยวอารมณ์ที่ดีเขาเรียกว่ากรรมนิมิตจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเถทุกขสุขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วนี่ทุกขติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตไม่ผ่องไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้เราจะเห็นนะครับคนโบราณเวลาจะตายนี่เอาดอกไม้ใส่มือให้ท่องคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธท่องไว้ให้จิตนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงแล้วเอาบัญชีคุณงามความดีขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียงนี่เราเขียนไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเล่มเป็นเล่มนี่ให้ลูกหลานมาอ่านให้ฟังอ่านแล้วจิตเราก็ค่อยๆจะนึกค่อยประวัติมันก็จะนึกถึงมันก็จะเยอะนะครับยิ่งนึกมากก็ยิ่งมีหลายเท่านึกบ่อยก็นึก2ครั้งก็2เท่านึก3ครั้งก็3เท่านึก10ครั้งก็10เท่าจิตก็จะผ่องใสนะครับส่วนมากเราทำความดีเราไม่ค่อยได้จดลืมอายุมากก็ลืมไปบริจาคตรงไหนยังไงมันลืมท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าเรามาย้ำบ่อยๆนี่มันจะเกิดกุศลจิตใจจะผ่องใสฉะนั้นทำความดีให้นึกถึงทำความชั่วไม่ต้องไปนึกถึงนะครับจะเสียใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะกลายเป็นเสียเวลานะครับมองปัญหาให้เป็นเหมือนกับเม็ดทรายถึงเยอะมากมายแต่ก็ทรายเม็ดเล็กแค่นิดเดียวช่างมันท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องคนใจบาปตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ลุงเวียงก็ว่าเดี๋ยวชำแหละมันก่อนนายเบิ้มก็ไม่ยอมจะเอาตังค์ก่อนลุงเวียงก็บอกว่าข้าไม่โกงเองหรอกไอ้เบิ้มข้าหากินอาชีพนี้มานานแล้วข้าไม่อยากเสียชื่อเพราะไอ้เงินแค่นี้ข้าหัวงอกแล้วนะพูดกันอยู่ตั้งนานนายเบิ้มถึงได้นิ่งไปลุงเวียงกับพวกหลายคนก็เตรียมเครื่องมือไปที่ท้องทุ่งมีตะกร้าหาบมีมีดไปหลายเล่มมีหินรับมีดไปด้วยเกลือเม็ดอีกถุงหนึ่งถุงใหญ่ฮะนอกจากนั้นก็เตรียมตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมกระเทียมจะเอาไปต้มยำทำแกงเป็นกับแกล้มเพราะว่ามีเหล้าขาวไว้ทั้ง3ขวดมีไม้ฟืนไปด้วยหอบใหญ่เตรียมไปพร้อมละพอพวกลุงเวียงไปถึงก็เห็นควายตัวนั้นมันยังนอนลืมตาหายใจคะแมวคะแมวอยู่ ลุงเวียงก็เลยให้คนไปตามนายเบิ่มมาไหนเอ็งบอกกับมันตายแล้วไงเบิ่มโอ้ยอย่างนี้ไม่ตายจะว่าไงอีกลุงตะเบิ่มแตะสีข้างมาดังผลักมันก็นอนนิ่งโอ้ยแบบนี้ข้าไม่เอาข้าไม่ทำมันยังหายใจอยู่ข้าซื้อแต่ควายที่มันตายแล้วลุงเวียงหาว่านายเบิ่มหลอกให้เสียเวลาบอกว่าตายแล้วทั้งที่มันยังไม่ตายอย่างนี้มันพูดไม่ตรงความจริงหลอกให้รีบหาข้าวของกันวุ่นวายไปหมดลุงเวียงแกโมโหใหญ่แกก็เลยบอกเอ้ยพวกเรากลับเถอะลุงเวียงกับพรรคพวกก็พากันเก็บข้าวของกลับยังไม่ทันเข้าหมู่บ้านนายเบิ่มก็รีบวิ่งมาบอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวแกวิ่งไปบ้านไปลากค้อนปอนอันใหญ่เบ้อจะออกมาพวกลุงเวียงที่นั่งพักเหนื่อยกันอยู่ใต้ต้นมะขามเทศก็มองหน้ากันนายเบิ่มเอาค้อนไปทุบหัวควายตัวนั้นตุบตุบลุงเวียงกับพรรคพวกก็พากันวิ่งไปดูปรากฏว่าเขาสังหารมันเรียบร้อยแล้วเลือดเต็มหัวเต็มหูไปหมดมันตายลืมตาโพรงเยอะเลือดเต็มตาลุงเวียงกับพรรคพวกนี่เคยชำแหละวัวควายมาหลายตัวแล้วยังมองกันอย่างสยดสยองเอามาเล่ากันทีหลังบอกว่าเอ้ยเบิ่มนี่มันโหดร้ายจริงๆหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปแล้วคนก็พากันกลัวในเบิ่มมากถือว่าเป็นคนใจคอโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ต่างก็หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลมีน้อยคนนะที่จะพูดกับมันแล้วในช่วงนี้มันก็หันไปกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็มักจะมีเรื่องกับคนอื่นเพราะมันเลือดร้อนแล้วชอบทำอะไรบ้าเลือดใครพูดไม่เข้าหูนี่เดียววิ่งไปบ้านไปเอามีดปาตานเล่มเบ้อใช่ไหมยิ่งนานวันมันก็ยิ่งมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นร้านค้าร้านขายเขาก็ไม่อยากจะขายเหล้าให้มันแต่ก็กลัวมันจะอาละวาดก็ต้องจำใจขายให้บ้านไหนมีงานเลี้ยงมันก็จะไปหาเหล้ากินเจ้าภาพเห็นมันมาก็สายหน้าแต่ก็ต้องต้อนรับเพราะไม่ต้อนรับก็ต้องมีเรื่องเพื่อไม่ให้เรื่องมันเกิดก็ต้องเอาเหล้ามาให้เขากินแต่พอมันกินเหล้าเมาเข้าไปแล้วเขามักจะมีเรื่องอยู่ดีทำให้งานเขาเสียเจ้าภาพไปยกมือไหว้มันก็ยังไม่ยอมหยุดปรากฏว่ามันมีเรื่องกับพวกผู้ใหญ่กับนันพวกนักเลงหัวไม้มันไม่กลัวใครไม่ว่าแก๊งไหนมันไม่สนใจมันบอกคนเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันจะไปกลัวมันทำไมเอาไงเอากันดิตายเป็นตายคนเราเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้นแหละวันหนึ่งมันโดนใครไม่รู้เอามีดฟันแล้วหูข้างซ้ายขาดกระเด็นเลยกลายเป็นคนหูแหว่งจับตัวคนทำไม่ได้ด้วยเพราะคนไม่ชอบขี้หน้ามันเยอะพูดกันว่าไอ้คนฟันหูมันคงไม่ได้กะจะฟันแค่หูหรอกมันคงอยากจะฟันคอให้ขาดนะแต่ว่าไอ้เบิ่มเนี่ยมันหลบซะทันยังไงก็ตามเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเนี่ยทำให้ไอ้เจ้าเบิ่มนี่โกรธแค้นมากร้องท้าเปล่าให้มาสู้กันตัวต่อตัววันหนึ่งที่หมู่บ้านเขามีงานปีใหม่จัดงานที่บ้านกำนันลานบ้านกว้างนี่คุณมาเยอะลานบ้านกำนันใหญ่มาร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานนี้ไม่ว่าใครก็เมาสนุกสนานกันไอ้เจ้าเบิ่มก็ไปร่วมด้วยคนนี่มองหน้ากันรู้แล้วงานเนี้ยเดี๋ยวมีเรื่องแน่เพราะว่ามันเที่ยวแกะคนนั้นแกะคนนี้กำนันขอร้องให้สงบมันก็ท้ากำนันบอกให้เอามีดมาฟันกันตัวต่อตัวถ้ากำนันล้มมันได้เนี่ยมันจะยอมว่างั้นกำนันแกก็สายหน้าเลี่ยงออกมามีคนหมั่นไส้มันเยอะที่มันทำกลางเป็นนักเลงใหญ่งานปีใหม่หมดรสหมดชาติเพราะมันเนี่ยทีนี้ประเพณีตอนปีใหม่เนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาปืนออกมายิงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไอ้เจ้าเบิ่มนี่ก็เที่ยวไปแย่งปืนเขาให้หันปากกระบอกใส่หน้าอกตัวเองเอาสิวะเอาเลยยิงกูสิยิงกูเลยทุกคนก็พากันหนีหมดใครจะไปกล้าไม่แน่นี่ว่าพวกหมาทั้งนั้นเนี่ยดีจะลอบกัดไอ้พวกจริงหมาเกิดไอ้หมาลอบกัดงานปีใหม่เลิกล้มอย่างไม่เป็นท่าจะเบิ่มก็กลับบ้านเพราะว่าไม่มีใครอยู่อีกแล้วนี่เขากลับบ้านกันหมดแล้วเช้าวันใหม่ก็มีข่าวพูดกันไปทั่วหมู่บ้านไอ้เบิ่มตายแล้วตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านเกือบจะถึงบ้านมันเองอยู่แล้วคนไปดูกันเต็มคุณปัญญาก็ไปมองเห็นร่างสูงใหญ่ผิวดำมาเมื่อมเนี่ยนอนตะแคงซ้ายจมกองเลือดอยู่ข้างป่าตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยรอยแผลโดนมีดฟันหัวก็โดนทุบตีด้วยไม้หน้าสามเนี่ย เห็นไม้หน้าสามเปื้อนเลือด2อันตกอยู่ใกล้ๆศพตำรวจเขาสอบสวนหาตัวคนร้ายเอาคนนั้นไปสอบคนนี้ไปสอบ10กว่าคนก็ไม่ได้ตัวมือฆ่าเพราะศัตรูมันเยอะด้วยกันจนแล้วจนรอดก็หาตัวคนฆ่าไม่ได้พี่น้องเขาก็ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวเพราะรู้นิสัยคนตายดีว่ามันเป็นคนยังไงแต่ที่ชาวบ้านพูดกันมากก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับไอ้เจ้าเบิ้มเอาค้อนทุบหัวควายแล้วตัวมันเองก็ต้องมาตายในสภาพโดนทุบหัวนี่มันคล้ายๆกันแต่บางคนก็ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญตอนหลังนี่คุณปัญญาย้ายจากหมู่บ้านนั้นมาแล้วพาครอบครัวย้ายมาหางานทำในกรุงเทพแต่ก็ยังจำเรื่องที่เล่านี้ได้ดีก็เล่าให้เพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันฟังเขาก็บอกว่านั่นแหละไม่มีอะไรหรอกกรรมที่ไอ้เบิ้มทำไว้กับควายเนี่ยมันถึงต้องเจออย่างนั้นมั่ง
0: ครับนั่นก็คือนิทานเรื่องคนใจบาปจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชยังไม่จบนะครับยังมีนิทานอีกสองในอีกเรื่องหนึ่งนะครับจบในตอนนี้คือเป็นเรื่องผีไม่ชอบเรื่องราวจะเป็นยังไงค่อยมาตามฟังกันนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้เนื้อจริงๆท่านผู้ฟังนะบางคนสงสัยว่าเอาเปลือกมาทำหรือเปล่าโอ้ถ้าเปลือกไม่ได้ท่านผู้ฟังมันฝาดนะครับใครก็จะกินเปลือกเอาเปลือกมากินเป็นเนื้อนะครับมันก็เลยมีเปรี้ยวมั่งมีหวานมั่งอมหวานอมเปรี้ยวเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มังคุดที่โดนนะครับถ้าเป็นมังคุดสุกมันก็หวานหน่อยมังคุดสุกน้อยมันก็อมเปรี้ยวหน่อยนะครับเป็นมังคุดจากจันทบุรีจากสวนจันทร์นะครับน้ำตาลไม่ได้ใส่ไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานกินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราช่วยนะครับช่วยร่างกายของเราปกติร่างกายของคนเราเนี่ยโดยความอยู่รอดทางชีววิทยาโดยธรรมชาติของมันเนี่ยร่างกายของคนทุกคนเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะผลิตภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้มันทำได้ท่านผู้ฟังแต่อายุมากลงเนี่ยมันทำไม่ได้ก็ต้องมีตัวช่วยนะครับผมก็อยากจะแนะนำตัวช่วยนั่นก็คือน้ำมังคุดตราพนาดินผสมสมุนไพรอย่างลงตัว20กว่าตัวนะครับเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจตัวช่วยที่ดีที่ผมมั่นใจอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูทัก3ขวดถ้ามันไม่ดีอย่ากินต่อถ้าดีค่อยกินต่ออยากจะพูดอย่างนั้นจริงๆจริงๆนะครับลองดูครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: โลกในยุคทุนนิยมบริโภคมนุษย์เราถูกกระตุ้นให้อยากแล้วก็หลอกให้ซื้อทำให้คนจำนวนมากกลายเป็นโรคใหม่ๆที่เราเรียกกันว่าโรคบ้าช้อปปิ้งทำอย่างไรเราจึงจะสามารถระงับโรคบ้าช้อปปิ้งได้สำเร็จก็ขอให้คำแนะนำเอาไว้3ประการนั่นก็คือ1สิ่งที่เรากำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆแต่ถ้าเป็นการวิ่งตามความอยากก็ควรจะหักห้ามใจตนเอง 2. ควรจะบอกตัวเองเสมอว่าโลกของการแสวงหาความสุขนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงความสุขที่เกิดจากการช้อปปิ้งตามใจฉันเท่านั้น 3. จะซื้ออะไรต้องถามใจตัวเองว่าจะกระทบต่อสถานภาพทางการเงินหรือไม่ถ้ากระทบก็ต้องหักห้ามใจแต่ถ้าทบทวนด้วยคติธรรมทั้ง3ประการแล้วโรคบ้าช้อปปิ้งยังไม่หายพระอาจารย์ก็ขอให้คติธรรมจำง่ายๆว่าช้อปสนุกจะทุกถนัดช้อปจำกัดจะสุขสว

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนารีน

0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังในเรื่องผีไม่ชอบเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องของปู่เพิ่มปู่เพิ่มคนนี้ไม่ใช่ปู่แท้ๆของคุณบุญช่วยหรอกคุณบุญช่วยกับพ่อเนี่ยเคยไปนอนค้างบ้านของปู่เพิ่มเนี่ยบ่อยๆแกเป็นลุงของพ่อเป็นพี่ชายของปู่พ่อเล่าว่าตัวของปู่เพิ่มเองเนี่ยแกเคยโดนผีหลอกมาแล้วในตอนที่แกยังเด็กๆแต่แกไม่ใช่คนกลัวผีกลัวสางแกเคยบอกว่าผีมันจะทำอะไรแกได้คนมันต้องเก่งกว่าผีสิผีจะมาเก่งกว่าคนได้ยังไงคนน่ะมีตัวมีตนผีน่ะมีตัวมีตนที่ไหนล่ะมีแต่วิญญาณเด็กๆคนอื่นก็กลัวผีกันทั้งนั้นน่ะแต่แกเฉยๆคนชมกันทั้งหมู่บ้านว่าเป็นเด็กที่กล้าหาญชาญชัยไม่เกรงกลัวพูดผีปีศาจแกก็ปลื้มอกปลื้มใจเหลือเกินเดินไปไหนมาไหนก็ได้กลางค่ำกลางคืนแกไม่กลัวอะไรอย่างนั้นไปวัดค่ำๆก็ไปคนเดียวเดินผ่านป่าช้าก็ยังเดินมาแล้วหรือจะให้เข้ามาในป่าช้าก็ยังได้ไปดูลิเกไปดูหนังตะลุงก็ไปคนเดียวกราบคนเดียวอย่าว่าแต่จะไม่กลัวผีเลยคนแกก็ไม่กลัวอีกต่างหากทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งแกมีความจำเป็นจะต้องไปขอยาจากหลวงพ่อที่วัดเพราะว่าน้องสาวของแกเกิดท้องเสียอย่างรุนแรงพวกผู้ใหญ่ก็ใช้ให้แกไปขอยามาให้น้องกินทีแรกเขาจะให้คนไปเป็นเพื่อนแต่แกบอกไม่ต้องไปได้ว่างั้นแกออกจากบ้านก็วิ่งตื้อไปเลยไปในถ้ำกลางความมืดสลัวของกลางค่ำกลางคืนนั่นแหละแกก็วิ่งบ้างเดินบ้างไปตามทางที่ทอดยาวไปถึงวัดอยู่ทางทิศใต้ของบ้านแกนะวัดที่ว่าเนี่ยนะเกือบถึงวัดก็ผ่านข้างๆป่าช้าแกได้ยินเสียงหมาหอนขึ้นมาหมาตามบ้านที่อยู่ข้างทางเสร็จแล้วก็หมาวัดร่วมด้วยช่วยกันประสานเสียงกันโหยหวนเยือกเย็นทีเดียวอย่านึกว่าปู่เพิ่มจะกลัวนะไม่กลัวไม่หวั่นไหวเดินไปอย่างมั่นอกมั่นใจผ่านป่าช้าไปอย่างสบายๆแต่พ้นมาแล้วเข้าเขตวัดได้ 2-3 ก้าวแกก็ต้องหันกลับไปมองเพราะว่าแกได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักของผู้หญิงแกก็นึกว่าสาวๆนัดพบกับหนุ่มๆแกก็ไปยังกุฏิหลวงพ่อไปเรียกขอยาท่านก็ให้บอกวิธีใช้วิธีกินมาด้วยเสร็จแล้วแกก็รีบเร่งรุดลงจากกุฏิกลับบ้านมันก็ต้องผ่านทางเก่าอีกนั่นแหละก็คือไปทางข้างๆป่าช้าพอผ่านป่าช้าเท่านั้นนะแกก็ได้ยินเสียงหัวเราะอีกแต่คราวนี้เป็นเสียงผู้ชายแกหันไปมองเพื่อจะดูว่าใครกันมาหัวเราะมืดๆค่ำๆอยู่ข้างทางแต่แกก็ไม่เห็นใครพอแกหันไปเสียงหัวเราะก็เงียบหายแต่พอแกออกก้าวเดินเสียงหัวเราะก็ดังอีกแกก็หยุดหันไปมองอีกก็เงียบแกก้าวเดินมันก็หัวเราะแกหยุดมันเงียบบางทีเสียงผู้หญิงบางทีเสียงผู้ชายเป็นอย่างเงี้ยสองลำหนก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าแกไม่เคยกลัวเกรงไม่ว่าผีไม่ว่าคนแกก็เลยถามไปว่าใครอ่ะมาหัวเราะทำไมวะบ้าเปล่าแกใช้คำพูดคำจาแบบผู้ใหญ่นักเลงโตเลยทีเดียวเสร็จแล้วแกก็ออกเดินเงียบกริบเลยไม่มีเสียงหัวเราะอีกไม่ว่าเสียงหญิงเสียงชายแกกลับบ้านเอายาให้น้องกินหายโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่แกก็เล่าไอ้สิ่งที่แกเจอให้พวกผู้ใหญ่ฟังพวกเขาก็พากันพูดว่าคงจะมีใครล้อเล่นน่ะแต่ก็เตือนว่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่เหมาะนะเป็นเด็กเป็นเล็กเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาแต่เวลาผ่านไปหลายวันก็ไม่เห็นมีใครมาต่อว่าต่อขานอะไรคงจะกลัวเสียหน้าที่โดนเด็กด่านะมั้งก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่งวันนั้นวันพระข้างแรมมีคนแถวบ้านตายลงด้วยโรคฝีที่ลำคอนี่บวมใหญ่อย่างกับคอวัวคอควายคนตายอายุกลางคนและเป็นผู้ชายเขาตั้งศพสวดกันอยู่ที่บ้านเพราะว่าแกตายที่บ้านเขาก็เลยไม่ได้เอาศพไปวัดแล้วแกก็ไม่ได้ตายหวงด้วยนี่สมัยก่อนเขาถือกันเรื่องตายดีตายร้ายถ้าคนตายหวงเขาจะเอาศพไปตั้งสวดที่วัดจะไม่เอาเข้าบ้านเลยแต่ถ้าตายดีเจ็บไข้ได้ป่วยตายหรือว่าแก่เฒ่าหมดลมไปเองหรือเป็นลมตายเนี่ยเขาก็จะตั้งศพสวดที่บ้านแล้วก็สวดกันหลายคืนยิ่งคนมีเงินมีทองก็ยิ่งสวดนานคนที่ยากจนคนแค้นก็สวดน้อยหน่อยสวดไม่กี่คืนแล้วก็หามไปวัดคนตายในวันนั้นชื่อในเทอมที่ตายแกเป็นคนแบบที่ว่าชอบทั้งนักเลงแต่ว่านักเลงสมัยก่อนเขาไม่ใช่อันธพาลที่เที่ยวไปหาเรื่องหาราวคนอื่น ขาเป็นนักเลงเขาก็อยู่ส่วนของเขาไม่ยุ่งกับคนอื่นแต่คนอื่นอย่าไปล่วงละเมิดเขาเข้าได้เรื่องทันทีทันใดเลยทีเดียวละแล้วอีกอย่างญาติพี่น้องของเขาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาใครก็อย่าได้ไปทำอะไรเข้าเขาก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือชำระแค้นทีเดียวในเทอมคนนี้ยังชอบกัดปลาตีไก่ด้วยก่อนตายนี่เขาเดินผ่านป่าช้าแล้วก็โดนผีหลอกโดยเป็นเสียงหัวเราะมีสองเสียงเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเขาก็เอาปืนยิงเข้าไปตามเสียงปรากฏว่าเงียบกริบไปเลยแล้ว3วันต่อมาเขาก็ล้มหมอนนอนเสือเป็นฝีที่ลำคอพ่อหมอคนหนึ่งที่อยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยแกเป็นทั้งหมอยาเป็นทั้งหมอผีด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ตามแกมารักษาเนี่ยเขาเรียกใช้หมอคนอื่นเขาก็บอกว่าในเทอมคุณจะต้องโดนผีมันทำผีที่เอาปืนไปยิงมันน่ะแหละมันก็เลยทำให้ลำคอบวมใหญ่ปวดทนไม่ไหวร้องโอดโอยทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้ทรมานมากมันก็จะแกล้งยังไม่ยอมให้ตายง่ายๆแล้วมันแอบเข้าสิงร่างเขาด้วยเพื่อจะหลอกกินอาหารหวานคาวที่คนป่วยอยากจะกินโน่นกินนี่อยู่ไม่ขาดนั่นน่ะสั่งให้ลูกเมียทำแกงเนื้อแกงไก่ไก่ต้มจิ้มน้ำจิ้มเหล้ายาปลาปิ้งอะไรต่างๆนานานั่นแหละก็เพราะว่าผีสองผัวเมียน่ะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมากินอย่างอร่อยอร่อยนี่ชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นผีสองผัวเมียที่ว่านี่ก็คือนางจันแดงกับนายงวดในงวดนี่คนขี้ลักขี้ขโมยคนสมัยก่อนนะเขาเกลียดเขาระแวงกันนักผ่านบ้านใครสายตาสอดสายก็ทำให้เจ้าของบ้านหนาวหนาวร้อนร้อนนอนไม่หลับขับไม่อุ่นไปตามตามกันต่อมาก็ต้องมีอันเป็นไปก็คือตายหงเพราะว่าโดนคนร้ายดักฟันคอขาดหัวกระเด็นกลิ้งหลุนหลุนที่ข้างป่าช้ามันนานตั้ง 5-60 ปีมาแล้วคนก็คงลืมลืมจำกันไม่ค่อยได้แล้วดังนั้นผีที่หลอกปู่เพิ่มก็คงจะเป็นผีสองผัวเมียคู่นั้นแหละแต่ว่าปู่เพิ่มนับว่าโชคดีที่ผีมันไม่ทำอะไรเอาคงเห็นว่าเป็นเด็กเป็นเล็ก
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีไม่ชอบจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรื่องเด็ดยังไม่จบนะครับอีกสักครู่อีกสักนิดหนึ่งก็มาฟังกันต่อเดี๋ยวก็จบในตอนนี้ในชั่วโมงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับก็ขออนุโมทนานะครับก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาท่านที่ซื้อน้ำมังคุดเพราะว่าน้ำมังคุดในผลกำไรส่วนหนึ่งผมก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับมันเมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปเป็น

0: เรื่องผีไม่ชอบนะครับเรามาฟังเรื่องราวน้ำมังคุดกันก่อน
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องผีไม่ชอบตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
2: ตัวของปู่เพิ่มเองต่อมาแกก็ผ่านเรื่องน่ากลัวอีกไม่ใช่น้อยแกก็มักจะเล่าให้พ่อคุณบุญช่วยฟังเพราะว่าแกรักพ่อคุณบุญช่วยมากเพราะว่าพ่อไม่เคยขัดใจแกเลยว่าอะไรก็ว่าตามกันคนเราก็มักจะชอบคนที่ไม่ขัดใจไม่ขัดคออย่างนี้แหละของธรรมดาโลกอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณทนงเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับผีว่าคนทำดีผีก็จะช่วยเหลือคนทำไม่ดีผีก็ไม่ชอบเรื่องนี้เริ่มขึ้นที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กับคนในหมู่บ้านไปเที่ยวทะเลกันโดยยกครอบครัวไปกันหมดเลยทั้งครอบครัวก็มีกัน3คนแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่ซีกันเคยกินเหล้าด้วยติดสอยห้อยตามไปอีก4ชีวิตนะแล้วก็เป็นเด็กชายตัวเล็กๆเพิ่งจะเข้าอนุบาลคนหนึ่งโดนรถบรรทุกบดบี้ขยี้ตายหมดทั้งคันกี่ชีวิตด้วยกันล่ะโอ้ปาเข้าไปทั้ง7คนนี่ไม่เหลือเลยข่าวนี้ดังมากในชุมชนที่นั่นเพราะว่าตายพร้อมกันมากขนาดนั้นแล้วอีกอย่างครอบครัวที่เป็นผู้พาไปนั้นตามธรรมดาแล้วก็มีอาชีพขายอาหารตามสั่งฝีมือดีโดยเฉพาะเมียเขาไม่ว่ากะเพราไก่หมูเนื้ออร่อยไก่ผัดน้ำพริกเผาก็เยี่ยมอีกทั้งราดหน้าผัดซีอิ๊วของร้านนี้เขาชั้นหนึ่งไปหมดแล้วนะคุณธนงที่เล่าเรื่องนี้เองก็เป็นลูกค้าขาประจำเขาเลยมันมีลางสังหรณ์ที่พูดกันหนาหูว่าจะไม่ตายกันเลยถ้าเชื่อยายแก้วสักหน่อยยายแก้วแกเตือนแล้วว่าอย่าไปกันเพราะแกฝันไม่ดีลูกชายก็บอกว่าแม่อย่ามาพูดเลยแม่ไม่อยากให้พวกผมไปเที่ยวกันใช่ไหมล่ะแม่ยายแก้วก็จะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันแกไม่ได้หวงแต่แกเป็นห่วงมันจะเกิดเรื่องร้ายลูกชายก็ไม่ฟังยายแก้วนอนหลับฝันคืนนั้นว่าพวกที่จะไปทะเลกันตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแกเห็นพวกเขาเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ๆน้ำทะเลก็กลายเป็นสีแดงฉานอย่างกับเลือดสดๆมันกลายเป็นทะเลเลือดไปได้ยังไงจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้แกฝันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแกว่าแกรีบตื่นแต่เช้าเตือนลูกชายลูกสะใภ้ไม่มีใครเชื่อแกสักคนเดียวแกถึงขั้นอ้อนวอนก็ไม่ได้ผลลูกชายบอกว่าตั้งใจกันแล้วจะไม่เปลี่ยนใจหรอกแม่จะห่วงยังไงก็เรื่องของแม่แต่เรื่องของผมก็ต้องไปทะเลกันให้ได้เสร็จแล้วพอมาตายกันทั้งคันรถอย่างนี้ก็ทำให้ยายแก้วยิ่งเสียใจโทษตัวเองว่าห้ามลูกไม่ได้พวกเขาไม่น่าจะต้องไปตายอย่างน่าอนาถอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขาตายกันโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมันโครมเดียวก็จบวิญญาณก็นึกว่าตัวเองยังไม่ตายก็พากันกลับมาที่บ้านสองหลังทั้งบ้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็บ้านที่พวกซีกันเนี่ย

ก็อยู่คนละฝากฝั่งถนนหน้าบ้านเกือบจะตรงกันก็ทำให้พอตกลงกลางคืนพอคืนวันที่สามหลังจากที่พวกเขาตายไปเนี่ยหมาละแวกนั้นก็เห่าหอนเสียงโหยหวนน่ากลัวเหลือเกินมีคนเขาพูดกันเขาเห็นกันหลายคนว่าที่ถนนหน้าบ้านสองหลังนั้นน่ะมีกลุ่มคนยืนกันอยู่ต่างมองเข้าไปในบ้านที่เป็นร้านขายอาหารส่วนอีกกลุ่มก็มองเข้าไปในบ้านที่ตรงกันข้ามนั่นนั่นแสดงว่าพวกเขาจะต้องเป็นเหล่าดวงวิญญาณที่กลับมายังบ้านของตัวทั้งสองบ้านเนี่ยปิดไฟมืดเพราะว่าไม่มีคนอยู่ส่วนยายแก้วแกไม่ได้อยู่กับครอบครัวลูกชายแกไปมาระหว่างครอบครัวนี้กับครอบครัวลูกสาวที่อยู่ถัดไปอีกหลายหลังที่แกรีบเตือนลูกชายในเช้าวันที่จะเกิดเหตุร้ายนั้นเพราะแกมานอนค้างบ้านลูกชายพอดีพอตอนเช้ายายแก้วได้ข่าวนี้แกสงสารลูกชายลูกสะใภ้และหลานชายตัวอ้วนๆของแกมากก็ได้จุดธูปบอกเล่าพวกเขาว่าพวกเขาน่ะตายไปแล้วจะกลับมาบ้านไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าอยู่คนละโลกไม่ใช่โลกของมนุษย์อ่ะพวกเขาไปอยู่โลกของวิญญาณแล้วขอให้สุขสงบแล้วก็ไปสู่สุคติกันทั้งครอบครัวด้วยเถอะจะทำบุญกรวดน้ำไปให้จะไม่ให้อดอยากเลยลูกชายลูกสะใภ้ของแกเป็นคนค้าขายข้าวปลาอาหารก็จริงแต่ไม่เคยทำกับข้าวกับปลาใส่บาตรพระเลยคือเขาเป็นคนไม่ชอบทำบุญแถมยังเหน็บแนมยายแก้วซะอีกว่าใส่แต่บาตรนั่นแหละคือยายแก้วเนี่ยแกใส่บาตรทุกเช้าทำแต่บุญตัวเองไม่กินของดีๆเอาไปใส่บาตรให้พระหมดตัวเองกินน้ำพริกผักต้มแกงส้มปลาเค็มไม่รู้จักหาความสุขในการกินการอยู่หวังแต่ชาติหน้าชาตินี้ไม่ยอมอิ่มหมีพีมันชาติหน้าจะไม่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ตายแล้วก็เห็นหายเงียบมาไปหมดเนี่ยไม่เคยมีใครมาบอกว่าตายแล้วเป็นยังไงจะร้อนจะหนาวจะเศร้าจะสุขทุกร้อนยังไงบ้างก็ไม่เห็นมีเขาไม่ยอมให้เงินแกใช้เพราะกลัวแกเอาไปซื้อของใส่บาตรทำบุญหมดก็เลยดูเหมือนเป็นคนใจดำกับแม่แต่ความจริงแล้วเขาก็รักแม่มากเหมือนกับลูกคนอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องที่แกเอาแต่ใส่บาตรเท่านั้นเองบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่นานมากเลยเพราะไม่มีใครกล้าไปอยู่บ้านและที่ดินเป็นชื่อของยายแก้วที่ให้ลูกชายลูกสะใภ้อยู่กันแกก็เลยคิดจะขายมันไปเสียเพราะแกไม่อยากจะเก็บเอาไว้ให้ยุ่งยากแกบอกขายอยู่ถึง2ปีถึงได้มีคนมาซื้อคนมาซื้อเนี่ยเป็นคนมาจากที่อื่นเขาอยากได้เอาไว้ค้าขายเพราะว่าทำเลมันดียิ่งรู้ว่าก่อนโน้นเคยเป็นร้านขายอาหารตามสั่งเขาก็ยิ่งอยากได้เขาก็รู้ว่าเจ้าของบ้านตายยกครัวแต่เขาไม่กลัวเขาจะกราบไหว้บูชาให้ช่วยเหลือเขาทำมาหากินสืบต่อไปเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆก็ปรากฏว่าทีแรกเขาอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าที่บ้านจะมีแต่เสียงต่างๆเหมือนกับมีคนอยู่ในบ้านนอกจากครอบครัวของเขาอะแต่อาศัยว่าอยู่กันทั้งหมด5คนแล้วก็เป็นคนตกใจยากก็เลยไม่หนีพยายามจุดธูปบอกเล่าไปเรื่อยๆเส้นไหว้ไปไม่ได้ขาดให้ความเคารพนับถือบูชาอยู่เสมอจนกระทั่งฝ่ายผีนั้นน่าจะใจอ่อนเพราะได้เข้าขวัญเขาบอกว่าให้เส้นไหว้ทุกวันก่อนเปิดร้านขายเขาก็ทำตามก็ทำให้ค้าขายดีเรื่อยมามีอยู่วันหนึ่งมาเข้าขวัญบอกว่าให้ทำต้มยำรสแซ่บๆให้เขากินหน่อยเขาก็ทำตามและอีกวันหนึ่งก็ขอให้ทอดไข่เจียวหอมๆเขาก็ไม่เคยขัดข้องเลยปฏิบัติตามทุกอย่างก็เลยหมดปัญหาทำมาค้าคล่องมีเงินมีทองใช้มีคนเสียดายร้านนี้กันหลายคนที่แรกกลัวทีหลังอยากได้ถึงมาถามขอซื้อบ้านต่อแต่เขาก็ไม่ยอมขายส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ตรงข้ามญาติพี่น้องของครอบครัวนั้นมาอยู่อาศัยแล้วทำตัวไม่ดีกันทำให้เดือดร้อนเจ็บป่วยก็ไม่ได้ขาดเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เด็กเล็กเจ็บออดออดแอดแอดไปดูหมอดูก็ทักมาว่าเจ้าของบ้านเก่าเขาไม่ชอบแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ชอบเพราะพวกเขาทำตัวไม่ดีเล่นการพนันกันในบ้านบ้างกินเหล้าเมายาทะเลาะเบาแว้งกันติดยาด้วยอีกต่างหากแล้วก็มีคนพูดว่าแอบค้ายาบ้าเพราะว่าไม่ได้มีงานการอะไรทำแต่ว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือพอวันหนึ่งตำรวจมาจับตัวไปเออค้ายาบ้าจริงๆนั่นแหละเออทำดีผีช่วยทำซวยผีเกลียดจะสินะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
1: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกิน
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: บดี
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: 甩地面奥拉米皮沙马沙马沙马拼碎拼碎银牙草买的皮沙马沙马
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ตามคำสั่งของพลตำรวจโทธินกรลังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้6รายหลังพบเครือข่ายพนันออนไลน์2รูปแบบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนเครือข่ายแรกเป็นแอปพลิเคชันพนันออนไลน์เนโกคาสิโนซึ่งแฝงอยู่บนแพลตฟอร์ม App Store และ Play Store ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อเดือนจับคุมผู้ต้องหาได้4รายและที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับจ่ายเงินรวมถึงบัญชีผู้เล่นส่วนอีก1เครือข่ายเป็นหวยเถื่อนออนไลน์ผ่าน LINE Official Account หลายห้องพบเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทต่อเดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินและการดูแลระบบซึ่งขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลทั้ง2เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้รับผลประโยชน์พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทั้งหมดต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักงานเขตสายใหม่เร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินหน้าเคลียร์ปมเคสบ้านเช่าและบ้านไม่มีเลขที่หลังยอดขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมพุ่งทะยานกว่า 77,000 รายคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่สำนักงานเขตสายใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเขตพื้นที่สายใหม่มีความกว้างขวางและมีระดับน้ำท่วมขังในแต่ละจุดแตกต่างกันทำให้ยอดคำร้องสะสมพุ่งสูงถึง 77,623 รายโดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคสบ้านเช่าและบ้านมีเลขที่กว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐมันได้เปิดช่องทางให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือสัญญาเช่าเจ้าหน้าที่จึงต้องเปิดรับระบบหลังบ้านและประสานงานผ่านช่องทางส่วนตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายมายืนยันและแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานเขตสายใหม่ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 28,800 รายและเพื่อเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางเขตได้เปิดให้บริการรับคำร้องและอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT แจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดย
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆคือผลิตมาหลายอย่างท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดนี่ตัวนี้ผมก็เพิ่มสมุนไพรเข้าไป24ชนิดหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำลำไยผู้น้ำลำไยทุกท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโบราณเขาบอกว่าลำไยเนี่ยช่วยบำรุงม้ามเลือดลมและหัวใจนะครับบำรุงร่างกายสงบประสาทแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับทำให้ประสาทเนี่ยมันผ่อนคลายประสาทอ่อนตัวลงแล้วก็ทำให้สดชื่นอันนี้คือคุณประโยชน์ของน้ำลำไยนะครับแต่อย่าไปกินที่เขาใส่น้ำตาลเยอะนะครับมันไม่ค่อยดีมีโทษต่อร่างกายแล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มีอาการง่วงนอนก็เคยโทรมาถามผมที่จริงเรื่องแบบนี้นะครับมันถือว่าถ้าพูดเป็นสากล อาการตอบสนองทั่วไปของคนที่ดื่มอาหารเสริมที่ยี่ห้อดีๆหรือว่าคุณภาพดีๆนี่หลายคนก็จะมีอาการง่วงนอนนะครับเป็นกลางๆว่าเขาบอกว่าเกิดจากว่าร่างกายของเราเนี่ยพยายามบังคับระบบประสาทคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมักจะมีอาการเช่นนี้นะครับเนื่องจากอาการเคลียร์ของหลอดเลือดนะครับพอเคลียร์หลอดเลือดแล้วคอเลสเตอรอลมันก็ลอยตัวทำให้เกิดอาการง่วงผลิตภัณฑ์ดีๆทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็ให้ทานผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้การบังคับระบบประสาทดีขึ้นและการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับอาการแบบนี้นี่ก็ส่วนมากจะดีขึ้นภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้ามีอาการง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลิน

0: านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสบายๆฟังเพลินๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องลอยกระทงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณสมศักดิ์เป็นคนเล่าให้ฟังครับเขาเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานใกล้บ้านของเขาเองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยปู่ของเขานี่ยากจนมากผ้าผ่อนไม่ค่อยมีสวมใส่เสื้อมีอยู่ตัวสองตัวกางเกงก็เหมือนกันผ้ากะม้าผืนนุ่งผลัดอาบน้ำแล้วบางทีก็นุ่งแทนกางเกงด้วยแล้วถ้ามันไม่เปียกก็ใช้ผ้ากะม้านั่นแหละห่มนอนคนแถวๆหมู่บ้านที่จังหวัดอ่างทองรู้ดีว่าปู่นี่ยากจนมากขนาดไหนปู่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นสับปะเลอคนที่เป็นสับปะเลอยังจะมีเสื้อผ้าสวมใส่มากกว่าปู่ซะอีกปู่ก็รู้ว่าเสื้อผ้านั้นบางทีก็เป็นของคนตายที่ญาติเขาโละมาให้แต่ปู่ก็ไม่เคยเอ่ยปากขอเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่เคยเอ่ยปากให้เพราะว่าเอาไปขายได้เปลี่ยนเป็นเงินซื้อเหล้ากินแต่แล้ววันหนึ่งช่วงนั้นอากาศหนาวเย็นมากปู่หนาวจริงๆไม่มีผ้าห่มต้องผิงไฟตลอดคืนทนไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากกับเพื่อนที่เป็นสับปะเลอบอกว่าที่บ้านมีผ้าห่มเหลือๆบ้างไหมล่ะ
2: มีทำไมอ่ะหนาวอ่ะสินอนไม่หลับเลยขอยืมสักผืนหนึ่งเถอะหายหนาวแล้วจะส่งคืนให้จะซักให้สะอาดเอี่ยมเลยไม่ต้องห่วงด้วยเรื่องนั้นอ่ะ
1: สับปะเลอเพื่อนรักก็อึ้งไปครู่ใหญ่ไม่รู้คิดอะไรอยู่ต่อมาก็สายหน้า
2: อย่าเอาไปเลยมันเก่าเหม็นสาบโอ้ยเหม็นสาบก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปซักตากแดดซิมันก็หมดกลิ่นแล้วไหว้แล้วเพื่อนนะขอยืมสักผืนเถอะเดี๋ยวจะคิดค่าป่วยการก็ได
1: ้ยิ้มออกมาได้เลยทีนี้พยักหน้าพูดว่ากันเองคิดไม่แพงหรอกแต่ที่ตกลงกันไม่ใช่เงินเพราะปู่ไม่มีเงินจะจ่ายให้เป็นของผักผลไม้นี่ปลูกเอาไว้มีพอจะแบ่งให้เพื่อนเอาไปกินทีนี้ปู่ก็ได้ผ้าห่มมามันเหม็นจริงๆมันก็ยังไม่กล่าวมากแต่กลิ่นมันเหมือนศพปู่ต้องเอาไปซักแล้วก็ตากแดดตลอดวันพอค่ำถึงได้ใช้มันห่มปู่ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยนอนหลับยังก็ขึ้นไปล่องลอยอยู่บนสวงสวรรค์แต่แล้วปู่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่ามีใครไม่รู้มาดึงผ้าห่มกระตุกอยู่ยึกปู่ก็ยื้อยุดรั้งเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายเอาไปได้บ้านที่ปลูกอยู่นี่ปลูกอยู่เตี้ยๆกับดินมีแคร่ก็นอนบนแคร่ต่างเตียงพื้นบ้านนั้นก็คือพื้นดินปู่พยายามมองดูว่าใครกันที่มาดึงผ้าห่มก็มองไม่เห็นปู่ถามว่าใครอ่ะก็ไม่มีคำตอบปู่ก็ชักหวั่นใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่โจรมันจะมาขโมยผ้าห่มไปหรือยังไงปู่ก็นิ่งเงียบรอฟังเสียงมันโดยแกล้งทำเป็นหลับตั้งนานมันก็ไม่เห็นมาก็แสดงว่ามันคงจะเพ่นหนีไปแล้วปู่วางใจม้อยหลับไปพอหลับเท่านั้นก็รู้สึกมันมาอีกแล้วมาพร้อมด้วยกลิ่นที่ทำให้ปู่อยากอ้วกก็กลิ่นเหม็นนะสิมันเหม็นอย่างบรรลัยวายป่วงเลยปู่ลุกพรวดขึ้นมานั่งแปลกมากกลิ่นจางหายไปในทันทีทันใดปู่ต้องถามตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ปู่คิดว่ามันไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนมันจะต้องเป็นความจริงปู่ก็เลยแกล้งนอนให้มันมามันก็ไม่มาปู่ก็เลยตะหวาดไปว่า
2: อย่ามาอีกนะเว้ยมาอีกทีทีนี้กูเอาตายแน่
1: ปู่นอนต่อเพียงแค่งีบไปเท่านั้นก็โดนดึงผ้าห่มอีกคราวนี้ปู่ลุกขึ้นมากระโดดลงมาจากแคร่ไม้เพื่อจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะมาแย่งผ้าห่มก็ตกใจเพราะว่าที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเป็นยายแก่ผมขาวโพลนแปลกมากที่มองเห็นแกได้ในความมืดเห็นหน้าก็จำได้ว่าเป็นยายเงียบยายคนนี้แกเงียบสมชื่อแกไม่ค่อยพูดกับใครตอนที่แกยังอยู่แกทำตัวน่ากลัวเหมือนผีไปไหนมาไหนมาอย่างเงียบกริบเดียวอยู่ตัวคนเดียวมีลูกหลานเหมือนกันแต่แยกไปอยู่บ้านอื่นยายเงียบหากินเลี้ยงตัวเองนาไร่ไม่มีมีแต่สวนปลูกผักปลูกพืชผลเอาไว้ขายได้เงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ซื้อของจำเป็นยูกยายามเจ็บไข้แกตายเพราะโดนงูเห่ากัดที่สวนครัวของแกเองยามค่ำมืดแกลงไปเด็ดใบกะเพราที่แกปลูกไว้ข้างเรือนไม่มีตะเกียงหรือว่าแสงไฟไปส่องงูเห่ามันก็เลยฉกกัดเอาตอนนั้นปู่เห็นยายเงียบแล้วกลัวจนตัวสั่น
2: เอาผ้าห่มของกูมา
1: ปู่ได้ยินชัดๆเลยแล้วก็นึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผ้าผืนเนี่ยเป็นของแกแล้วสับเปลือไปเอามาตอนเผาปู่ข่มใจไว้ไม่ให้กลัวแล้วก็พูดกับแกว่าขอยืมไม่ค่าเอาไว้ใช้ก่อนเถอะยายเงียบไม่ตอบ แต่กระชากผ้าห่มไปอยู่ที่แกแล้วหายวับไปเลยปู่ไปหาเพื่อนสับเปล่าแต่เช้าแน่นอนเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ยอมรับว่าเป็นผ้าห่มยายเงียบจริงๆเขาเอาห่มคลุมศพแกมาก็เก็บเอาไว้ตอนให้ปู่ขอยืมนั้นยังไม่ได้ซักซะด้วยซ้ำปู่ก็พูดว่าเจ้าของผ้าห่มตัวจริงเขามาเอาผ้าห่มคืนไปแล้วจะทำยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวถ้าอยากกินผักกินผลไม้อะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวเข้าไปหากินเองก็ได้สวนเองก็เหมือนสวนข้าปู่นะเคืองใจมากที่เจอเพื่อนแบบนี้เห็นแก่ตัวแต่ปู่ก็ไม่พูดเพราะปู่เป็นคนรักเพื่อนสับเปล่าถามว่าอยากจะยืมผ้าห่มอีกไหมมีนะมีอีกผืนอื่นมีแต่ปู่เข็ดขยาดขนลุกสายหัวตอบว่าไม่เอาอีกแล้วเออนี่ก็คือเรื่องที่คุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้มาบ้างเหมือนกันรู้ว่าสัปเหร่อในสมัยก่อนเขามักจะนำผ้าห่มมุ้งหรือว่าเสื้อผ้าของคนตายเอาไปใช้มันก็เนื่องจากว่าคนที่เป็นสัปเหร่อนั้นเขามักจะยากจนข้นแค้นไม่มีนาทำกับเขามีชีวิตอยู่โดยอาศัยข้าวก้นบาตรของพระแล้วอีกอย่างหนึ่งเสื้อผ้าในสมัยก่อนนี่หายากมากไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีขายกันเกลื่อนและเงินทองที่จะนำไปซื้อหาก็หายากสมัยก่อนนั้นคนแต่ก่อนเขาทอผ้าใช้เองแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะทำอย่างนั้นมันจะต้องมีเครื่องทอผ้าถ้าสับปะเลอจะปล่อยให้เผามอดไหม้ไปในเปลวเพลิงในขณะที่เขาเองก็กำลังขาดแคลนต้องการใช้มันก็คงจะสูญเปล่าน่าเสียดายครับสับปะเลอเขาก็เลยมักจะเก็บเอาไว
3: ้วันเพ็ญเดือน12ก็คือวันลอยกระทงนั่นน่ะคุณสมพรตอนเด็กก็ชอบวันนี้มากเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับเนื้อเพลงลอยกระทงนั้นเลยเดือน12ก็น้ำนองตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงก็สนุกกันจริงวันลอยกระทงได้ยินเพลงนี้แล้วคิดถึงสมัยเก่าสมัยก่อนวัยเด็กเป็นวัยที่สนุกสนานร่าเริงกันจริงๆไม่มีชีวิตช่วงไหนจะมีความสุขเท่ากับวัยเด็กอีกแล้วคืนวันลอยกระทงปีนึงที่คุณสมพรจำได้แม่นว่ามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาในวันนั้นกับตาฟูคนเนี้ยเป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านกินเหล้าเขาว่าแกดูดกัญชาด้วยแล้วก็ยังพูดเสียงดังอีกเวลากลางคืนที่แกเมาเหล้าเข้าไปแล้ว
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังลอยกระทงเราค่อยมาฟังกันต่อนะลอยกระทงนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยผมเองก็ไม่ได้ไปลอยกระทงนานแล้วนะตอนเด็กๆนี่ก็ตื่นเต้นแต่พออายุมากนี่เริ่มก็เรียกว่าไม่มีความสนุกนะอาจจะเป็นไปตามวัยนะครับท่านผู้ฟังก็คงเหมือนผมด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือยังไม่มีปัญหายิ่งดีนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรกินได้บ้างตอบว่ากินได้ทุกโรคถามว่ากินแล้วหายไหมตอบว่าไม่หายนะครับตอบว่าคือที่ตอบว่าไม่หายเพราะว่าไม่ใช่ยารักษาโรคแต่บางคนก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น 20% 30% 70% 80% 90% แต่บางคนที่เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันอาจจะดีขึ้นถึง 100% อันนี้ก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าดีขึ้นทุกคนนะครับกินแล้วดีขึ้นทุกคนจะดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองการรักษาตัวเองการใช้ชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มาตรฐานผลิตมาหลายปีนะครับก่อนนั้นก็ผลิตมาหลายตัวนะครับแล้วก็มาลงตัวที่ตราพนารินตัวนี้มั่นใจในคุณภาพมากๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับกด1360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
5: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวลอยกระทงกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แกมีเมียชื่อยายแหวนยายแหวนเนี่ยตัวอ้วนเนี่ยผิวคล้ำส่วนตาภูหัวล้านตัวผอมๆเตี้ยๆถือว่าร่างเล็กสำหรับผู้ใหญ่วัยขนาดแกจนเหมือนกับเป็นคนแคระแกรนสองผัวเมียทำนาปลูกข้าวเอาไว้กินไว้ขายลูกสาวมีอยู่คนเดียวหน้าตาไม่ดีแต่ก็มีคนชอบแต่งงานกันไปที่บ้านก็เลยเหลือแต่สองตายายที่วันๆมักจะขัดแย้งขัดคอกันไม่ได้ลงรอยกันนานนักเดี๋ยวก็ด่ากันเสียงดังเอะอะเพื่อนบ้านก็รำคาญบ่นว่าจะทะเลาะกันไปถึงไหนตั้งแต่ลูกไม่อยู่บ้านนี่ด่ากันได้ด่ากันดีสงสัยจะด่ากันไปจนตายจากกันไปข้างนึงตาฟูรู้ว่าเพื่อนบ้านบ่นแกก็โต้ว่าคนอย่างแกนั้นไม่ตายง่ายๆส่วนยายแหวนก็บอกตาฟูนั่นแหละจะต้องตายก่อนเพราะเอาแต่เหล้าเอาแต่กัญชาพูดออกมาอย่างนี้ก็ด่ากันอีกลอยกระทงปีนั้นตาฟูก็กินเหล้าเมากลุ่มเขาว่าแกเมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวก่อนโน้นหน้าบ้านยังไม่มีถนนจะลอยกระทงก็ต้องใช้เรือจอดอยู่ที่หัวบันไดลงเรือไปลอยที่ลำคลองหน้าบ้านกระทงก็ทำด้วยกาบกล้วยใบตองทำกันหลายแบบทำง่ายๆก็ใช้กาบกล้วยทำเหมือนเรือทำยากหน่อยสวยงามก็ต้องใช้ใบตองจีบด้วยเย็บด้วยไม้กลัดมีต้นกล้วยหั่นเป็นแว่นรองรับทำแล้วกลมสวยแบบดอกบัวเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนกระทงแบบเก่าที่คุณสมพรว่าทำง่ายๆนั้นเขาไม่ค่อยทำกันแล้วเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่รู้จักส่วนคนแก่อย่างคุณสมพรก็รู้จักมันดีทีเดียวเดี๋ยวนี้แกก็ยังทำลอยอยู่ทุกปีหลานๆถามว่ากระทงอะไรแกก็บอกนี่แหละกระทงดั้งเดิมที่แกใช้ลอยมาตั้งแต่เด็กๆนู่นเลยความสวยงามไม่มีแต่ใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวบางปีในคืนลอยกระทงนี้เขาจะมีงานรื่นเริงสนุกกันมีพ่อเพลงแม่เพลงลอยเรือว่าเพลงแก้กันคลื่นเครงทีเดียวส่วนใหญ่ก็ไปจัดกันที่หน้าวัดแต่ว่าปีนั้นคุณสมพรจำได้ว่าไม่ได้มีงานอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสป่วยหรือที่ทางพระว่าอาพาธนั่นแหละก็เลยงดไปเกรงใจท่านจะรำคาญวันนั้นแสงจันทร์นวลผ่องยังไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายแก่เฒ่าวัยชราก็ถือวันนี้เป็นวันพิเศษกันทั่วหน้าบ้านนอกของนานานทีปีหนจะมีวันที่คึกคักกันสักทีน้อยคนชอบเมาก็เมากันคนชอบตลกเฮฮาก็พูดคุยกันเสียงดังลั่นข้ามบ้านข้ามช่องตะโกนคุยกันยามกลางคืนมืดค่ำหยอกเย้ากระเซ้าแย่กันตามประสาคนบ้านนอกสนิทสนมไม่ถือสาหาความกันหนุ่มสาวก็เกี่ยวพาราสีกันไปตามวัยที่กำลังมีความรักความใคร่หวานชื่นผัวหนุ่มเมียสาวก็กระหนุงกระหนิงกันชื่นมื่นเป็นคืนสุขคืนสมของผู้คนไม่เลือกยากดีมีจนเด็กๆก็ตั้งตารอให้มืดค่ำจะได้ลอยกระทงลอยแล้วก็ลอยเรือเฝ้าดูกระทงรูปร่างแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตื่นตาตื่นใจในลำคลองน้ำเจิ่งนองก็เห็นเป็นสายด้วยแสงธูปเทียนจากกระทงที่ลอยตามกันมาไม่ขาดระยะจนลำคลองท้องน้ำดูกลายเป็นลำแสงที่ไหลเรื่อยไม่หยุดหย่อนตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งล่วงเข้ายามสงัดเงียบผู้คนก็ทยอยกันเข้านอนเขาไม่ได้นอนกันดึกๆเหมือนกับทุกวันนี้สามทุ่มก็นอนกันหมดแล้วสมัยโน้นไม่ได้มีทีวีอะไรบันเทิงกันแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าทำงานทำการกันแต่หน้าน้ำก็นอนดึกกันได้หน่อยเพราะว่าตอนเช้าการงานมันก็น้อยน้ำยังท่วมข้าวยังไม่แก่ยังเกี่ยวไม่ได้พอเช้ามันเกิดเหตุร้ายน่ากลัวขณะที่เขาลอยกระทงกันเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าตาฟูขี้เมาเนี่ยหายไปไหนไม่ว่าใครก็คาดเดากันว่าแกอาจจะไปนอนบ้านพักพวกหรือเมาพายเรือไปไหนมาไหนกลับไม่ถูกแต่ว่าเรือของแกลอยไปติดอยู่หน้าวัดยายแหวนเล่าว่าตาฟูกินเหล้าเมาอยู่คนเดียวไม่มีใครเขากินด้วยเมาแล้วก็ลงเรือออกไปหากระทงไปลอยแล้วก็หายเงียบไปเลยแกก็นึกว่าผัวคงจะทะเลถลายไปหาพวกขี้เมาเพื่อนกันก็ไม่ห่วงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาสามัญที่ตาฟูจะต้องทำอย่างนั้นรู้ก็ตอนเช้านั่นแหละที่ผัวไม่กลับมาแกก็พายเรือลำเล็กๆไปเที่ยวถามหาก็ไม่มีใครเห็นเลยจนได้ข่าวว่าเรือลอยไปติดสะพานหน้าวัดใจคอไม่ดีพอมีคนรู้ว่าเรือลอยไปโดยไม่เจอตัวคนก็พูดกันแซดว่าคงจะจมน้ำตายซะแล้วจะงมหากันยังไงเพราะว่าน้ำมากอย่างนั้นดำลงไปควานหายังไงก็คงไม่เจอเพราะตกน้ำที่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างน้ำก็ไหลไม่ใช่น้ำนิ่งรอกันว่าเมื่อไหร่ศพจะโผล่ อีกวันนั่นแหละถึงมีคนส่งข่าวมาจากทางใต้ว่าศพตาฟูลอยไปติดบ้านหลังหนึ่งยายแหวนวานเพื่อนบ้านไปด้วยกันไปเอาศพของแกกลับมาไว้ที่วัดแกจมน้ำตายจริงๆเนื้อตัวไม่ได้มีร่องรอยว่าใครจะทำร้ายแกเลยไม่รู้กันเลยว่าแกตกจากเรือที่ตรงไหนหลังจากเผาศพตาฟูไปแล้วตกกลางคืนเงียบๆชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงพายเรือจ่อมจ่อมพายกระทบน้ำมันดังอยู่ในยามดึกสงัดไม่มีใครมาพายเรือดึกๆแน่ๆเขาก็เดาว่าตาฟูแน่ๆผีแกต้องนึกว่าตัวเองยังไม่ตายก็เลยมาพายเรือไปขึ้นล่องหาทางกลับบ้านยายแหวนนอนไม่หลับเลยหลังจากที่ผัวตายไปแล้วแกอยู่คนเดียวหลังจากที่ลูกมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยสองสามวันแกว่าแกได้ยินเสียงตาฟูมาที่บ้านมาทำเสียงกุกกักกุกกักที่เรือทำเหมือนแกจะจอดผูกเชือกเอาไว้กับบันไดแกใจคอไม่ดีหมาบ้านข้างๆส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนแกก็พูดดังๆตาฟูแกตายไปแล้วนะไปผุดไปเกิดเถอะอย่าห่วงเลยอย่ากังวลอะไรเลยข้าอยู่ได้ไม่มีอะไรถ้าอยู่ไม่ได้ข้าก็จะไปอยู่กับลูกแกไปตามทางของแกเถอะแล้วจะทำบุญใส่บาตรไปให้นะก็ปรากฏว่าเสียงนั้นก็เงียบไปครับ
0: เรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องของคุณสมศรีที่เล่าให้ฟังบ้านคุณสมศรีอยู่ซอยประชาสำราญเล่าให้ฟังถึงเรื่องของน้องอิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พ่อแม่ยากจนมีอาชีพทำนาพอมีพอกินไปวันๆพยายามเก็บเงินที่ได้จากการรับจ้างทำนาไว้เพื่อให้น้องอิงไปถ่ายเลือดเพราะว่าตัวน้องอิงมีโรคประจำตัว3วันดี4วันไข้ทุกวันน้องอิงจะมาที่บ้านน้องคุณสมศรีบางวันก็เก็บดอกแครมาต้มจิ้มน้ำพริกก็คือจะมาทำกับข้าวกินกันทุกวันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำถ้ายิ่งตรงกับวันพระก็จะนอนค้างที่บ้านคุณสมศรีเลยช่วยกันทำอาหารไปทำบุญที่วัดใกล้ๆบ้านเท่าที่คุณสมศรีรู้จักน้องอิงเธอไม่เคยทำบาปเลยน้องอิงอายุ21แล้วแต่ร่างกายเล็กเหมือนกับเด็กๆผอมแห้งร่างกายไม่แข็งแรงแขนขาลีบดวงตาทั้งคู่ไม่เคยมีแววแจ่มใสค่อนข้างจะแห้งผากผิวคล้ำแก้มตอบเธอน่าสงสารเพราะว่าตั้งแต่เธอเกิดมานี่มีโรคประจำตัวหลายโรคเช่นโรคหัวใจโตมะเร็งในเม็ดเลือดน้องอิงต้องไปถ่ายเลือดแทบทุกเดือนเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเป็นบ้านของตัวเองตอนบ่ายกว่าๆนี่น้องอิงมาหาคุณสมศรีพร้อมกับแม่ของน้องอิงชื่อณอ่อน
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวลอยกระทงจากท่านอาจารย์ยอดจบลงไปแล้วก็มีเรื่องกรรมเก่าแทรกเข้ามานิดนึงสักครู่นะครับเราค่อยมาฟังกันต่อเดี๋ยวก็จบจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มนะครับก็ขอบคุณมากๆยังไงก็ขอฝากนะครับกินดีใช้ดีถูกใจขอให้บอกต่อเพื่อเป็นกำลังใจจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเอานิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ฟังช่วงนี้จะไม่ได้ออกบทสัมภาษณ์เพราะว่าก็เป็นการปรับรูปแบบใหม่นะครับได้ไปเจอคนกินคนอะไรเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ามีโอกาสก็จะได้นำมาออกให้ฟังอีกนะครับช่วงนี้ฟังนิทานเยอะๆหน่อยขอบคุณมากครับน้ำมังคุดตราพนาริน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921001 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธกับกระผมพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เสียสละเขาเรียกว่าทำพลีกรรมนะครับเสียสละเพื่อ5อย่างเขาเรียกว่าพลี5อย่างก็คือ1ญาติพลีนะครับส่วนหนึ่งให้สงเคราะห์ญาติอันที่2อติถิพลีหมายถึงว่าให้สงเคราะห์แขกเรือนะครับคนที่เป็นมิตรเป็นสหายข้อที่3ก็คือปุพพะเปตพลีหมายถึงทําบุญอุทิศให้กับผู้ที่ตายญาติโกโหติกาของเราที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ทําบุญอุทิศให้เขาข้อที่4ก็คือราชพลีหมายถึงว่าช่วยเหลือประเทศชาติเสียภาษีเป็นต้นหรือว่าเสียสละให้เป็นสาธารณะเป็นส่วนกลางข้อที่5ที่ท่านระบุเอาไว้ในทางพระพุทธศาสนาคือคำว่าเทวตาพลีหมายถึงทำบุญอุทิศให้เทวดานะครับ

0: ชั้นเทพเทพชั้นผู้ใหญ่เทวดาผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังๆเช่นพระอินทร์ท้าวเวสสุวรรณพระอิศวรพิฆเนศพระอุมาพระพรหมคือนึกไปเยอะเยอะพอเยอะมากนี่บางทีมันก็เหมือนกับมันไม่มีพลังนะครับมันเยอะเกินดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนี่นะครับก็หนึ่งเทวดาประจำตัวซึ่งทุกคนอาจจะมีมากมีน้อยหรืออาจจะไม่มีแล้วแต่บุญบารมีนะครับของคนคนนั้นถ้าเป็นคนที่บำเพ็ญบารมีสร้างกุศลมาสวดมนต์ภาวนาบ่อยเทวดาท่านก็จะมาเรื่อยๆนะครับบางทีอาจจะเป็นญาติเก่าเป็นพ่อแม่เก่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้ากรรมนายเวรลูกหลานเก่าๆนะครับท่านก็จะมาอยู่อาศัยใกล้เราเทวดาที่รักษาวัตถุสิ่งของเช่นรักษาพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้รักษานะครับวัตถุโบราณของมีค่าเทวดารักษารถเทวดารักษาเรือนเป็นต้นแล้วก็พวกเทวดารักษาสถานที่นะบ้านเรือนบางทีเราก็เรียกว่าผีบ้านผีเรือนพระภูมิเจ้าที่นะครับตามห้องพระตามลุกขเทวดาตามวัดธาตุเจดีย์แล้วก็ลุกขเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราที่เราต้องไปมาแล้วก็เท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับเทวดาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยท่านอยู่ใกล้มนุษย์ท่านอยู่ใกล้ตัวเราเทวดารักษาตัวเทระบดารักษาบ้านเทวดารักษาสถานที่เทวดารักษารถเทวดาที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จเจริญรุ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของข้าพเจ้าดีเนี่ยอย่าลืมอุทิศให้กับท่านนะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มฤทธิ์เพิ่มบุญให้กับท่านท่านมีบุญมากท่านมีฤทธิ์มากท่านก็สามารถที่จะอนุเคราะห์เราได้มากนะครับอันนี้คือหลักความจริงนะอย่างผมจะอุทิศตลอดนะครับอุทิศให้กับเทวดาที่ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก็อุทิศพยายามอุทิศตลอดถึงไม่ถึงเราก็ไม่รู้นะแต่ใจเรามุ่งมั่นเรามั่นใจว่าถึงนะครับเรามุ่งมั่นอย่างนั้นท่านรับหรือไม่รับเราก็ไม่ทราบแต่คิดว่ายังไงท่านก็ต้องรับกับท่านผู้ฟังเพราะเมื่อเราให้แล้วด้วยจิตที่เป็นกุศลท่านอนุโมทนาท่านก็ได้ครับฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเมื่อเราทำคุณงามความดีนะครับทำดีในโลกนี้ก็อย่าลืมเผื่อนะลืมเผื่อเทวดาท่านด้วยนะครับเผื่อเจ้ากรรมในเวรของเราด้วยท่านก็จะได้ลดความอาฆาตลดความพยาบาทไม่เตะตัดขาไม่ทำให้ชีวิตของเราประสบความยุ่งยากลำบากทำไปเถอะครับเจ้าหนี้ของเราเนี่ยมีทุกคนนะทุกคนมีเจ้าหนี้ทีนี้มีเจ้าหนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ผ่อนดอกซะมั่งนะต้นไม่ให้ก็ดอกก็ควรจะให้เดี๋ยวเจ้าหนี้หมั่นไส้เอาครับผมอย่าให้เจ้าหนี้หมั่นไส้แล้วชีวิตจะไม่มีความสุขนั่นก็คือเจ้ากรรมนายเวรเรา
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับเราก็มาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องกรรมเก่ากันต่อคนเรานั้นอยู่ได้ด้วยกรรมนะครับกรรมดีหรือกรรมชั่วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีกรรมเราก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่าเข้าสู่นิพพานกันเชิญรับฟังเรื่องกรรมเก่ากันต่อครับ
2: น้าอ่อนที่ว่าเช่าที่นาของคุณสมศรีทำน้องอิงเข้ามาหาวันนี้แปลกน้องอิงพูดกับคุณสมศรีบอกว่าพี่ติ๋มถ้าอิงตายแล้วจะมาหลอกนะคุณสมศรีสะดุ้งเพราะว่าแกเป็นคนตาขาวก็ดุน้องอิงว่าน้องอิงพูดอะไรพี่อิงกลัวผีอยู่ด้วยน้องอิงหัวเราะเศร้าๆผิดว่าทุกวันที่พูดเล่นพูดหัวกันสงสัยว่าตัวน้องอิงเองจะทำกรรมเอาไว้มากเมื่อชาติก่อนพอมาถึงชาตินี้ถึงได้มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาในขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันมีครอบครัวไปแล้วโอ้ชาตินี้ช่างมีกรรมซะเหลือเกินคุณสมศรีก็สงสารน้องอิงก็คอยช่วยพูดปลอบใจแต่ดูเหมือนว่าน้องอิงจะร้อนก็บอกกับคุณสมศรีบอกว่าอิงคงอยู่อีกไม่นานนักหรอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ศรีไม่ต้องเสียใจนะคุณสมศรีบอกใจหายรู้สึกมือเท้าเย็นเชียบเลยนะพอได้เวลา17:00 น.นะอ่อนก็มารับน้องอิงกลับบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นคุณสมศรีก็คอยน้องอิงจนบ่ายกว่าน้องอิงก็ยังไม่มาแกก็ใจคอไม่ดีคิดไปต่างๆนานาจนเวลาผ่านไปเกือบจะใกล้ค่ำน้าอ่อนก็เดินเข้ามาส่งข่าวว่าน้องอิงไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนพรัตน์ตั้งแต่เมื่อคืนคุณสมศรีกับแม่ไปเยี่ยมน้องอิงมองเห็นแล้วรู้สึกตื้นตันบอกไม่ถูกร่างกายที่ผายผอมใบหน้าซีดเซียวนอนอยู่บนที่นอนซึ่งหมอให้ทั้งเลือดทั้งน้ำเกลือ น้องอิงก็หันมา

ยิ้มยิ้มให้คุณสมศรีแล้วก็บอกความจริงอิงไม่อยากตายหรอกแต่คิดอีกทีตายตายซะได้ก็ดีเพราะว่าชาตินี้มีกรรมร่างกายก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณสมศรีก็เดินเข้าไปใกล้เตียงไปลูบแขนน้องอิงเบาๆปลอบใจอย่าคิดมากนะอิงอีกไม่กี่วันก็หายแล้วละน้องอิงก็ได้แต่ยิ้มรอยยิ้มนั้นจืดชืดเหลือเกินหลังจากนั้นคุณสมศรีก็ลากลับคืนนั้นแกก็ฝันเห็นน้องอิงมาหาแล้วก็บอกว่าน้องอิงหายป่วยแล้วแล้วต่อไปนี้คงไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีกแล้วดีใจด้วยไหมรอยยิ้มของน้องอิงแจ่มใสหลังจากนั้นคุณสมศรีก็สะดุ้งตื่นในใจก็หมกมุ่นอยู่กับความฝันพอดีน้าอ่อนเนี่ยกลับจากไปเยี่ยมน้องอิงแล้วก็เล่าว่าน้องอิงมีอาการดีขึ้นลุกขึ้นนั่งแล้วก็กินอาหารได้ดีพรุ่งนี้ก็คงจะกลับบ้านได้คุณสมศรีก็รู้สึกดีใจก็เล่าความฝันให้น้าอ่อนฟังน้าอ่อนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าคุณสมศรีกินมากนอนมากฝันมากหลังจากที่น้าอ่อนกลับไปแล้วก็ยังครุ่นคิดไปว่าตัวเองฝันไปเองวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายกว่าๆน้าอ่อนก็มาหาแล้วก็บอกว่าน้องอิงตายแล้วคุณสมศรีได้ยินแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่ามันเป็นไปได้ยังไงน้าอ่อนเล่าว่าอิงตายเงียบๆตอน2 โมงเช้าวันนี้ก่อนจะตายเพื่อนคนไข้ที่อยู่ข้างๆเตียงก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องอิงเนี่ยท่าทางแข็งแรงกินอาหารได้ดีคุยดีใบหน้าสดใสท่าทางมีความสุขมากแล้วก็สั่งให้บอกกับน้าอ่อนว่าอย่าเสียใจนะถ้าเกิดอะไรขึ้นให้ทำใจให้ได้เพราะว่าหมดเวรแล้วชดใช้กรรมหมดแล้วคุณสมศรีฟังน้าอ่อนเล่าอย่างใจสั่นๆผ่านในน้ำหูน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเย็นวันนั้นน้าอ่อนก็ไปรับศพของน้องอิงที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาไปไว้วัดคุณสมศรีไปช่วยงานทุกคืนในวันแรกก็ไปอาบน้ำศพใบหน้าของน้องอิงเนี่ยดูสดใสที่มุมปากมีรอยยิ้มน้อยๆดวงตาหลับพริ้มเหมือนกับคนนอนหลับอย่างมีความสุขงานศพผ่านคืนที่2พอเข้าคืนที่3พี่เล็กพี่ชายคนโตที่แต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วของน้องอิงก็รีบเดินทางมาที่วัดตรงไปไหว้ศพด้วยใบหน้าเศร้าหมองคุณสมศรีเองก็อดจะถามไม่ได้ว่าพี่เล็กรู้ได้ยังไงใครไปบอกเหรอพี่เล็กก็หันมาแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้พี่เล็กกลับจากไร่ประมาณ6 โมงเย็นหลังจากอาบน้ำกินข้าวแล้วประมาณ2 ทุ่มก็บอกว่าแปลกใจวันนั้นอากาศเย็นหมาก็เห่าหอนพี่เล็กก็เลยเข้าห้องพระตั้งใจว่าจะสวดมนต์แต่แล้วพอมองออกไปทางหน้าต่างครับพี่เล็กเห็นอะไรครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคืนนั้นอากาศเย็นหมาก็เห่าหอนพี่เล็กเดินเข้าห้องพระตั้งใจว่าจะสวดมนต์เสร็จแล้วมองออกไปทางหน้าต่างมองเห็นน้องอิงแต่งตัวสะอาดสีขาวทั้งชุดเดินตัวลอยๆเท้าไม่ติดดินตรงมาทางหน้าต่างพี่เล็กเรียกให้เข้าบ้านแต่น้องอิงก็ไม่ยอมเข้าพี่เล็กบอกว่านึกแปลกใจไว้เอ๊ะน้องอิงมาถูกได้ยังไงเพราะว่ามันอยู่คนละจังหวัดน้องอิงก็ไม่เคยมาด้วยท่าชักจะไม่ค่อยดีซะแล้วปรากฏว่าน้องอิงมายืนอยู่ที่นอกหน้าต่างพักใหญ่แล้วก็หมุนตัวกลับแล้วก็เดินเท้าไม่ติดดินหายไปกับความมืดในขณะที่พี่เล็กเนี่ยยืนงงอยู่รูปถ่ายน้องอิงที่ตั้งอยู่มุมห้องหล่นลงมาเหมือนกับลางสังหรณ์บางอย่างพี่เล็กก็เลยรีบเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าความร้อนใจพอมาถึงบ้านก็ไม่เห็นมีใครอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนใจก็ทําให้พี่เล็กลงมาที่วัดถึงได้เข้าใจว่าที่พี่เล็กเห็นนั้นต้องเป็นวิญญาณของน้องอิงมาหาเพื่อที่จะบอกให้มางานศพของน้องอิงนั่นเองคุณสมศรีเริ่มตาพร่ามัวเพราะว่าน้ำตามันเต็มเบ้าตาหมดแล้วแต่ต้องพยายามกลั้นเอาไว้เพราะว่าคำพูดที่ดังขึ้นในหูบอกว่าอย่าร้องไห้นะพี่ศรีอิงหมดเวรแล้วขืนอยู่ก็ทรมานคุณสมศรีก็รีบใช้ชายเสื้อซับน้ำตาเวลาผ่านไปถึงวันที่5เพราะว่าศพนี้ตั้ง7 วันคืนนั้นคุณสมศรีไม่ได้ไปช่วยงานเพราะว่าอ่อนเพลียก็เลยจะขอพักสักวันเวลา2 ทุ่มครึ่งแกก็นึกแปลกใจเพราะว่าลมพัดแรงมากก็คิดว่าฝนจะตกเมฆก้อนใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังแสงสว่างของพระจันทร์เอาไว้ต้นไม้ข้างบ้านก็โอนไปเอ็นมาเพราะว่าแรงลมต่อมาหมาก็หอนโหยหวนผิดปกติคุณสมศรีก็ใจคอไม่ค่อยดีเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวก็คิดว่าต้องมีอะไรแปลกๆแน่เพราะว่าแกกลัวมาก
ขึ้นชื่อว่าผีนี่นะแกก็รีบเข้าห้องปิดไฟเงียบแล้วก็หลับไปในที่สุดมารู้สึกตัวตื่นเอาประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงแม่เรียกว่าเพิ่งจะกลับมาจากงานคุณสมศรีลุกขึ้นไปเปิดประตูแม่ก็รีบเข้ามานั่งแล้วก็เล่าว่าเห็นน้องอิงนะมานั่งอยู่หน้าบ้านพอเห็นรถแม่เข้ามาก็เลยหายไปคุณสมศรีใจสั่นและเหงื่อไหลซึมเต็มหน้าจนครบกำหนดวันเผาคือครบ7วันหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบไม่มีอะไรเวลาผ่านไปเลยไปจนครบทำบุญ100วันหลังจากงานทำบุญ100วันน้องอิงก็มาให้คุณสมศรีเห็นอีกใบหน้าอิ่มเอิบบอกว่าไม่ต้องห่วงไปดีแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วขอให้ทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะๆอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกินความจำเป็นเพราะมันบาปและชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าไม่ว่าสัตว์หรือคนล้วนรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นใครว่ากฎแห่งกรรมน่ะเป็นเรื่องเหลวไหลไม่ใช่หรอกทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

0: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
1: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลียกระโดดเพลียไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงเสื้อสูบรถน้องพายุผิดสเปคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานคอ

0: 11ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทรถน้องพายุเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎและจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันซึ่งทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1บางกอกซิตี้ในวันที่16ตุลาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR 1กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 23:59 นตามเวลาในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้ยื่นคำขอล่วงหน้าแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปงดบินโดรนบริเวณที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชนาการเหรียญทองรายงาน
4: กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่10เตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน6พฤศจิกายนปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: กองทัพเรือจัดการฝึกจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569โดยในวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมมีการฝึกซ้อมย่อครั้งที่10ตั้งแต่เวลา 12:00 นส่งผลให้มีการปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการฝึกซ้อมใหญ่กำหนดจัดขึ้น2ครั้งได้แก่วันที่21และ28ตุลาคมนี้ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ใช้กำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายและเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาว 1,280 เมตรและกว้าง90เมตรทั้งนี้ประชาชนสามารถชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีนะครับวันที่15ตุลาคม2569พี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกท่านรวมถึงน้องๆด้วยที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ติดตามการพูดคุยเข้ามาได้ที่เพจ Army Radio นะครับบอกกันหน่อยว่าในพื้นที่ที่น้องๆอยู่เนี่ยสถานการณ์รวมถึงเรื่องราวต่างๆในขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นข่าวสารที่เราต้องติดตามกันเนี่ยมาฝากกันเช่นเคยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา14ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับใครได้ดูบ้างหรือเปล่าที่ทำเนียบรัฐบาลการจัดการประชุมเป็นการเลี้ยงอาหารค่ำนะครับให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF นะฮะที่เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ประชุมกันอยู่ในขณะนี้ไฮไลท์เมื่อวานนะครับอยู่ที่น้องเน่เยาวชนสาวชาวไทยของเรานะครับเจ้าของแชมป์อเมริกา Got Talent เมื่อคืนนี้โอ้โหเรียกว่าเวทีเดือดเลยเนี่ยนะครับก็ในงานเลี้ยงนะฮะช่วง Welcome Dinner เนี่ยมีการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมน้องเนเน่นะครับรัติการอําลอยก็ได้ขึ้นโชว์เพลงซอมบี้นะฮะแล้วก็เพลงสมสารของวงโลโซด้วยนะครับซึ่งเพลงสมสารเนี่ยเป็นเพลงโปรดของท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านได้ไปตรวจดูการจัดงานเมื่อช่วงวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอันนี้ต้องเท้าความก่อนนะครับท่านบอกว่าการที่ได้มีการเชิญน้องเนเน่เนี่ยมาขึ้นร้องเพลงอันนี้ถือว่าเป็นสีสันในงานที่สำคัญมากๆเพราะว่ามีตัวแทนกว่า191ประเทศทั่วโลกอ่ะที่เขาเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารเขามาร่วมประชุมกันแล้วก็แต่ละคนบอกว่าเขารู้จักน้องเนเน่เป็นอย่างดีเพราะว่าตั้งแต่น้องที่มีการประกวดอเมริกา Got Talent เขามีการติดตามน้องมาตลอดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แขกก็เรียกว่ามายืนชิดติดขอบเวทีนะฮะร่วมสนุกแล้วก็ให้กำลังใจน้องไปเป็นตามๆกันงานนี้ก็เรียกว่าคลึกครื้นนะครับสร้างความครื้นเครงให้กับทุกคนโดยเฉพาะบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศเนี่ยก็ร่วมรู้สึกแล้วก็มีอารมณ์ร่วมภายในงานที่น้องได้มีการร้องเพลงด้วยนะครับน้องเนเน่ถือว่าเป็นเยาวชนที่เป็นต้นแบบนะครับของน้องๆเยาวชนหลายๆคนน้องมีความพยายามมากๆจากนักดนตรีที่ได้ดนตรีตามความฝันเนี่ยนะครับสู่การประกวดในเวทีระดับโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงไม่ได้แค่ตัวเองแหละสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยนะครับซึ่งน้องก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกหลายคนนะครับอยากจะฝากเสียงตรงนี้ไปถึงน้องๆเด็กๆนะครับที่ฟังอยู่แล้วเรามีความฝันเนี่ยไม่อยากให้ทิ้งความฝันตัวเองนะครับก็อยากจะให้ฝึกฝนนะฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่ของเราแต่ว่าวันต่อไปเนี่ยความพยายามมันย่อมส่งผลแน่นอนครับน้องๆวันหนึ่งต้องเป็นวันของเรานะครับความพยายามที่สะสมมามันจะต้องปรากฏผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับไปดูกันที่เรื่องราวที่เป็นเรื่องที่หลายคนได้มีการพูดถึงแล้วก็ติดตามกันนะครับอย่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับก็คือระหว่างเมื่อวานนี้14ถึง22ตุลาคมตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเพื่อทรงทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรโดยมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของโลกแห่งสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพระองค์จะทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซีคิสมุนะฮะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมที่เมืองซัปโปโรพร้อมกันนี้ก็จะมีการพระราชทานเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยนะครับซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพระราชบดีที่22ตุลาคมเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็นำมาพูดคุยให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับซึ่งกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่หลายคนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันนะครับหลายคนก็คงได้มีการติดตามดูว่า อาจจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถนะครับแล้วก็ทรงเป็นต้นแบบของสตรีไทยในยุคใหม่โดยแท้จริงนะครับไปดูกันที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างนะฮะในช่วงนี้เป็นอย่างไรฝนตกมั่งไหมเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาถามไปแล้วก็บอกว่าตกนะครับเพราะว่าในช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะฮะพื้นที่อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับซึ่งบรรยากาศเป็นแบบเนี้ยนะฮะต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่19ตุลาคมส่วนที่เขาบอกว่าจะเป็นฝนปลายฤดูหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามเพราะว่าช่วง 20-28 ตุลาคมเนี้ยกรมอุตุบอกว่าลมหนาวเริ่มพัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเป็นสัญญาณลมหนาวนะในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะเริ่มรู้สึกก่อนขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องคลื่นลมก็ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักขึ้นตั้งแต่ชุมพรลงไปต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงในช่วงนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่28ตุลาคมนะฮะก็ประเทศไทยตอนบนก็เริ่มมีฝนลดน้อยลงก็มีบ้างแหละแต่น้อยลงเนี่ยนะครับอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทุกคนโดยตรงนะก็ต้องระมัดระวังกันไว้หลายคนเกิดอาการไม่สบายบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นอาการภูมิแพ้ขึ้นนะในช่วงที่อากาศแบบฝนจะตกไม่ตกอากาศเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเนี่ยนะฮะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยทางที่ดีเนี่ยทำร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงนะครับตามคำแนะนำของแพทย์ของหมอของผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรามีการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะในช่วงนี้ฝนที่ตกลงมานะครับแต่ก็ดูเหมือนปริมาณน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยนะครับก็ยังส่งผลกระทบทำให้มีหลากหลายจังหวัดนะครับก็เจอกับเรื่องของอุทกภัยล่าสุดปภ.ได้มีการสรุปใน20จังหวัดเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันต่อว่าเขาจะสรุปว่ามีกี่จังหวัดเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากในช่วงที่ผ่านมา20จังหวัดแต่ถ้าเราดูแนวโน้มนะครับก็บอกว่ามีแนวโน้มที่ระดับน้ำเริ่มลดลงหรือบางพื้นที่ก็เริ่มทรงตัวนะครับก็คือมีสัญญาณที่ดีขึ้นแหละเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบในส่วนของปภ.ในส่วนของรัฐบาลเองเขาก็เยียวยาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่บางครัวเรือนก็ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วบางครัวเรือนก็อยู่ระหว่างการโอนเงินใจเย็นๆคุณผู้ฟังนะครับอยากจะให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยรอนิดนึงนะครับไม่นานแน่นอนนะครับตามที่รัฐบาลได้มีการแจ้งกันออกมานะครับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็เดินหน้านะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับเราจำได้ไหมเราเคยเล่ากันไปแล้วเรื่องของน้องๆรดจิตอาสากว่า 5,000 คนนะครับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เจอกับสถานการณ์เนี่ยน้องๆรดจิตอาสาเหล่านี้ซึ่งเขาเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำรองของประเทศด้วยเวลาเขาจบนักศึกษาวิชาทหารไปแล้วเนี่ยกำลังพลเหล่านี้ก็ร่วมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันควบคู่ไปกับหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีที่อำเภอเขาย้อยอำเภอเขาย้อยนี่ก็หนักนะครับมณฑลทหารบกที่15ยังคงดูแลกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายในส่วนของสิ่งของจำเป็นนะฮะสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงต่างๆแล้วก็มีการจัดในเรื่องของการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ปราจีนบุรีก็เริ่มที่จะฟื้นฟูพื้นที่กันและในส่วนของกองพันทหารม้าที่2นะครับก็เข้าเร่งดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับแล้วก็มีการบรรจุถุงยังชีพเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยที่ระยองเนี่ยระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ไปทำความสะอาดฟื้นฟูกันในส่วนของปภ.จังหวัดในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนก็ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์นะครับก็ดำเนินการกันแหละในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองนะครับก็ ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันกองทัพไทยคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับกองทัพไทยเขาจัดกิจกรรม Breaking Day นะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ดำเนินการไปทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมกรุงเทพมหานครใน7เขต16จุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่บางนา1จุดคณะยาว4จุดเขตบึงกลุ่ม2จุดนะครับเขตบางกะปิ4จุดเขตสวนหลวง3จุดเขตพระโขนง1จุดแล้วก็ที่บางเขนอีกจุดหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะฮะบอกว่าในช่วงนี้ขอให้ร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะนะครับตามจุดที่เขามีการจัดไว้ให้เพื่อเป็นการช่วยคืนความเรียบร้อยนะครับให้แก่สภาวะแวดล้อมแล้วก็เป็นการลดปัญหาขยะตกค้างด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังสถานการณ์น้ำลดลงให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อนะฮะกับช่วงของนิทานเรื่องร่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
1: Hide and seek.
2: เรื่องเล่นซ่อนหาพรางตัว

0: Shall we play hide and seek? Fluffy Bunny asked his friends.
1: Sure,
0: answered Snake, Chameleon, Butterfly, Frog, and Mantis all together.
2: อากาศแจ่มใสปกปุยออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าปกปุยเล่นซ่อนหากับงูกิ้งก่าผีเสื้อกบและตั๊กแตน
0: Okay, all of you go and hide, said Fluffy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ทุกคนพร้อมหรือยัง
1: Rustle, rustle, rustle.Everybody is gone.
2: พรึบทุกคนหายไปในพริบตา
0: Where are you all? Fluffy calls out.
2: ปุกปุยลืมตาเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกัน
0: Fluffy sees a flower moving.Ah, I see you, butterfly, says Fluffy.
2: ดอกไม้ยุกยิกได้จ๊ะเอ๋คุณผีเสื
0: ้อ Fluffy sees two rolling eyes in a tree. Ah, I see you, chameleon.
2: กิ่งไม้มีลูกตาคุณกิ้งก่าแน่ๆเลย
0: Fluffy sees a leaf moving. Ah, I see you, Mantis, says Fluffy happily.
2: ใบไม้ขยับขาเจอแล้วคุณตั๊กแตน
0: Fluffy hears a sound behind a rock.Ah, I found you, frog, says Fluffy.
2: เสียงอะไรหลังก้อนหินก่อหญ้าสั่นไว้นั่นไงคุณกบ
0: Fluffy sees ripples in the river. Ah, I found you, snake, says Fluffy.
2: เงากระเพื่อมในน้ำหญ้าเขียวริมลำธารคนงูเขียวออกมาซะดี
1: ๆ Yes, I found all of you. What fun to play hide and seek, says Fluffy.
2: ปุกปุยดีใจหาเพื่อนเจอเร็วไวร่างตัวเก่งแค่ไหนปุกปุยตาไวหาเจออยู่ดี
0: Then Fluffy and his friends see their mothers.
2: ได้ยินเสียงลูกจ๋าแววมาแต่ไกล
3: It's time to go home and eat,
0: says Mummy Bunny.
2: คุณแม่ถามเล่นโซนเหนื่อยไหมกลับไปพักผ่อนกันเถอะเด็ก
0: ๆ Fluffy and his friends happily follow their mother's home.
2: แม่ลูกพร้อมหน้าพากลับบ้านอย่างสุขใจ

0: Hide and Seek Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Chameleon Chameleon Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
0: Butterfly B-U-T-T-E-R F-L-Y Butterfly Butterfly
1: ผีเสื้อ
0: Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
0: Frog, F R O G, frog, frog.
1: Gob.
0: Snake, S N A K E, snake, snake.
1: Moo.
0: Bunny, B U N N Y, ba.Bunny
1: กระต่าย
0: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
1: ขนปุกปุย
0: Hide H I D E Hide Hide
1: ซ่อน
0: Found F O U N D Found Found
1: ค้นพบพบ
0: Friend F R I E N D Friend Friend
1: เพื่อน

0: Hide and Seek. Story by Pacharapon Lamsam. Illustrated by Sutatet Jabagia. Published by the Kid Bork Publishing Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพประกอบโดยสุธาเทพจปากียาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒนสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Chameleon Chameleon Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
2: Butterfly Butterfly Fly Butterfly Butterfly
1: ผีเสื
2: ้อ Mantis Mantis Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
2: Frog FROGFrog Frog
1: กบ
2: Snake S-N-A-K-E Snake Snake
1: งู
2: Bunny B-U-N-N-Y Bunny Bunny
1: กระต่าย
2: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
1: ขนปุกปุย
2: Hide H I D E Hide Hide
1: ซ่อน
2: Found F O U N D found found
1: ค้นพบพบ
2: friend F R I E N D friend friend
1: เพื่อน

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2569กันบ้างนะครับอย่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งทุกหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเขาเร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดแก่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เวลา 14:13 โดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรภายหลังจากบูรณปฏิสังขรณ์จากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีจัดขึ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับซึ่งมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและหน้าที่แห่งนี้เองนะครับโอกาสนี้พลเอกนรทิพย์ผุยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังน้องๆครับพระมหาพิชัยราชรถเกริญบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวรศรีวิกาการพระยานมาสามลำคาญเวชยันตราชรถราชรถน้อยเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นราชประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรือการอัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเราเห็นหลากหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมนี้แล้วคุณผู้ฟังเรื่องของการเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมกันนะครับทำดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13นะครับเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20ตุลาคมท่านใดที่สนใจเรียนเชิญนะครับ9:00 น.ถึง15:00 น.ของทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์กิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปเราได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่จุดไม่ได้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนที่จะพร้อมใจการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเขาจะมีการนำดอก

ไม้จันทร์ทั้งหมดไปส่งยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็สามารถที่จะได้ใช้ดอกไม้จันทร์อันนี้แหละครับในการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนากองทัพบก

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงตรงนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนที่มารับชมการซักซ้อมเรือพระราชพิธีนะครับซึ่งเป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายของกองทัพเรือนะครับที่เขาจัดขึ้นในการจัดรูปกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569กองทัพเรือเขาดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ฟังซึ่งภายหลังจากการซ้อมย่อยในวันนี้แล้วนะครับการซ้อมใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันมีอยู่2ครั้งก็คือครั้งแรกในวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่คือวันที่28ตุลาคม
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเล่นชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิIsuzu จัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: ยาอุปสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ระวังนะลูกอย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานข

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: IMF ห่วงเทคโนโลยี AI มาพร้อมกับความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหากสิ่งเหล่านี้พุ่งเป้าไประบบการเงินจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงเครือข่ายต่อต้าน IMF ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สะท้อนเสียงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจบางช่วงเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามติดป้ายบนสะพานลอยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านโฆษกตำรวจยันยังไม่ดำเนินคดีกับม็อบ IMF ยันไม่ใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลยันข่าวเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยเป็นเรื่องเท็จชี้จงใจดิสเครดิตทำแปดเปื้อนส่งศูนย์ข่าวปลอมตรวจสอบแล้วแนะประชาชนเช็คก่อนแชร์บอกไม่ต้องชอบหรือมองเป็นผลงานรัฐบาลแต่ขอให้ช่วยกันสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์สื่อโลกรอยเตอร์สินหัวชมไทยแกร่งรับมือวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานได้ดีรัฐบาลไม่ได้มองข้ามเศรษฐกิจโตช้ารายได้ประชาชนตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ตั้งแต่15ถึง16ตุลาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026คณะผู้แทนไทยกัมพูชาร่วมประชุม UNCLOS ครั้งที่2วันแรกประชุมแบบปิดไม่ให้สื่อเข้าร่วมนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีฉลอง95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรองโฆษกรัฐบาลขออย่ามองแค่ตัวเลขเดียว GDP 2% มาวัดค่าประเทศไทยยันเศรษฐกิจโตต่อเนื่องเช็คเลยเงินเข้าวันนี้ปภ.ออมสินลุยโอนเยียวยาน้ำท่วมรอบใหม่ 149,911 ครัวเรือนทุ่มก้อนโตทะลุพันล้านครอบคลุม17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมโยธาแจงดราม่าอดีตปลัดมหาดไทยแค่ความเห็นส่วนตัวยันจบแล้วไม่มีต่อความยาวสาวความยืดมหาดไทยอย่างรักกันดีทบ.โต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศกทม.เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้รับน้ำจากปทุมธานีพร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่องเตือน11ชุมชนนอกแนวคันจุดฟันหลอระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAATแจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากลตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราพออายุมากขึ้นนี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่อยู่กับเราหูก็เริ่มจะตึงผมก็ขาวตาก็ฝ้าฟางแล้วมีหลายคนที่มีปัญหาที่เจอกันเยอะก็คือปัญหาเขาเรียกว่าเหงือกจ๋าฟันลาก่อนนะอายุยืนเกินนะฟันไม่อยู่แล้วไปแล้วลาแล้วนะ50 60บางคนนี่ฟันหลอนะครับบางคนก็ต้องใส่ฟันเทียมใส่ฟันยางตอนใส่นี่ก็ดูดีท่านผู้ฟังนะแต่พอเอาถอดออกแล้วเอามาล้างเอาใส่แก้วแล้วเอาไปล้างเอาไปแช่นี่พอเคี้ยวปากเข้าไปนี่คางแทบชนจมูกนะบางทีลูกหลานมันก็ขำมันก็น่ากลัวคือมันก็ยอมรับว่ามันเป็นสังขารนะสังขารที่ทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างก็มีอายุการใช้งานไปตามวัยตามวันเวลาเราห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะชะลอเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นไวไม่ให้มันเกิดขึ้นมากเกินไปท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนในโลกนี้ 90% จะมีปัญหาในเรื่องเหงือกนะครับทั้งที่รู้ตัวได้ไม่รู้ตัวแล้วก็ 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งเกินครึ่งเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพช่องปากองค์การอนามัยโลกพบว่าโรคฟันผุและโรคเหงือกนับเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะถือว่าเป็นเยอะนะท่านผู้ฟังคือมันฟังดูก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่อันตรายผมก็เป็นแต่ถ้าวันไหนมันปวดขึ้นมานะครับปวดขึ้นมาหรือว่ามันอักเสบขึ้นมามันเรื้อรังขึ้นมารุนแรงขึ้นมาโอ้โหมันทรมานนะครับมันทรมานใครมาพูดมาคุยนี่อารมณ์เสียไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยด้วยเขาเรียกว่าหน้าตาบอกบุญไม่รับอย่าไปบอกบุญเชียวแต่คนที่กำลังปวดฟันเนี่ยอย่าไปบอกบุญอย่าไปคุย3วัน5วันก็มันจะหายอักเสบท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีท้องนะครับคนที่กำลังตั้งท้องนี่อย่ามีปัญหาเรื่องฟันนะครับมันจะมีผลกับทารกที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ด้วยนะครับที่เป็นกันใหญ่ๆมันมีอยู่2 อย่างก็คือเหงือกอักเสบแล้วก็เขาเรียกปริทนอักเสบนะครับเหงือกอักเสบนี่ก็คือสีของเหงือกนี่มันจะเปลี่ยนจากสีชมพูปกติมันจะแน่นเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงหรือแดงเข้มบางคนอาจจะคล้ำไปเลยนะครับบางคนนี่ถ้าเหงือกดีๆนี่มันจะแน่นกับแนบกับฟันแต่ถ้ากดแล้วมันนิ่มมันยวบมันบวมนี่ก็คือแสดงว่ามันอักเสบแล้วนะครับบางคนแค่แปรงสีฟันไปโดนนี่ก็เลือดออกอันนี้ก็ต้องรีบไปดูแลรักษาไปหาหมอท่านผู้ฟังปริทนก็คือมันเกิดต่อจากเหงือกอักเสบจนกระทั่งว่าเกิดการละลายตัวของกระดูกที่หุ้มรากฟันของเราก็คล้ายกับไม้ท่อนใหญ่ที่ปักอยู่บนดินเลนนะไม้ท่อนใหญ่ๆท่านผู้ฟังที่ปักอยู่บนดินเลนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการโยกคลอนได้ง่ายถ้าไม่ได้รับการรักษาก็ในที่สุดก็ต้องถอนฟันทิ้งถอนแล้วมันก็ไม่งอกขึ้นมาอายุมากแล้วมันไม่งอกต้องใส่ฟันปลอมนะครับทีนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีท่านผู้ฟังนะครับก็อย่าให้เหงือกมันร่นอย่าให้ฟันโยกคลอนคือถ้ามันมีปัญหาฟันโยกคลอนมีกลิ่นปากแรงมีเลือดออกแล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะครับแปรงฟันให้สะอาดไหมขัดฟันก่อนนอนอย่าให้มีพวกเศษอาหารติดฟันนะครับเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเนี่ยจะเข้าสู่จะทำให้ฟันเรามีปัญหาบางทีมันเข้าสู่กระแสเลือดถ้ามันมีแผลขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าไปสู่กระแสเลือดเราได้อาจจะมีโรคอย่างอื่นติดตามมาด้วยนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งท้อง ดูแลรักษาฟันกับท่านผู้ฟังครับอย่าให้เกิดอาการเหงือกจ๋าฟันลาก่อนฝากเอาไว้ครับกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริ

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องไปเกิดไม่ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังครับ
1: นะทีฆะมายุงลัพเตทะเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงศรีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชลบุรีนี่เองแถวพนัสนะครับมีแม่เฒ่าคนหนึ่งชื่อแม่เฒ่าหล่อชื่อเต็มมาทองหล่อละแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มักจะเรียกชื่อกันสั้นๆนะเขาเรียกยายหล่อยายหล่อนี่แก่มากแล้วแล้วแกก็หูตาไม่ค่อยดีอีกด้วยทุกวันแกก็เฝ้าแต่สวดภาวนาขอให้ตาหลงผัวแกเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจงไปผุดไปเกิดในที่ดีๆในที่สบายๆขอให้เกิดในท้องของคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองเกิดมาสุขภาพดีไม่มีโรคภัยอะไรติดตัวเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุขสบายแล้วถ้าเขาเกิดเป็นลูกหลานของคนมีเงินมีทองเขาก็จะได้มีกินมีใช้อย่างไม่เดือดร้อนอยากกินอะไรก็ได้กินอยากจะได้สิ่งของอะไรก็จะได้สมความปรารถนาเพราะว่าชาติเนี้ยเขามักจะอยู่กับความอัตคัดขัดสนจนยากกินอยู่อย่างลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานนี่แกก็คิดแกก็ภาวนาของแกอย่างเงี้ยยายหล่อแกหาโน่นหานี่ข้าวปลาอาหารดีๆที่ตาหลงผัวแกเคยชอบเนี่ยมาใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกวันจนเพื่อนบ้านพูดกันว่าแกจะสรรหาอะไรกันนักหนาเมื่อก่อนตาหลงมีชีวิตอยู่ไม่เห็นแกทำอย่างนี้อ้าวก็คนตายไปแล้วก็ต้องทำให้ดีหน่อยเจ้อ้าวแล้วตอนที่เขายังอยู่มีลมหายใจแล้วทำไมไม่ทำให้แกกินก็ตอนนั้นแกก็บอกไม่ต้องยุ่งยากหรอกมีอะไรก็กินไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทำให้เขาดีๆกินดีๆกับเขาบ้างยายหล่อก็ตอบโต้ชี้แจงให้เพื่อนบ้านเข้าใจแบบเนี้ยแกงหมูแกงวัวอะไรไม่รู้แกก็แกงใส่บาตรไปให้โดยปกติเมื่อก่อนแกมีชีวิตอยู่ก็จะกินแต่พวกแกงส้มต้มจืดผักกาดเค็มน้ำพริกเผาผักต้มอะไรของแกไปตามประสาคืนนึงตะหลงผัวแกมาเข้าฝันมาบอกยายหล่อแกไม่ต้องทำอะไรให้ข้ามากมายนักหรอกยายหล่อตัวแกเองนะกินเองซะมั่งเดี๋ยวไม่ต้องห่วงหรอกคนตายแล้วไม่กินไม่อยู่อะไรหนักหนาแล้วห่วงตัวเองให้มากมากข้าตายแล้วแกไม่ต้องห่วงอะไรให้มันยุ่งยากลำบากลำบนอ้าวก็ข้าอยากจะให้แกกินดีๆกับเขามั่งอ่ะข้านะไม่ต้องการอะไรแกเองที่ยังมีลมหายใจอยู่แกกินเข้าไปเถอะแกอยากจะกินอะไรก็กินไม่ต้องเอามาให้ข้าไม่ต้องการอะไรไม่ได้หรอกแกลำบากมามากแล้วแกจะได้สบายกับเขามั่งแกที่ยังต้องลำบากข้าตายแล้วจะลำบากอะไรล่ะยายหล่อก็ไม่ยอมเชื่อที่ผัวมาเข้าฝันก็ยังคงหากับข้าวที่แกคิดว่ามันดีสุดยอดเอามาทำใส่บาตรให้ตาหลงทุกวันฮะตาหลงมาเข้าฝันห้ามตั้งสองคนสามคนแล้วแต่ยายหล่อก็ไม่เชื่อตะหลงเลยหายเงียบไปจนสองปียายหล่อผมงอกขาวโพลนไปทั้งหัวตะหลงมาเข้าฝันอีกข้าบอกอะไรแกก็ไม่เคยเชื่อเลยนะยายหล่อข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ต้องการอะไรเพราะข้าตายแล้วตัวแกเองอ่ะยังจะต้องกินต้องอยู่กินเข้าไปที่แกมีอะไรดีๆแกก็กินเองเลยนะข้าไม่ต้องการแกรู้หรือเปล่าว่าข้าน่ะสงสารแกมากแต่ข้าไม่รู้จะทำยังไงให้แกเชื่อก็ได้แกมันดื้อจริงๆแกรู้ไหมที่ข้าเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะที่ว่าอดๆอยากๆมันเป็นเพราะว่าข้าเคยทำไม่ดีเอาไว้อะไรไม่ดีแกทำอะไรไม่ดีคนอย่างแกน่ะเหรอจะทำไม่ดีข้าไม่เชื่อแกหรอก
2: แกอย่ามาพูดเล่นอย่างนี้นะข้าไม่ชอบไอ้แกพูดเล่นอย่างนี้ข้าเนี่ยอยู่กับแกมาตั้งหลายสิบปีทำไมข้าจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนยังไงข้าไม่เคยเห็นแกทำบาปทำกรรมอะไรเลยนี่แกน่ะมีแต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดโน่นเจ็บนี่ไอ้โกรกกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็ไม่มีอะไรจะกินก็เรามันยากจนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนหลังจากที่แกตายนี่ข้าก็พอมีเงินอยู่มั่งก็ข้าได้เงินคนแก่เดือนละ500นั่นน่ะแล้วข้าก็เอาผลหมากรากไม้ในสวนไปขายไอ้สวนเรานี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะตอนที่แกยังอยู่นี่มันไม่ออกลูกออกผลอะไรเลยแต่หลังจากที่แกตายไปแล้วฝรั่งก็มีลูกส้มโอก็มีลูกชมพู่ก็มีให้เอาไปขายน้อยหนาก็ขายได้เงินข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นสมัยที่ตะหลุงอยู่นี่ผลหมากรากไม้ไม่ออกลูกออกผลอดอยากปากแห้งกันทั้งผัวทั้งเมียพอหลังจากตะหลุงตายจากไปแล้วพวกมันก็พากันออกลูกดกเต็มต้นเลยให้ยายหล่อเก็บขายแล้วนี่ตั้งนานแล้วทำไมแกยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกนี่ฮะแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกไปเกิดเถอะข้าอยู่ได้ข้ายังไม่เคยบอกแกหรือไงเออสงสัยข้าจะลืมข้าน่ะเป็นห่วงแกใช่แต่ข้าก็ยังไม่ได้ไปเกิดหรอกทำไมอ่ะก็ข้ายังมีเวรกรรมอยู่อ่ะที่เอาอีกแล้วแกพูดอะไรของแกน่ะกรรมอะไรแกอยากจะรู้ไหมว่าทำไมข้าเกิดมาแล้วมันถึงลำบากลำบนอย่างนั้นแล้วแกรู้เหรอรู้หมดแล้วก็เมื่อชาติก่อนนะข้าน่ะเป็นคนไม่ดีที่ข้าอดอยากก็เพราะว่าข้าหวงของคนอื่นกินหมาแมวมันจะกินข้าก็ไปแกล้งมันเอาไม้ไปทิ่มไปตีมันแมวจะกินข้าวเขาก็เอาตีนเขี่ยมันตกกุฏิพระเลยหมามันนอนแทะกระดูกอยู่ใต้ศาลาข้าก็เอาก้อนอิฐไปโยนใส่หัวมันดังโป๊กมันร้องเอ๋งเอ๋งแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวไปเกิดไม่ได้จากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับเดี๋ยวก็จบในชั่วโมงนี้รอฟังกันอาจารย์ยอดท่านก็เราได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆข้นนะครับเข้มข้นเลยก็คือเนื้อกิโลหนึ่งเนี่ยได้แค่4ขวดได้แค่ประมาณ4ขวดมีหลายคนที่เทไม่ออกเขย่านะครับผมแนะนำให้เขย่าแรงๆก่อนคือสมุนไพรทุกชนิดนะครับถ้ามีเนื้อเนี่ยต้องแนะนำให้เขย่าอันนี้เป็นน้ำมังคุดยิ่งต้องเขย่านะครับเขย่าให้มันกระจายแล้วค่อยทานแล้วก็มีสมุนไพรอีก20กว่าตัวคุ้มกับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีคุณค่าไม่มีน้ำตาลเรื่องความปลอดภัยไม่มีสารกันบูดรสชาติหวานๆเนี่ยเป็นรสชาติของมังคุดแท้ๆเลยท่านผู้ฟังแล้วก็สารกันบูดไม่มีถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนก็ไม่ดีเท่ารู้จักตัวเองเพียงคนเดียวนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะจะไปวิ่งไปวัดโน้นไปวัดนี้ไปตรงโน้นไปตรงนี้ถ้าใจเราไม่สงบมันก็เหมือนเดิมท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราใจสงบเสียจะนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็สงบแล้วก็สบายอยู่ที่ใจนะครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเองนะครับบางคนเก่งทุกอย่างนะครับรู้ทุกอย่างเรื่องของชาวบ้านเก่งหมดยกเว้นเรื่องของตัวเองอันนี้ลำบากหน่อยรู้ตัวเองสำคัญที่สุดนะครับรู้ว่าเราเป็นยังไงนิสัยใจคอยังไงกิเลสเราเป็นยังไงนะครับเราชอบอะไรข้อดีเราเป็นยังไงข้อเสียเราเป็นยังไงนะครับให้ถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆอันนี้พระท่านว่านะแต่ผมไม่ได้มาสอนเอามาเล่าสู่ฟังเราก็รู้ว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยกินอะไรมันถูกกินอะไรมันแพ้ทำอะไรที่ทำให้เราป่วยผมว่าเจ้าตัวนั่นแหละรู้ที่สุดว่าพฤติกรรมยังไงที่เราสังเกตแล้วเราทำแล้วมันป่วยทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเราเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่เหมือนกันเพราะว่าการแพ้การไม่แพ้ หรือว่าของแสลงของไม่แสลงนี่มีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะรู้ว่าอ๋อถ้าเราทำอย่างนี้แบบนี้เรากินตัวนี้เรานอนแบบนี้นะครับนอนอดตัวนี้มากินพร้อมตัวนี้เรามาทำอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราแหละจะรู้ตัวนะครับเราก็เลี่ยงพฤติกรรมแบบนั้นเพราะว่าโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงพวกนั้นน่ะส่วนมากน่ะมีเยอะนะครับโดยเฉพาะอาหารการกินนะครับรู้ว่ากินตัวไหนแล้วเราปวดหัวความดันขึ้นเราก็อยากกินน้ำตาลขึ้นก็อยากกินท่านผู้ฟังแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากเพื่อนดีๆเอาไว้แม้ว่าจะเป็นอะไรนะครับลองน้ำมังคุดไปสัก3ขวดจะดีหรือไม่ดียังไงก็ถามคนที่เขาเคยกินนะครับถามคนที่เขาเคยกินปกติแล้วผมก็จะออกสัมภาษณ์ออกถามออกคุยเยอะแต่ช่วงนี้นะครับไม่ได้ไปช่วงโควิดก็หยุดงดสัมภาษณ์ก่อนเอาสักระยะหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังนะครับผมก็จะได้ออกเยี่ยมออกพบท่านผู้ฟังผมมีอะไรของดีอะไรหลายอย่างจะไปแจกท่านผู้ฟังนะครับก็ได้เจอกันนะครับก็จะพยายามไปทุกๆจังหวัด360บาทท่านผู้ฟังครับขวดหนึ่งฝากเอาไว้นะครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานเรื่องอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังไปเกิดไม่ได้
1: เอ้ยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะทำอย่างนั้นนะนะมันเรื่องชาติก่อนไม่ใช่ชาตินี้ก็นั่นแหละเขาว่าแกเป็นคนดีก็น่าจะดีมาจากชาติก่อนแล้วก็ไม่รู้สิว่าแต่ว่าแกอยากจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมเราไม่มีลูกกันเลยสักคนหนึ่งอ่ะไม่แกก็ข้าคงจะเป็นหมันนะมั้งมันจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่ข้ารู้เนี่ยข้าชอบไปแกล้งหมามันติดเต้งอ่ะแกเหรอก็ใช่อ่ะสิข้าชอบแกล้งมันเห็นเป็นไม่ได้ต้องเอาไม้ไปตีมันเอาก้อนดินไปกว้างมันบางทีข้าก็เอาไม้ยาวๆไปงัดพวกมันทำเหมือนกับจะหามหมูอย่างนั้นแหละพอเลยข้าไม่อยากฟังแล้วทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ล่ะนี่ฮะแกเชื่อแล้วใช่ไหมว่าข้าทำอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ข้าไม่อยากพูดแล้วที่แกเจ็บป่วยก็เขาเรื่อยเปื่อยไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่หนุ่มๆมาเลยนะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะแกรู้หรือเปล่าข้าก็กำลังจะบอกแกอยู่พอดีที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าข้าชอบฆ่าแกเคยฆ่าคนด้วยเหรอชาติก่อนโน้นน่ะเอ็กดิแกนี่มันร้ายหน้าดูเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนฟังสิอย่าเพิ่งเหมาอย่างนั้นอ้าก็แกบอกอ่ะไม่ใช่คนไอ้ข้าน่ะไม่ใช่คนพวกนกหนูหูปีกอะไรปลากบเขียดอึ่งอ่างอะไรพวกนั้นน่ะนึกว่าฆ่าคนแค่สัตว์ก็ทำให้ข้าเจ็บป่วยไม่เลิกไม่ราแล้วถ้าฆ่าคนนะครับคงจะแย่ยิ่งกว่านี้แต่ว่าชาตินี้แกไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรนี่นะแกคงจะเกิดใหม่ในที่สุขสบายร่ำรวยมีเงินมีทองแข็งแรงทำงานทำการขยันขันแข็งข้าก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้ข้ายังอยู่ใช้กรรมอยู่เลยเนี่ยข้าน่ะสงสารแกเหลือเกินนะ อยากจะช่วยแกรับกรรมด้วยแกแบ่งกรรมให้ขมังก็ได้มันแบ่งกันไม่ได้หรอกกรรมนั่นน่ะไม่ใช่สตังค์นี่คนไหนทำคนนั้นก็รับไปข้าจะทำบุญกรวดน้ำไปให้แกอีกนะไม่ต้องแล้วข้าอยากให้แกหาความสุขใส่ตัวมั่งไม่ต้องห่วงข้าหรอกยังไงเสียข้าก็ต้องใช้กรรมอีกนานนี่ถ้าแกขืนดื้อรั้นอีกไม่ฟังอีกนะข้าจะไม่มาหาแกอีกแล้วนาแม่เท่าหล่อแกสะดุ้งตื่นลืมตาโพลงโอ้นี่เราฝันไปเนี่ยโถหน้าสงสารตาหลงเหลือเกินทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยบาปกรรมนี่มันติดตัวติดวิญญาณไม่เลิกไม่หลุดไปเลยนะพอเช้ายายหล่อใส่บาตรพระแล้วก็กรวดน้ำแกก็ต้องกรวดส่งไปให้ตาหลงอยู่ดีเสร็จแล้วก็ชะงักตอนที่นึกถึงว่าเขาบอกว่าจะไม่มาหาอีกเอ๊ะมันเรื่องอะไรจะมาห้ามกรวดน้ำให้แกก็กรวดน้ำให้ตาหลงเหมือนเช่นทุกวันแต่ตาหลงก็หายเงียบไปไม่มาเข้าฝันอีกเลยวันหนึ่งกำนันเล็กมาที่บ้านมาคุยกับยายรอเรื่องที่สวนที่บ้านพูดให้แกคิดว่าถ้าต่อไปแกตายไปแล้วไอ้ที่ดินทั้งสองแปลงที่ติดกันมันก็จะไม่มีเจ้าของเพราะว่าแกไม่มีคนรับมรดกลูกเต้าไม่มีแต่ถ้าแกขายซื้อขณะที่แกยังมีชีวิตแกจะได้กินได้ใช้เงินที่มันควรจะเป็นของแก
2: นี่กำนันพูดจริงๆหรือนี่ฮะ
1: อ้าวก็มันไม่จริงตรงไหนล่ะยายหล่อลองคิดดูนะตัวแกน่ะไม่เคยคิดเรื่องเนี้ยก็ต้องมาคิดว่าถ้าแกตายก็จะไม่มีใครอีกแล้วเอ๊ยกให้วัดจะดีไหมจะได้บุญมากมายติดตัวไปในชาติหน้าปรากฏว่ากำนันเล็กหวนกลับมาหลังจากนั้นอีก7วันยิ้มอ่อนโยนกับแม่เฒ่ามาเชียวเขาเป็นหนุ่มใหญ่หน้าตาดีมีเมียสองคนมีทั้งเมียหลวงเมียน้อยเอาว่าไงยาย
2: ก็ไม่ว่ายังไงหรอกยังตัดสินใจไม่ได้
1: จะปล่อยให้มันตกเป็นของหลวงเลยยังไงอ่ะ
2: อยากจะถวายวัด
1: เอาอย่างนั้นเหรอนึกว่าจะเอาเงินไว้กินไว้อยู่ในบ้านปลายชีวิตเพราะชีวิตก็ลำบากลำบนมานานแสนนานจนป่านนี้แล้วน่าจะหาความสุขใส่ตัวซะมั่งนะยายหล่อนะแม่เฒ่าแกก็อึดอัดใจเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้นี่ถ้าตะหลงอยู่ก็จะได้หันหน้าไปปรึกษาหารือกันตะหลงต้องตัดสินใจได้อย่างแน่นอน
2: เอาไว้วันหลังจะกำนันนะแล้วค่อยมาฟังข่าวใหม่นะ
1: อ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่ว่ากันอยู่แล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของยายหล่อนี่นะคืนนั้นแกก็นอนไม่หลับไปคืนหนึ่งตีสองยังหลับตาไม่ลงจะทำยังไงดี
2: ตลอดมาก็ลำบากอย่างที่กำนันเขาว่าเนี่ยเอ๊จะสบายซะหน่อยดีไหมคิดไปคิดมาม้อยหลับไปฝันเห็นว่าตะหลุงมาหาสีหน้าเป็นห่วงเป็นใยแกขายที่ให้กำนันเขาก็ได้นี่ฮะยายหล่อแกจะได้มีเงินใช้อยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรก็กินชีวิตมันไม่มีอะไรหรอกตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ข้าอยากจะทำบุญนะก็ทำไปทีเอาเงินไว้กินด้วยแบ่งกันให้มันพอใจแกนั่นแหละยายหล่อก็นอนหลับยาวจนเช้าด้วยความสบายอกสบายใจที่ตาหลุงมาช่วยตัดสินใจให้นี่ขนาดตายไปแล้วยายตาหลุงก็ยังดีกับแกไม่เปลี่ยนแปลงแกไปหากำนันเล็กตอนสายๆไปบอกเขาว่าแกจะขายแล้วแต่ว่าขายแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนแกไม่มีที่ซุกหัวนอนที่อื่นแล้วอ่ะโอ้ไอ้เรื่องนั้นนะยายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยายอยู่ไปเถอะอยู่ไปจนว่ายายจะไม่อยู่อ่ะผมไม่ได้ไล่ยายไปไหนนี่อยู่ได้ตลอดอายุขัยของยายเลย
1: โอ้ยอย่างนั้นก็ดีสิจ๊ะเออแล้วสวนล่ะยังจะให้ฉันเก็บอะไรต่ออะไรต่อไปได้อีกหรือเปล่า
2: อ้าวก็อย่างนั้นสิยายทุกอย่างยังเป็นของยายอ่ะยกเว้นหลังจากที่ยายไม่อยู่แล้วเท่านั้นแหละ
1: โอ้ยแหมดีเหลือเกินท่านกำนัน
2: เออแล้วยายจะคิดราคายังไง
1: ก็แล้วแต่กำนันเถอะกำนันลองว่ามาก่อนแล้วกันฉันน่ะไม่รู้หรอกว่ามันจะได้มากได้น้อยสักแค่ไหน
2: ที่ดินมันเท่าไหร่อ่ะล่ะ
1: ก็รวมทั้งหมดทั้งที่บ้านที่สวนมันก็คงจะสัก3ไร่ได้ละ
2: ถ้าอย่างงั้นก็สัก 200,000 กว่าๆฮะ
1: โอ้ถ้า 300,000 นี่จะมากเกินไปหรือเปล่าล่ะกำนัน
2: 300,000 มันก็มากไปละยายหล่อคงจะได้สัก 200,000 อ่ะล่ะนะเพราะว่าขายแล้วยายก็ยังอยู่อาศัยต่อไปได้นี่นะผลไม้อะไรยายก็ยังเก็บยังกินมันอยู่มันเหมือนกับว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยก็ได้นะมันยังเป็นของยายอยู่อย่างนั้นแหละยายหลอกแกนิ่งคิด
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะกำนันนะ
2: ก็ได้ยายคิดดูให้ดีๆก่อนก็แล้วกันข่าวยายหลอจะขายที่ดินให้กำนันแพร่ออกไป
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังต่อจบในตอนนี้แหละนะครับอีกนิดหนึ่งก็จบแล้วไปเกิดไม่ได้จากท่านอาจารย์ยอดจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันขอฝากนะครับถ้าหากว่าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อขอร้องแหละนะถ้าใช้ดีขอให้บอกต่อแต่ถ้ามันไม่ดีอย่าไปบอกเราบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยกุศลก็จะตกมาที่เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะว่าอยู่กับผู้ฟังนานๆได้นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่ามาพูดมาคุยกันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังชีวิตทุกวันนี้นะครับเราต้องสู้นะครับแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเครียดนะครับชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าใจบอกว่าพอละเอาเท่านี้แค่นี้เราก็ดีแล้วอย่ามองคนที่สูงกว่าตัวเองมองคนที่ต่ำกว่าตัวเองสบายใจมองคนถ้าเราอ้วนก็มองคนที่อ้วนกว่าตัวเองสบายใจถ้าเราจนก็มองคนที่จนกว่าตัวเองจะสบายใจ

0: น้ำมังคุดชัดแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับก็เป็นภาษาอีสานกับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันธุ์ไพโรจน์พนาลินได้พาท่านผู้ฟังมาวัดนะครับวัดบ้านกระท่อมตำบลดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ตำบลดานมากราบนมัสการหลวงพ่อองค์หนึ่งเพิ่นหั่งว่าบ่ได้นะครับว่าบ่ได้ผมก็สิขออนุญาตถามผู้ดูแลผู้อุปถัมภ์เพิ่นนะครับซึ่งมีอยู่หลายคนว่าอาการเพิ่นเป็นจังใดแบบใดนะพี่ๆนี่ชื่ออย่างพี่แม
1: ่แม่บุญน้อยค่ะ
0: แม่บุญน้อย
1: จ้า
0: แม่บุญน้อยบ้านอยู่ไสแม่อยู
1: ่บ้านอยู่ผู้สิงค่ะ
0: อยู่ผู้สิงค์
1: จ้า
0: ผู้สิงค์ก็มาอุปถัมภ์มาดูแลหลวงพ่ออยู่
1: จ้ามาฮู้ว่าเพิ่นก็โทรไปบอกว่าเพิ่นบ่สบายมันก็เลยมาเบิ่ง
0: มาเบิ่งเพิ่นอ่ะแม่บุญน้อยหลวงพ่อนี่เพิ่นซื้อหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อฉลอง
1: ชัยสาธุสิทธิ
0: ์ฉลองชัยสาธุสิทธิ์นะฉายาชินวโรตามที่ได้เอาหนังสือสุธีให้เบิ่งว่ากัน
1: จ้า
0: อายุเพิ่น
1: 57 ปี
0: นะครับผมเบิ่งหนังสือสุธีถามแม่ว่าหลวงพ่อฉลองชัยนี่สุขภาพเพิ่นเป็นอย่างเพิ่น
1: แต่ก่อนเริ่มแรกก็คือว่าความดัน
0: ความดันสูง
1: เมื่อนั้นเพิ่นสิฉลองเม่นสิฉลองเม่นมันท่านนี่ชาวบ้านเพิ่นก็มาว่าหลวงพ่อเป็นหยังจังบ่รู้บ้านนี้เขาก็ให้คนมารับมาไอ้เอียงเขาเอิ้นเอียงอสม.ในบ้านนะ
0: ครับ
1: มาวัดความดันก็ว่าโอ้หลวงพ่อนี่ความดันสูงแฮงว่าซั่นพาเราไปหาหมอเดี๋ยวนี้นะอันบ่ไปได้ช็อกเดี๋ยวนี้ว่าซั่นว่า
0: ครับ
1: บ้านก็กลับสิเอาไปเพิ่นก็บ่ไปในที่สุดเขาก็หามขึ้นรถไปหามขึ้นรถไปไปกลับเชิง
0: ไปโรงพยาบาลกลับเชิง
1: เขาก็ส่งต่อเลย
0: สุริน
1: ทร์สุโตสุรินทร์ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปนอนอยู่3 4คืนบ่เห็นหมอมาจ้าเชื่อมันบ่แม่นหมอเอกทางนี้โดยเฉพาะเนี่ยเขาก็เลยบ่มาก็มีอยู่ตึก14เขาว่าเขามีหมออยู่แบบนี้โดยเฉพาะนะ
0: ครับ
1: บ่านี้เขาว่าบ่มีเตียงว่างว่าซั่นเถาะ
0: ครับ
1: เขาก็เลยบ่ทันให้เขาก็บ่ทันให้มาอันนี้ตึกนี้บ่านี้หลายมื้อไปนอนอย่าง4มื้อบ้านเท่านี้ก็เลยได้กลับมาบ้านกลับมาบ้านกลับมาอยู่วัดอีก4 5ม
0: ื้อบ่ได้รักษาเลย
1: บ่ได้รักษา
0: ไปนอนอยู่4มื้อโรงพยาบาล
1: อย่างโรงพยาบาลสุรินทร์ใหญ่เลย
0: ครับผม
1: บัดนี้ก็มานอนอยู่นี่5 มื้อบัดนี้ก็ว่ามันบ่ดีขึ้นก็เลยว่าจะไปรักษาหมอทางไอ้ทางอย่างศึกษาเค้าเอิ้นนี่นะบัดนี้ก็เอากลับไปไอ้ผู้สิงอีกได้หลายมื้ออยู
0: ่
1: ครับก็เลยว่ามันบ่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเบิ่งอาการมันสิบ่รอดแล้วนะ
0: อาการเพิ่นเป็นจังได
1: ๋ตาสิบ่อยากลืมเลย
0: ตาบ่อยากลืม
1: ตาบ่อยากลืมเลยแปลว่า
0: แ
1: ล้ว
0: ว่าคนบ่
1: ได้เลย
0: ติงได้บ
1: ่บ่ได้เลย
0: แขนขาติง
1: บ่ได้เลย
0: นอนคือท่อนใหม่เลย
1: นอนเลย
0: นอนซื่อๆอ่อยซ้อยตากับบ่มื่นเว้าได้บ่
1: จ้าว่าบ่ได
0: ้อ๋อนอนซื่อๆนี
1: ่จ้านอนซื่อๆ
0: บัดเฮาสิหามื้อ6 70,000นั่นเพิ่นสั่นจังได๋เพิ่นกิน
1: บ่านี้หลังแกงานมาก็ว่าบ่ไหวแล้วนะก็เลยหอบเข้าศูนย์นี่อีหยังไอ้ยังการแพทย์สุรินทร์นะ
0: ปอร่วมแพทย
1: ์เออร่วมแพทย์สุรินทร
0: ์ร่วมแพทย์สุรินทร์
1: จ้าไป10โมงไปหอดบ่ายไปหอด10โมงสาวไปหอดบ่าย3โมง12,000
0: เงินเนาะเขาบอกมันก็รักษาพี่เนาะเอาก็ตั้งใจ
1: มาได้เลยกลับมาโรงพยาบาลใหญ่อีกกลับมาโรงพยาบาลใหญ่อีกมานอนอีก4คืนไปเห็นหมอมาจักเถื่อเป็นยังหมอคือยังบ่มาเขาว่าบ่แม่นมือของหมอนี่มาเขาว่าสิ
0: แม่นอยู่ครับหมอจะขอทานเป็นบ่ว่าง
1: จ้าใจก็บ่ดีวันนี้ใจบ่ดีว่าสิเอามาบ้านอีกละเทื่อนึงจะของคือสิเอามาแล้วบัดนี้พอดีหอนตื่นเช้าขึ้นมาหมอทางนี่เขามาเขาก็มาตรวจมาเช็คนะเขาก็เลยแจกยาให้จ่ายยาให้บัดนี้กินยาอยู่ได้4-5มื้อก็บ่ดีขึ้นคือเอา
0: การนี้เกิดมาจากเดือนละนี่แม
1: ่ เดือน มื้อนี้สิเท่าไหร
0: ่มื้อนี้วันที่24เมษายน
1: เป็นได้2เดือน22มื้อ
0: 2เดือน22มื้อจําได้เลย
1: 22มื้อ
0: วันที่เท่าใดอันนั้นมื้อนั้น
1: มื้อนั้นวันที่2เขาโทรไปบอก
0: 2เดือนกุมภา
1: พันธ์วันที่2เดือน
0: วันที่2กุมภาพันธ์อันนี้เดือนเมษา
1: แกเอ็งจ้ะมันเท่านี้ก็จะเสียจังได๋เนาะมันก็ไปหารักษาทางวิทยาศาสตร์เข้าว่านะทางหมอบ้านนอกเฮานะหมอยังก็ว่าถือของยังก็ไปได้ทุกหม่องว่าซั่นเถาะ
0: ครับผม
1: ไปก็ให้แต่น้ำมนต์มาให้ยามากินมาต้มมาหยังก็ฉันบ่ได้
0: ฉันบ่ได้แล้วไปเจาะให้อาหารทั้งสายยางเพิ่นบอก
1: บ้านนี้หมอเขาก็เลยให้อาหารทั้งสายยางให้มาบ้านก็จังค่อยได้ฉันอาหารทั้งสายยางเพิ่นเลยฟื้นขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ฉันอาหารทั้งสายยาง แล้วก็เอากลับมานอนอยู่วัด
1: จ้า
0: แล้วก็นอนอยู่ซื่อ
1: ๆนอนอยู่ซื่อ
0: บ่ติงบ่หยัง
1: บ่
0: ติงโอเคก็คือนอนอยู่ซื่อๆตั้งแต่วันที่

0: 2เดือนมีนา
1: จ้ะ
0: กุมภา
1: จ้ะ
0: จนฮอดเดือนมีนาเพราะว่ามื้อนั้นไอ้น้องป๋าไปหาผมอยู่บุรีรัมย์
1: จ้ะ
0: ไปงานผมไปเป็นผมไปทำบุญอยู่หันผมก็ได้ถวายฝากนำมังคุดว่าเออป๋าว่ามีพาป่วยยังสิผมก็ฝากนำมังคุดมาถวายพระลังนึงเอามาไปถวายให้แน
1: ่
0: ครับก็ได้มาฉันนำมังคุดวันที่เท่าใดวันฉันเดี๋ยวผมจำบ่ได้
1: จำบ่ได้คือกัน
0: ประมาณเดือน
1: เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วนะ
0: ครับบ่เป
1: ็
0: น
1: อ่ะ
0: บ
1: ่มาเล่นอยู่เครื่องขวด
0: อ่าหมดแล้วบ่เป็นเดี๋ยวสิบอกวิธีกินวิธีสั่นผมถวายมาลังนึงก็คือน่าสิประมาณจักปั๊บเดือนนึงมานี่ล่ะ
1: ประมาณน่ะ
0: ประมาณเดือนนึงมานี่ล่ะนะครับเพราะว่ามื้อนั้นวันที่3มีนา
1: จ้ะ
0: 3มีนา
1: วันที่3มีนาเนาะ
0: ประมาณวันที่3มีนาประมาณวันที่3มีนาผมฝากมาถวายเพราะว่าเพิ่นว่าบอกให้ผมว่ามีหลวงพ่อองค์นึงป่วยแบบที่ว่าคือเพิ่นลุกบ่ได้เพิ่นติงบ่ได้เพิ่นปากบ่ได้ให้นั่งทั้งน้ําเกลือแม่นบ่ให้อาหารทั้งสายยาง
1: จ้ะทั้งสายยาง
0: ฝากไปถวายเพิ่นแน่
1: ยาก็ทั้งสายยางเฮาก็ทั้งสายยางบัดนี้หลังจากหันมากินอันนี้ไปเนาะ
0: กินไป
1: แล้วบัดนี้แปลว่าเพิ่นก็รู้สึกว่าดีขึ้น
0: จ้ะดีขึ้น
1: คือหยังแปลว่าเพิ่นดึงสายยางออก
0: เ
1: พิ่นกระซากสายเพิ่นโมโหนะกระซากสายยางออกตอนนี้รู้จักโมโหแล้วเพิ่นก็ดึงสายยางออก
0: แต่ก่อนนั่งบ่ได้จังซี่
1: บ่
0: บ่ผมมาหาอันนี้มื้อนี้ก็คือเพิ่นนั่งได
1: ้
0: นั่งได้เขียนหนังสือได้เว้าได้รู้เรื่องเว้าได้แน่แล้ว
1: จ
0: ้ะพอได้แน่แล้ว
1: เขาเพิ่นรู้เรื่องหมดแต่ว่าเพิ่นเว้าบ่ได้เท่านั้นเองเขียนหนังสือก็เขียนได้ฟังเห็นไปเบิ่งออก
0: ฟังก็ได้ยินทุกอย่าง
1: สมองดีมากเลย
0: สมองดีมาก
1: ก็จําก็ดี
0: ครับผม
1: จ
0: ้ะก็ให้เพิ่นสันมาเรื่อยๆ
1: จ้ะสันมา
0: เพิ่นก็ค่อยๆฝืนเพิ่นฝืนจังได๋บ่ให้ฟังแนวฝืน
1: เริ่มเล็กๆเน
0: าะอันใดมันขยับก่อนอันใดมันจริงก่อน
1: ขาจ้ะขากระดุกกระดิกกระดิก
0: ขากระดุกกระดิกก่อนเออ
1: กระดูกกระดิกมันนี่ก
0: ็
1: มือขางมันตาย
0: ขางไหนขางใส่
1: ขางใส่
0: ก็เริ่มกระดิก
1: มันก็ค่อยจังสีจังสีนะกระดิกสีแต่ก้อนนี่แล้วเลยเลยบ่มีอย่างเลย
0: มือก็เริ่มกระดิกขึ้นขาก็เริ่มกระดิก
1: จ้ะบัดนี้ไปหาหมอก็บอกว่าให้บำบัดดู
0: ครับบัดนี้แขนขาเพิ่นยกได้ตอนใดกินมาจักขวดจักมือมัน
1: ประมาณจ
0: ักมือประมาณ
1: ตั้งแต่หันมานี่นะก็
0: เดือนนึง
1: กินได้ประมาณจัก15มื้อ
0: 15มื้อเพิ่นก็ยกแขนได้
1: จ้ะยกได้นิดๆนะ
0: ยกได้นิด
1: ๆเออบ่ายนี้เต้ามาเพิ่นก็ยกได้หลาย
0: ยกได้หลายยกได้หลายผมเบิ่งภาพเพิ่นตอนนี้คือจังแข็งแรงเด้
1: แข็งแรง
0: นั่งกัดสมาธิได้แล้วก็เว้าหยังเพิ่นก็เข้าใจเมื่อฮู้เมื่อถามหยังเพิ่นก็เขียนได้แต่เว้าก็เว้าค่อยๆว่าบ่ถนัด
1: บ่ค่อยบ่ทันสิเอิ้นเฮานี่เอิ้นชัดเลย
0: เอิ้นติ
1: จ้ะ
0: เอิ้นแม่นี่เอิ้นชัดเลย
1: แม่
0: แม่
1: ลูกซื้อแม่นะ
0: เออ
1: ก็ก็ได้เอิ้นลูกแท้นะแม่
0: อ
1: ๋
0: อครับผม
1: เออแม่เด็กๆสิเอิ้นอยู่ซั่นแหละแม่ก็จะแม่แต่พอมันสะออกคือเสียงแบบนี้แหละมันจะค่อยดีขึ้นนะ
0: มันก็ค่อยๆดีขึ้นลิ้นก็อ่อนสิอ่อนลง
1: จ้า
0: โอ้
1: ตะกี้
0: ลิ้นแข็ง
1: ลิ้นเต็มปากเลย
0: เออ
1: แต่ก็ลิ้นแข็งลิ้นเต็มปากอยู่อยู่กินก็ไปนะหุ่มไล่ใหญ่โยดโลดเลย
0: ครับผมโอ้ดีใจด
1: ี
0: ใจบ่เจ้าดีใจน้ําเพิ่นบ
1: ่ดีมากเลย
0: ครับเป็นหยังก็ดีใจเนาะดีใจน้ําแม่แม่เนาะว่ามื้อนี้ผมก็สิเอาน้ํามังคุดมาถวายเพิ่นอีกผมก็ดีใจผมก็ได้บุญน้ําเพราะว่าเพิ่นป่วยเพิ่นบ่สบายนะครับคันแม่นว่าพี่น้องทั้งบ้านฟังเบิ่งกับพิจารณาเบิ่งนะครับเป็นโรคความดันไขมันในเส้นเลือดตีบสูงแล้วก็ล้มเป็นอัมพฤกษ์นอนอยู่กับหม่องแต่ว่าได้กินน้ํามังคุดแซ่บที่โพแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแข็งแรงขึ้นก็น่าสิเกินครึ่งนึงแล้วตอนนี้
1: ก็ว่าเกินเครื่องแห้ง
0: ละเกือบ6 70ไปแล้วยังอยู่น้อยนึงเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบุญอยู่ว่าเพิ่นก็ลมบ่ดน
1: จ
0: ้ะนะก็ได้กิน
1: ได้2เดือนเสร็จๆจังน้อยก็3แล้วว
0: ่าครับ
1: อันที่2นี่ก็3
0: ครับ
1: เดือน
0: ผมก็ดีใจนําเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าหลวงพ่อกับเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระที่ทําประคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพาชาวบ้านเป็นผู้นําทางจิตใจนะครับสร้างเมนสร้างสุ่มประตูวัดสร้างหลายๆอย่าง
1: สร้างแม่นสร้างซึ่งประตูสร้างพระประธาน
0: สร้างพระประธาน
1: แล้วก็กุฏิอีก
0: กุฏิอีกนะครับอาจจะเป็นบุญของแม่แม่เป็นบุญของผมที่ได้ถวายเป็นบุญของชาวบ้านถือว่าเป็นการซอยกันพนมบรุงพระศาสนาครับทั้งผมก็ดีใจนะครับกับอนุโมทนาให้ผู้ดูแลทุกคนนะครับพี่น้องทั้งใดขั้นสงสัยจังใดกะยังมาเยี่ยมมายามเพิ่นอยู่บ้านบ้านยังกับบ้านกระท่อมวัดบ้านกระท่อมตำบลบ้านดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับกับขอบคุณแม่แม่มหลายๆเนาะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: น น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวไปเกิดไม่ได้กันต่อเชิญรับฟังครับ
3: มีคนพูดกันว่าถูกไปแต่บางคนก็บอก 2,200 นี่ก็เหมาะแล้วบางคนก็ว่ากำนันให้เต็มที่แล้วเพราะกำนันก็เป็นคนดีไม่เอาเปรียบคนแก่อยู่แล้วในที่สุดที่ดินแปลงนั้นก็ตกเป็นของกำนันเล็กและยายหล่อก็ยังอยู่ที่นั่นแต่2เดือนเท่านั้นกำนันเล็กก็บอกกับแกว่าเขาจะใช้ที่ดินแล้วขอให้แกย้ายไปอยู่ที่อื่นไหนก็กำนันเคยบอกว่าให้ฉันอยู่ต่อไปไงอ่ะก็ทีแรกฉันก็คิดอย่างนั้นอ่ะแต่ที่นี่มันจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินขึ้นมาแล้วจริงๆอ่ะดิยายก็มีเงินอยู่ตั้งเยอะแยะนี่นะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยายหล่อไม่รู้จะไปเถียงว่ายังไงเพราะว่ามันเป็นของเขาไปแล้วแล้วกำนันจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะยายอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไหมล่ะอยากสิอยากงั้นก็เดี๋ยวให้เช่ากันแล้วกันเช่าเหรอเช่าบ้านฉันเองเนี่ยนะโอ้ยอย่าลืมดิยายมันเป็นของผมแล้วนะแม่เฒ่าหล่อไม่มีทางเลือกก็ตกลงด้วยความจำใจต้องจ่ายให้กำนันเดือนละ 2,000 บาทยายหล่อนอนร้องไห้เพราะรู้สึกว่าเสียรู้กำนันตะหลุงก็มาเข้าฝันอีกปลอบโยนแกไม่ต้องทุกข์ร้อนไปหรอกนะยายหล่อคนมันก็ยังงี้ทั้งนั้นแหละมันเห็นแกได้กันทุกคนละน้อยคนนักที่จะไม่เป็นอย่างนี้ข้าเก็บผลไม้ในสวนเราไม่ได้อีกแล้วก็เก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเก็บที่จะต้องไปเก็บทำไมอ่ะทีแรกเขาบอกว่าให้อยู่ต่อไปก็เขาก็พูดอย่างนั้นแหละแกก็จะได้ยอมขายให้เขาข้าก็หลงนึกว่ากำนันเล็กก็เป็นคนดีอ่ะคนดีมันก็มีเลวเจือปนอยู่มั่งละฮะไม่มากก็น้อยทีแรกแม่เฒ่าคิดว่าแกจะเอาเงินทำบุญถวายพระแต่แกก็เกิดคิดใหม่ว่าถ้าแกตายช้าแล้วเอาเงินไปทำบุญหมดแล้วแกจะเอาอะไรกินเข้าไปตั้งแต่กำนันเข้าไปทำสวนเขาก็พบว่าผลไม้นะมันไม่ออกลูกมันติดดอกก็จริงแต่มันร่วงหมดไม่ยอมติดเป็นลูกให้ได้เห็นเลยกำนันก็เร่งปุ๋ยเร่งยาเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่มีผลเอ้นี่มันเป็นบ้าอะไรของมันวะเนี่ยกำนันแกฮึดฮัดแกก็ไม่รู้จะโทษใครเวนเอ้ยทีเมื่อก่อนเนี่ยทำไมมันติดดอกออกผลดีวะกำนันแสนจะหงุดหงิดคนด่าคนเดียวลั่นสวนเลยอารมณ์เสียสวนบ้าสวนบอแปลกพิลึกก่อนนนตะหลุงมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ออกลูกเหมือนกันพอตะหลุงตายออกลูกกันใหญ่ออกกันกิ่งลู่แทบจะหักพอเรามาเป็นเจ้าของมันก็ไม่ออกลูกเสียดื้อๆอย่างนั้นเองไม่ออกลูกก็แย่พออยู่แล้วแต่เดือนต่อมามันยังพากันยืนต้นเหี่ยวแห้งใบร่วงตายหมดสวนซะอีกสวนเขียวๆนี่กลายเป็นสวนสีน้ำตาลต้นไม้ตายหมดไม่เหลือสักต้นเดียวโอ้ยอะไรกันโว้ยนี่กูไม่เข้าใจเลยกำนันน่ะถึงกับโวยวายลั่นสวน งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหมดอารมณ์ไปหลายวันแต่วันนึงก็เกิดแวบขึ้นมาว่าไหนๆมันก็แห้งตายหมดแล้วก็จะขายเป็นไม้ฟืนให้แม่ค้าขนมถ้วยเอาไปทำขนมขายยังไม่ทันจะซื้อจะขายกันก็พอดีวันนึงบ่ายๆไฟลุกท่วมสวนเลยต้นไม้แห้งตายได้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกไหม้ชั่วโมงเดียวก็วอดหมดทั้งสวนโอ้ยนี่มันอะไรกันโว้ยนี่มันอะไรกันกำนันได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆซากๆส่วนแม่เฒ่าหล่อก็ได้แต่แปลกใจแล้วก็นึกเสียดายต้นไม้ในสวนแม้ว่า
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
10: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
11: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
13: พักผ่อนกายใจ ใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าท้อนะครับใครที่มีความอดทนใครที่มีใจที่ฝึกมาดีแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับคนที่เขาเรียกว่ามีความพอดีในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบเสียอีกนะครับอันนี้ความพอดีในสิ่งที่ได้มาโดยชอบนะครับมีความสุขกว่าคนที่มีเยอะได้เยอะแต่ได้มาในทางที่ไม่ชอบนะครับท่านผู้ฟังก็ขอฝากเป็นกำลังใจเป็นแรงใจท่านผู้ฟังอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ให้ถือว่าเป็นบททดสอบบททดสอบของเราบางคนอาจจะเจอบททดสอบเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าความสุขมันคือคำตอบยิ่งทดสอบก็ยิ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นพอถึงวัยนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราวัดกันที่ไหนท่านผู้ฟังวัดกันว่าที่ใครมีมากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยความสุขวัดกันที่ว่านะครับไม่ได้อยู่ว่าเราน่ะได้อะไรเยอะมีอะไรมากแต่อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางได้มากแค่ไหนเราเข้าใจชีวิตได้มากแค่ไหนถ้าคนไหนเข้าใจชีวิตมากปล่อยวางได้มากคนนั้นจะมีความสุขมากกว่าถ้าคนไหนก็อันนั้นก็ของกูอันนั้นก็ลูกกูอันนั้นก็เมียกูที่ดินกูบ้านกูรถกูถ้ามีแต่คำว่าของกูตัวกูนี่เราก็จะค่อนข้างจะถูกแต่ถ้าบอกว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมีได้มีเสียเป็นธรรมชาติของฉันของฉันช่วงที่ฉันใช้อยู่ก็เป็นของฉันฉันไม่ได้ใช้ก็เป็นของคนอื่นก็แล้วแต่มันเป็นธรรมชาติถ้าเราปล่อยวางอย่างเงี้ยมันจะสบายใจท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์เรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดด้วยนิทานอาจารย์ยอดนะครับในตอนนี้ในเรื่องน้ำตาของผู้สูญเสียจากตอนที่แล้วแล้วก็เรื่องของหลวงปู่เซ้งต่อนิดนึงนะครับเชิญรับฟังครับ
1: เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทหารหลวงหายเมาแล้วก็เริ่มออกเดินทางให้หลังการลาจากของสอนทั้งแม่และภรรยาของเขาต่างก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นหดหูใจยิ่งนักเมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ที่ก่อสร้างปราสาทนครวัดบรรยากาศที่เงียบสงัดมีแต่เสียงหินที่กระเทาะกันเสียงลากเสียงถากพื้นไปมาเสียงแส้ที่โบยคนขี้เกียจผู้คนในนั้นก็ผอมโซซูบซีดเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณบ้างก็ทำงานไปน้ำตาตกไปแรงงานที่ใช้สร้างปราสาทก็แบ่งงานกันตามความสามารถของแต่ละคนใครไม่มีความรู้เรื่องศิลปะก็มีหน้าที่ขุดดินกระเทาะหินเข็นหินมาสร้างเป็นเสากำแพงก้อนนึงยก10คนยังแทบจะไม่ไหวส่วนคนที่มีฝีมือในการแกะสลักก็แบ่งออกเป็น2พวกสำหรับทำอย่างหยาบแล้วก็ประณีตส่วนคนที่อยู่ในส่วนหลังมักจะถูกฆ่าตายในภายหลังเพราะว่าเขาไม่ต้องการในความลับในการสลักแล้วการผสมส่วนของปูนหรือแม้แต่วิธีการนำหินติดกันเผยแพร่สู่โลกภายนอกเป็นโชคร้ายของสอนที่เขาก็ถูกรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเขารู้อยู่แก่ใจว่าคงไม่มีโอกาสได้กลับไปพบหน้าแม่และเมียเป็นแน่แท้มันเป็นการลาจากที่ไม่มีทางจะได้กลับไปเวลาผ่านไปหลายคนที่ตายก็ตายไปเพราะว่าคนใหม่ๆที่ถูกเกณฑ์มาก็มีอย่างต่อเนื่องส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับผีตายซากนางเสียนและนวลจันทร์ที่ถึงแม้จะไม่เคยได้ข่าวคราวของสอนอีกเลยนับตั้งแต่เขาจากไปแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานางทั้งสองยังคงจุดธูปเทียนบนบานสารกล่าวให้ลูกและสามีรอดชีวิตกลับมาขณะที่นางเสียนและนวลจันทร์นั่งอยู่ในบ้านจู่ๆสอนก็เดินเข้ามาในบ้านอย่างไม่มีปี่มีคลุยตายแล้วพี่สอนฉันนึกว่าชาตินี้ฉันจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกแล้วฉันคิดถึงพี่เหลือเกินนวลจันทร์ก็ผูเข้ากอดสามีส่วนแม่คือนางเสียนก็ดีใจจนเนื้อตัวสั่นลุกขึ้นไปสัมผัสร่างกายของลูกอย่างทะนุถนอมโอ้สอนลูกแม่จริงๆด้วยลูกกลับมาอยู่กับแม่แล้วก็เมียของเจ้าแล้วจริงๆดูสิเจ้ายังคงเหมือนเดิมงานที่นั่นเขาว่าตรากตรำนักหนาไม่ใช่เหรอองานที่ฉันทำเป็นงานเบาจะแม่นั่งแกะสลักอยู่ในร่มไม้ไม่ต้องตากแดดตากลมเหมือนกับคนอื่นเขาจนมองข้ามกิริยาท่าทางของสอนที่เปลี่ยนแปลงไปเขาเงียบขรึมไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนก่อนเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณสอนกลับมาอยู่บ้านได้เพียง7วันเขาก็บอกลาภรรยา พี่ต้องกลับแล้วล่ะขออนุญาตเข้ามาแค่7วันฝากดูแลแม่ด้วยนะนวลจันทร์รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเดี๋ยวพี่จะกลับมาเยี่ยมใหม่อ้าวนี่ฉันนึกว่าพี่จะกลับมาอยู่ตลอดไปพี่ต้องไปเดี๋ยวนี้เข้ามาตามพี่กลับแล้วฝากลาแม่ด้วยนะนวลแล้วสอนก็เดินฉับๆออกจากบ้านไปเดี๋ยวก่อนสิพี่สอนเดี๋ยวรอฉันก่อนนวลจันทร์วิ่งตามสอนไม่กี่ก้าวอะแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเขานางก็เศร้าใจเป็นอย่างมากอาทิตย์ถัดมาขณะที่นางเสียนและนวลจันทร์กำลังเดินจ่ายตลาดอยู่ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านพูดกันถึงเพียรชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันที่ถูกเกณฑ์ไปรุ่นเดียวกันกับสอนซึ่งผอมซีดเหมือนกับเพิ่งจะหายไข้ว่ากลับมาได้ไม่กี่วันทั้งคู่ก็ไปถามข่าวคราวของสอนที่ถูกเกณฑ์ไปก็มีแต่ฉันนี่แหละที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้พี่เพียรแล้วพี่สอนและพี่สอนก็เพิ่งจะกลับมาหาฉันกับแม่เมื่ออาทิตย์ก่อนเองอ่ะเอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงก็พี่เห็นทหารมาลากศพไอ้สอนไปฝังดินเมื่อเดือนก่อนนี่นะเองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านางนวลไม่จริงอ่ะพี่โกหกพี่สอนยังไม่ตายร้องนวลจันทร์ร้องไห้เหมือนกับคนเสียสตินางเสียนที่สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกมาโดยตลอดก็พอจะเข้าใจนางก็ตบที่บ่าลูกสะใภ้เบาๆเป็นการปลอบใจสอนมันคงเป็นห่วงแม่และเองมันก็เลยกลับมาหาแม่ก็สงสัยอยู่เห็นมันเปลี่ยนไปมากร่างที่ปรากฏให้เราเห็นก็คงเป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นแหละนวลจันทร์ฟังแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างหนักไม่นึกว่าวันก่อนเธอเพิ่งจะมีความสุขแต่วันนี้กลับต้องสูญเสียสามีไปตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ภายนอกดูสวยหรูน่าชื่นชมและน่ายกย่องในสายตาของสาธารณชนเบื้องหลังความงดงามนั้นอาจจะแลกมาได้คราบน้ำตาความทุกข์และชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยปราศจากการสูญเสียหรือว่าการแลกเปลี่ยนหรอกครับ
2: วาจังมุนเจยะกัลยาณิงแปลว่าควรเปล่งวาจางามจะพูดจาพาทีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยถ้าวจี

0: อีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาทีพูดไม่เพราะเหมาะหูศัตรูมากจะได้ยากเคืองข้องเศร้าหมองสีกล่าวแต่ถ้อยเป็นธรรมพูดคำดีเป็นเครื่องชี้คุณงามความเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องพระเรื่องเจ้ากันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นสิริมงคลวันนี้จะพาไปกราบหลวงปู่เส่งหรือว่าหลวงปู่เส่งวัดหงอรุณรัศมีตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกิตติคุณของท่านโด่งดังมากเลยสมัยนั้นกล่าวกันว่าพระพุทธคุณที่ท่านเสกลงไปในน้ำนี่ปรากฏความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์อันนี้พ่อของคุณนิคมเล่าให้ฟังบอกอาจารย์เส่งนี่เป็นพระร่างเล็กผอมเชียวแต่ว่าจิตใจท่านราบเรียบยิ่งกว่าผืนน้ำนิ่งด้วยนิสัยเมตตากรุณานี้เองท่านทำอะไรก็มักจะศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเคยมีผู้ปฏิบัติธรรมถามว่าความเมตตานี่จะมีอำนาจในเรื่องศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าครับแน่นอนความเมตตาย่อมครอบคลุมไปถึงศีลผู้ที่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์จริงๆนั่นจะต้องมีเมตตากรุณาประจำจิตใจเป็นนิดหลวงปู่เซ็งนี่ท่านเป็นพระเถระที่มีความสามารถอาคมขลังมากแต่ว่าในช่วงชีวิตของท่านนี่ตอนที่ท่านยังอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้จักกว้างขวางอะไรหรอกเนื่องจากสื่อสารสมัยก่อนโน้นนี่การกระจายข่าวไม่เหมือนยุคนี้ความโด่งดังของท่านก็เลยจำกัดอยู่เพียงระยะใกล้ๆแค่จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นเอง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส่งยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของปฏิปทาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งแนวคิดของพระที่บวชเป็นพระป่านะครับจะไม่เหมือนกับชาวบ้านคิดจะส่วนทางกันนะครับท่านปฏิบัติเพื่อละเพื่อที่จะไปนิพพานแต่บางทีเราเป็นโยมเนี่ยเราเที่ยวอยู่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเราต้องการเสบียงคือบุญนะครับเราเดินไปสมมติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ฟังอยู่โคราชจะมากรุงเทพนะครับบางคนก็มีค่าตั๋วสามารถขึ้นรถทัวร์ได้บางคนไม่มีค่าตั๋วก็ต้องเดินเอาแต่บางคนมีค่าตั๋วดีเขาขึ้นเครื่องบินได้บางคนมารถไฟบางคนรถแดงไม่มีแอร์บางคนรถมีแอร์บางคนรถเบนซ์ฉะนั้นค่าตั๋วแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็มาสบายบางคนก็มาลำบากนะครับไม่เหมือนกันค่าตั๋วตรงนี้ก็คือคุณงามความดีภาษาพระเขาเรียกว่าบุญกุศลหรือว่าวาสนาบารมีคือสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยสะสมสิ่งที่เราเคยมีสิ่งเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยเป็นเสบียงเป็นพลวะเป็นค่าตั๋วให้กับเราในการเดินทางนะครับบางคนเดินมาอาจจะช้าหน่อย2เดือน3เดือนนั่งรถไฟก็วันนึงนั่งรถทัวร์ก็วันนึงมาเครื่องบินอ้าวชั่วโมงเดียวถึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสะสมค่าตั๋วตรงนี้ก็คือคุณงามความดีนะครับเกิดมาแล้วทำให้ตัวเองรวยทำให้ตัวเองมีเงินถือว่าเก่งเกิดมาแล้วเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าเก่งแต่ถ้าเกิดมาแล้วทำให้ตัวเองรวยทำให้ตัวเองมีเงินเป็นที่พึ่งพ่อแม่พี่น้องแล้วยังเป็นที่พึ่งยังได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์คนทั้งหลายทั้งปวงมากขึ้นไปกว้างออกไปอันนั้นคือยอดคนคนที่เกิดมาเพื่อช่วยคนอื่นถือว่าเป็นยอดคนนะครับเพราะว่าเขาไม่มองตัวเองเอาเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้สำคัญนะครับผมคุณค่าของคนอยู่ที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมีคุณค่าขนาดไหนนะครับเวลาใกล้จะตายเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราได้ทำเพื่อคนหลายๆคนแล้วชีวิตเราก็จะมีคุณค่าบางคนใกล้ตายแล้วเสียดายอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำนะอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำเพราะเราไม่ทำทำเลยคิดจะทำทำเลยไม่ต้องไปคิดมากเพราะอะไรเพราะว่าพอไม่มีเงินแล้วมันไม่ได้ทำบางคนก็บอกถ้ารวยถูกรางวัลที่1จะสร้างโน่นจะสร้างนี่ไม่มีทางถูกนะครับรอให้รวยไม่ได้ทำท่านผู้ฟังมีแค่ไหนแค่นั้นผมทำบุญวันละ2บาทผมก็ทำทำบุญวันละ5บาทผมก็ทำวันละ10บาทก็ทำทำยังไงก็ไม่มีเงิน2บาทจะไปซื้ออะไรได้5บาทจะไปซื้ออะไรได้แต่ต้องทำทุกวันทำยังไงทำแบบไหนก็เอาเงินใส่มืออธิษฐานสาธุเงินอันนี้ข้าพเจ้าถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเอาวางไว้หน้าพระวันละ2บาททุกวันวันละ5บาท2บาท5บาท10บาทไปเรื่อยมันก็เป็นเงิน100เป็นเงิน100 200 300มันซื้อของได้ก็ไปซื้อของนั้นไปทำบุญอีกทีนึงสำคัญคือต้องทุกวันท่านผู้ฟัง ทำให้เป็นประจำไม่จำเป็นต้องมากแต่ให้ทำทุกวันเพราะการที่เราจิตเป็นกุศลทุกวันจิตเป็นบุญทุกวันเนี่ยมันจะดึงสภาวะที่เป็นกุศลดึงสภาวะที่เป็นบุญมาให้ผลนะครับมันก็จะดึงสภาวะคล้ายๆกันเพราะว่าจิตมันเป็นกุศลทุกวันก่อนนอนเราทำทุกวันทุกวันวันละเล็กวันละน้อยไปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคการทำคุณงามความดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปคนหนึ่ง360บาทสั่งซื้อนะครับ3ขวดส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรเข้าไปเลยครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: คำถามที่ติดค้างอยู่ในใจของมนุษย์ทั่วโลกก็คือคำถามที่ว่านรกมีจริงหรือไม่ในทัศนะของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่านรกมีจริงๆใน3มิติด้วยกันมิติที่1ก็คือนรกที่เป็นนรกดินแดนหนึ่งจริงๆเราจะตกนรกชนิดนี้ก็ต่อเมื่อหลังจากตายแล้ว2นรกที่เป็นนรกในใจเหมือนคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราไม่สบายเรากำลังตกนรกแล้วก็3นรกที่เป็นความลำบากยากเข็ญในชีวิตนี้หลับตาลืมตาก็เจอแต่ความทุกข์ฉะนั้นในเมื่อนรกมีจริงๆผู้ตกนรกก็ต้องมีจริงแต่ใครจะตกนรกก็ไม่สำคัญสำคัญเพียงว่าต้องระมัดระวังอย่าให้ตัวเราตกนรกก็เป็นอันใช้ได้
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันที่สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อของเขาที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปเลยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ
3: 100
2: กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ถือ
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ก็เคยมีเรื่องเล่าลือกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งป่วยด้วยโรคปอดสมัยก่อนนั้นใครเป็นโรคปอดเรียกว่าวัณโรคนี่จะไม่มีตัวยารักษาเป็นแล้วตายลูกเดียวโรคนี้เป็นโรคติดต่อกับบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงเมื่ออยู่ร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามคนป่วยรายนั้นน่ะพ่อของคุณนิคมเขาพอจำเขาได้ว่าชื่อนายอาจหรือว่าทิศอาจทิศอาจคนนี้ทราบว่าหลวงปู่เส็งถ้าเป็นพระเก่งพระดีมีวิชาก็เดินทางมาขอยาสมัยก่อนนี่อาศัยแม่น้ำลำคลองก็พายเรือมาที่วัดจอดเรือไว้หน้าท่าวัดไอ้ที่ผูกเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเทงหรือว่าแทงเนี่ยความจริงเนี่ยบางทีก็เรียกทุ่นมันเป็นเหมือนกับกล่องปูนซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมข้างในโพรงมันโอ่งใส่น้ำเนี่ยก็จะมีไว้ตามหน้าวัดวาอารามต่างๆหรือไม่ก็บ้านเศรษฐีบ้านคนจนไม่มีหรอกเพราะมันแพงลูกถึงหลายตังค์พอทิศอาจจอดเรือที่แทงเสร็จก็เดินขึ้นไปบนกุฏิของท่านท่านก็ถามว่าโยมมีธุระอะไรเหรอท่านพูดแต่ไม่ได้มองหน้าก้มหน้าก้มตาผูกกล้าต้นสนกล้าต้นสนนี่ก็คือกิ่งต้นสนเล็กๆที่ตอนนั้นไม่ใช่ต้นใหญ่สามารถตัดเอาไปเพาะปลูกเป็นต้นโตๆได้ทิศอาจก็บอกว่าผมป่วยเป็นวัณโรคครับมาขอความเมตตาจากหลวงปู่ขอยาไปกินสักเล็กน้อยเถอะครับหลวงปู่เองไปตักเอาเองเอาที่ใต้ถุนกุฏิน่ะอยู่ในโอ่งสีแดงอ่ะนะข้าเสกน้ำยาจนเต็มเชียวแหละไปเปิดเอาไปทิศอาจก็เดินลงไปได้ถุนกุฏิแล้วก็มองหาโอ่งสีแดงใต้กุฏินั่นมีระเบียงต่อกันไปเป็นยาวเป็นแถวเลยก็เห็นโอ่งดินเผาสมัยก่อนตั้งเรียงรายกันเป็นสิบสิบโอ่งมีอยู่หลายสีส่วนมากก็สีเขียวสนิมตะไคร่น้ำจับซะมากกว่าเพราะว่ามันแช่น้ำอยู่ตั้งเกือบครึ่งโอ่งเสียงนายอาจหรือว่าทิศอาจก็ตะโกนขึ้นมาถามบอกว่าหลวงปู่ครับโอ่งสีแดงมีหลายใบนี่ครับหลวงปู่เอาโอ่งใบไหนกันแน่ครับก็ตักเอาใบที่มันปากเบี้ยวหน่อยฮะนั่นแหละตักเอาขึ้นมาเหอะโอ่งสีแดงปากเบี้ยวเนี่ยมันหาไม่ยากเพราะว่าโอ่งปากเบี้ยวนั้นมันเยอะมันปั้นด้วยมือไม่ราบเรียบเหมือนกับแก้วน้ำหาจนเจอโอ่งปากเบี้ยวสีแดงแล้วทีนี้ฝามันสิปิดก็ไม่สนิทแถมยังอยู่ใต้กุฏิที่ฝังดินเหนียวไว้ร่วมครึ่งแล้วก็น้ำก็แช่แฉะอย่างนั้นน่ะแล้วไหนจะสุนัขไหนจะไก่แจ้ไก่อูไก่วัดหมาวัดแมววัดมากมายมันเกาะมันถ่ายอยู่แถวนั้นน่ะโอ้ทิศอาจก็แสนที่จะผะอืดผะอมพอตักขึ้นมาส่งให้ท่านท่านก็บอกว่าแม้สีมันสนิทดีเหลือเกินน่ากินมากนะเดี๋ยวจะเสกให้อีกครั้งหนึ่งการเสกพระพุทธคุณบทเนี้ยพ่อของคุณนิคมจำได้พอท่านนโมเสร็จแล้วก็นโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะพอประชุมธาตุให้เสร็จแล้วท่านก็เพ่งจิตให้เป็นอิตริตปาฏิหาริย์อ้างถึงคุณความดีศีลวัดที่เคยบวชเรียนมาทั้งยังให้ความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เภสัชนี้จงมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคาพยาธิทั้งปวงในร่างกายของทิศอาจนี้จงพินาศไปสิ้นว่าแล้วก็เป่าพรวดลงไปในน้ำทีนี้ทั้งน้ำหมากน้ำมนต์ก็ปนกันไปกลายเป็นยาวิเศษในอาจหรือว่าทิศอาจแกก็ประคองไว้แล้วก็กราบหลวงปู่เซ็งกลับบ้านพ่อคุณนิคมเล่าให้ฟังว่าทิศอาจกว่าจะกินตัวยานี้ลงคอก็รอตัดสินใจอยู่หลายวันแต่พอตัวเองไอมากๆขึ้นแถมมีเลือดออกมาตามเสมหะของตัวก็ต้องกลั้นใจปิดจมูกตัดสินใจเหมือนจะตายจากตัวยาทั้งเค็มทั้งเหม็นขมขื่นประอืดประอมบอกไม่ถูกกลืนลงไปในคอยังไม่ทันถึงกระเพาะมันก็ตีขึ้นกลับมาอีกกว่าจะกินจะเคยชินกับตัวยาก็ใช้เวลาเดือนเศษๆน่าอัศจรรย์อาการไอหอบตัวโยนเนี่ยเริ่มน้อยลงร่างกายที่ว่าผอมแห้งก็เริ่มจะดีขึ้นอาหารก็รับประทานได้ก็เหนื่อยน้อยลงทำอะไรก็คล่องขึ้นพอทำท่าจะดีตัวยาหมดซะอีกแล้วก็เลยต้องรีบไปขอใหม่คราวนี้ท่านบอกให้ไปตักเอาในโอ่งสีเขียวเคลือบไอ้โอ่งสีเขียวเคลือบนี่มีรอยแตกด้วยนะ ไม่ทราบว่าน้ำคล้ำข้างนอกเนี่ยมันไหลเข้ามาในโอ่งด้วยหรือเปล่าแต่ในอาจหรือว่าทิศอาจก็สามารถกินยาวิเศษนี้หายจากโรคปอดได้เป็นอย่างดีเออเกินคาดหมายจริงๆนี่พ่อคุณนิคมเล่าให้ฟังมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อนางสาวแก้วแม่แก้วนี่เป็นสตรีรูปงามผิวขาวร่างเล็กเอวบางลูกเศรษฐีเวลาเดินเที่ยวงานวัดนุ่งผ้าจงกระเบนกำไลเท้าก็เป็นทองคำตันซะด้วยนะทั้งสองข้างเลยมีสายสร้อยคอสายสร้อยนี่เส้นยาวจะเหวียงบ่าเลยกำไลมือก็เป็นทองคำแท้ๆเหมือนตะขาบตัวโตๆพันข้อมือไว้เป็นลูกกำนันกำนันสมัยนั้นเป็นท่านขุนด้วยแม่แก้วคนนี้งามโด่งดังมากในเขตจังหวัดนครปฐมนะความงามเป็นที่เล่าลืออย่างนี้หนุ่มสมัยนั้นไม่มีใครอดใจไหวละหลงไหลกันมากบางคนเป็นขุนด้วยนะบางคนก็มีศักดิ์มีอะไรพวกนี้แต่งตัวแต่งหนวดงงนุ่งผ้าม่วงใส่เสื้อแพรผ้าคาดพุงเดินโชว์ไปเฉียวมาวันวันหนึ่งหลายตลบเชียวแหละแม่แก้วสมัยสาวตอนนั้นก็ไม่ได้คิดตกลงปลงใจกับใครมองคนนั้นคนนี้แล้วก็แยกแยะไม่ออกว่าจะเอาที่มีหนวดหรือไม่มีหนวดดีเพราะว่าคนไหนงามคนไหนใจดีก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นทุกคนมีสภาพเดียวกันหมดตอนนั้นก็แต่งหนวดงงใส่หมวกสักหลาดเท่เหมือนกันใส่สร้อยแหวนนี่เต็มนิ้วไปหมดแต่ว่าแม่แก้วหรือว่าแม่นกแก้วนี่ก็วางอุเบกขาซะก่อนตอนนั้นแล้วก็มีผู้ชายผิวขาวลูกครึ่งไทยจีนคนหนึ่งอาเซียอยู่นครปฐมมาแหละเข้ามาผูกพันธะทางจิตใจกับแม่แก้วอาเซียคนนี้ก็เพียนไปเพียนมาอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไรนี่เกิดมามีบุญเกิดปุ๊บเป็นอาเซียปั๊บเลยส่วนคนที่มีบาปก็คือเตี่ยของอาเซียแหละต้องทำงานหนักตรากตรำอย่างหนักกว่าจะมีเงินมีทองปล่อยให้เสียมันเที่ยวอย่างเดียวอาเซียรายนี้เกือบจะสำเร็จละแต่ว่ากรรมมันยังบังอยู่ปรากฏว่าแม่แก้วเกิดล้มป่วยร่างกายเคยงดงามผุดผาดเลือดฝาดเต็มหน้าแก้มงามระเรื่อกลับตรงกันข้ามเลยร่างกายของแม่แก้วสูบผอมแก้มตอบผิวซีดจนเหลืองข้อมือข้อเท้าเกือบจะเท่าขนาดเดียวกันมีแต่หนังหุ้มกระดูกในตาแห้งผากปากซีดเซียว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวของหลวงปู่เซ่งจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าจะรวยนะครับหลักพระพุทธศาสนาบอกตรงๆเลยนะครับรวยก็ให้ทานอยากจะงามก็รักษาศีลนะครับอยากจะสุขภาพดีก็ให้อาหารให้ข้าวนะครับอยากจะผิวพรรณดีก็ให้เสื้อผ้านะครับอยากจะสุขสบายก็อำนวยความสะดวกมันก็จะตรงๆอยากจะให้อยากจะมีปัญญาอยากจะมีสายตาดีก็ให้ประทีปให้จักขุคือผลย่อมสมควรแก่เหตุท่านผู้ฟังผลย่อมสมควรแก่เหตุแต่ว่าที่พูดไปมันเป็นหลักใหญ่ๆแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยมันก็มีเยอะนะครับแต่ถึงผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราทำความดีเราก็ชื่อว่าเป็นคนดีเราได้ช่วยเหลือคนนะครับเราได้ช่วยเหลือคนเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเราก็ได้ดูแลตัวเองเราได้เจริญภาวนาเราก็ได้ดูแลตัวเองทำให้จิตสงบนะครับอานิสงส์มันมีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปใจร้อนแต่ที่เราได้ทันทีก็คือความสบายใจความสุขใจเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นพ้นจากทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไปช่วยเหลือเราไปหยิบยื่นมือให้เขาได้พึ่งได้เกาะได้อาศัยเราก็มีความสุขนั่นแหละคือบุญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุณตราปนารินนามคุณในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง30มิลลิลิตรท่านผู้ฟังถ้ามีเงินน้อยแล้วก็สุขภาพพอแข็งแรงอยู่วันละครั้งก็พอแต่ถ้าใหม่ๆ7หรือ15วันแรกวันละ2ครั้งถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้ววันละครั้งก็พอท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพยังไงแบบไหนก็แล้วแต่เป็นมาจากไหนยังไงกินอะไรแล้วมันไม่ดีมันไม่หายอย่าพึ่งท้อใจลองน้ำมังคุดตราพนารินดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะท่านผู้ฟังยังไงก็ขอร้องให้ลองก่อนแหละขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครครับไปฟังดูคนที่ปวดขาปวดตัว ดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับก็เป็นภาษาลาวอีกนะท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับผมเมื่อนี่ผมมาหาคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเฮานะครับก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตาพนาลินขวดสีน้ำเงินฟ้าขวดนี้นะครับผมอยู่กับคุณพีคนหนึ่งนะครับเขามาบ้านในบ้านหลังงามขนาดเลยซื้อขออยากซื้ออย่างครับผม
3: แม่ท่องค่ะ
2: แม่ท่องนามสกุล
3: มิลินไพ
2: มิลินไพ
3: วิลิน
2: วิลินไพ
3: จ้า
2: แม่ท่องเจ้าอยู่จักปีแล้ว
3: หกสิบห้าคืออย่างหกสิบหกแล้ว
2: หกสิบห้าหกสิบหกปีนะครับอยู่บ้านอย่างในบ้าน
3: บ้านนาทุ่มค่ะ
2: บ้านนาทุ่มตำบล
3: บ้านใต
2: ้บ้านใต้อำเภอ
3: สว่าง
2: แดนดินจังหวัดสกลนคร
3: จ้า
2: ครับก็มากระถามเลยบ่ได้ฮู้ว่าเป็นยังดอกก็ถือว่าเฮาถามบอกความจริง
3: จ้า
2: เพราะว่าสิ่งที่เฮาว่าออกไปนี่อาจสิเป็นประโยชน์สำหรับคนหลายคนหาลังเทียเขาเป็นคือเฮากำลังค้ำหาทางอยู่กับนี่ค้ำมั่วกับเสียเงินหลาย
3: ค้ำมั่วค้ำไปค้ำมาจังมาถึง
2: ออกจากว่าค้ำมาคือกันดี
3: โอ้ยกายค้ำค้ำเอาจากว่าจากยางมาอย่างมาตำเมาลุ้น
2: ตำมาหลายยางแล้ว
3: หลายแล้วแต่ว่าแนวมันอายุหลายแล้วมันโอดโอดเดียดเนาะค
2: ่
3: ะม
2: ัน
3: จะกินหาดีกว่าเอ๊ะมันว่าขาดอย่างมันเป็นอย่างมันอันใดมันทีทีเนาะ
2: กินหาไปด้วยมันท่านมีเงินมันกับพ่อกินหาอยู่
3: กับผมมีหลายด้วยค่ะแต่ว่ามีคนอื่นกินอยู่เท่าแล้วจังเจ้าไปเห็นอย่างเงิน
2: แม่น
3: ต้องดูแลเจ้าของ
2: บ่เอาไปน้ำตัว
3: บ่
2: โอเคเจ้าคิดถึง
3: 1ทำบุญ2เห็นดูแลเจ้าของ
2: แม่นบ่ปุ๋ยลงคนคือจังสิเอาไปน้ำนี่เงินทอง
3: อันนั้นอาจสิแม่นผู้ลงคนจะบ้านอันใหญ่นี่บ่เป็นมั้ยค่ะ
2: บ่คิดว่าสิเอาไปน้ำเนาะ
3: โ
2: อเคเจ้าคิดถึง
3: มีแต่ทำบุญไว้หลายๆเฮาสิจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ด
2: นี่ล่ะบุญสูงอยู่ส่งจังได๋มาพอของดีถามตรงๆว่าก่อนสิมากกินน้ำมังคุดเนี่ยเจ้ามันเป็นยัง
3: ปวดขาไหมคะ
2: ปวดขาใด
3: ปวดมากจุขาปวดมากตัวนี
2: ่มันเป็นยังมันยังปวดเนาะ
3: มันปวดเป็นตั้งแต่อายุ14ปีหุ่น
2: มันก็สิปวดมาดนไปเจ้า
3: อยากปวดจุงจะเหยียบจุงจะนวดจุงจะมีอย่างก็มากินที่จังสัน
2: ตอนนี้เจ้า65
3: จ้า
2: เป็นตั้งแต่อายุ14ปีมันเป็นมหา11ปีแล้วเนี่ย
3: เป็นที่ยังแสนทางบ้านเราเรียกเบียก
2: คือไปหาหมอไปรักษาบ
3: ่ไปหาหมอกับไปรักษาเนี่ยอื่นไปรักษาปวดขา
2: แสดงมันปวดบ่แห้งดิ
3: กับปวดแห้งอยู่ดิค่ะต้องได้เหยียบได้นวดได้หาหมอนวดเร็ว
2: มันเป็นมาตลอดแบบมาช่วงหลังๆนี่มันปวดแห้งขึ้นบ่อ๋อก่อนสิก
3: ินนี่เศร้าไข้เหรอครับ
2: ก่อนสิกินหามือ10มือนี่มันเป็นจังได๋มันปวดบ่
3: มันก็ปวดอยู่กินลงไปมันยังหูจักว่าไข้หนึ่งมันสิระบายดีสองมันสิเป็นระบบระบายนี่ดีที่สุดเลยนี
2: ่ครับผม
3: ค่ะ
2: คนเฮาทายง่ายมันก็ดี
3: จ้าตื่นเช้ามาสิเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแต่ตีสี่ขึ้นลุกตีสี่ก็ต้องเข้าห้องน้ำทำความเรียบร้อยเจ้าของ
2: อ๋อครับแล้วก็ตัวขานี่มันดีขึ้นสำหรับ
3: ดีขึ้นอยู่เลยค่ะ
2: ปวดจากที่ปวดนี่มันดีขึ้นจากเกินเส้นเกินเครื่องบ่
3: อุ้ยเกินเชิงอยู
2: ่ลอยลอยนึงนี่มันดีประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก6-80
3: ประมาณ70คุณนี่ค่ะ
2: ประมาณ70
3: จ้า
2: เจ้ากินมาจักขวดแล้ว
3: โอ้ยเป็นผู้ขายครั้งนู้นสิย่านปานนั้น
2: อ๋อ
3: ถ้ายังว่าสิเอามาอีกขึ้นจานสาวหน่อยป่ะ
2: เออ
3: แม่ๆมาเอาแล้วเออเดี๋ยวสิทําความกาแฟผ่อนฮกก็ทํากาแฟมาเมื่อกี้นี
2: ่ทั้งกินทั้งขาย
3: ทั้งกินทั้งขายบ่ได้ย่านบ่สิลุกขึ้นลุกฮ้อน
2: กินไปน้ำขายไปน้ำ
3: จ้าซื้อเลขก็จริง
2: จังซี่ละดีคนเฮา
3: สบายสบายบ่ได้ขึ้นหยัง
2: คือหนึ่งก็คือขานี่ก็เบาลงไปหลาย

0: ง
1: มันแข็ง
0: มันก็อยู่ซื่อๆจังเดียว
1: มันเบาตัว
0: มันเบาตัวค่ะ
1: อ๋อคือจังคือความรู้สึกอองสิตอนนี้เฮาอายุ65เนี่ยความรู้สึกคือจังเฮาอายุซําใด
0: ความรู้สึกอายุอยู่ประมาณจัก30 40พุ่นเด
1: ้ปานนั่นนะ
0: เออปานนั่นน่ะเฮ็ดได้บ่ทุกอย่าง
1: พัดแต่กินมานี่นะ
0: จ้า
1: แต่ก่อนบ่เป็นจังซี
0: ่โอ้ยนอนจนว่าเฮาได้ปลุกมากินข้าวก็บ่อยากบ่แต่ได้นอนมันเป็นนอนเอเลียน
1: ก่อนสิกินน้ำมังคุดนี่นะบ่มีเฮียบ่มีแฮ
0: มันเป็นหลวงเอเล
1: ียเป็นลาลาลอยลอย
0: มันเป็นเหมือนพลังไปเลยเนี่ยค่ะในตัวเขาเนี่ยเป็นลาลาเป็นเหมือนขันเป็นทานหรือเป็นยังกะสิเหมือนทาน
1: เหมือนแบ
0: บเออทานเหมือนเลยมันยัง
1: อ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็คือจังอายุ30กว่าๆเขารู้สึกนะโอ้มันดองดองวันนั้น
0: ไปได้เบิดตัวอย่างแล้วจะมีบ่ตลาดนัดพี่มองเด
1: ้ขาวดองดองดีดมาเด้อโอ้
0: เดี๋ยวว่าเขาไปเมย์ไปทิ้งกระปูบ่ขันไปวันที่เอาที่ไปอยู่วันที่28นี่เขาที่ให้ไปอันที่กระปูน้ำมันบ่มาไปอ่ะไปญี่ปุ่นกับไงบ่แห้งแล้ว
1: คือคนเฮานี่กันสุขภาพดีมันสุดยอดทุกอย่างแล้ว
0: กับว่าดีเติบอยู่ด้วยค่ะ
1: ครับสุดยอดทุกอย่างแล้วอยู่มีแบบมีแห้งคิง
0: จ้าสายตากับดีอื่นค่ะอุ่นเดียวกันก็จบก็จบก็เห็นหูดิเฮาก็สบายมากเลย
1: สายตากับสายตาก็ดีขึ้น
0: แกยุ่งจริงเหรอคะ
1: อ๋อดีนะดีนะคือสุข
0: ภาพอันนั้นซื้อก็ได้ซื้อเหร
1: อครับครับนี่ก็คือเสียงของแม่
0: แม่ทองค่ะ
1: แม่ทองนะครับเพิ่นก็ได้กินน้ำมังคุดมากแกกินจักขวดเพิ่นก็บ่ได้นับเพราะว่าเพิ่นกินดีแล้วก็ขายน้ำ
0: ขายเอาเองกินเอาเองโหลด
1: แต่ว่าขวดนึง360บาทนี่ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าจังบ้านหลังนี้ก็หลายล้านก็ยังสร้างได้แต่ว่าบ้านบ่สำคัญเท่าร่างกายให้ดอกนะครับร่างกายเฮาสําคัญ
0: เงินล้านก็บ่มีความหมายค่ะร่างกายบ่แข็งแรงนอนเอ็ดเลียดอยู่เฮ็ดหยังก็บ่ได้จักอย่างอยากก็บ่อยาก
1: แต่ก่อน
0: ไปใส่มีเงินก็ไปใส่ก็บ่ได้สิไปเงาไปบ่ได้ดิมันบ่มีแฮง
1: แม่นอยู่ครับ
0: ย่างก็บ่ฮอดร้านค้าเด
1: ้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือสุขภาพความรู้สึกคือจัง30กว่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าใส่ปุ๋ยปลูก
0: เอาหน้าก็เฮ็ดได้ถามไปยังถามเฮานั่นน่ะเฮ็ด3ทง
1: โอ้เจ้าคือครับ
0: ผู้เดียวนี่แ
1: หมเอาเฮ็ดผู้เดียวอีก
0: ก็ผู้เดียวนี่แล้วโอโลอยู่นี่แล้ว
2: ดูแลเอา
1: อ๋อครับครับอ๋อครับก็คือสู่ชีวิตอีหลีเน
0: า
1: ะครับ
0: สู่ชีวิตตัวคนถูกอยากมากแต่ก่อนเนาะ
1: ครับผมก็คือว่า
0: คนอยากมากเป็นแต่สมัยไปหาเป็นลูกจ้างเขาเจ้าเรียนละรวยได้เรียนละรวยอีหลีได้ค่ะ
1: ตะกี้นะ
0: จ้า
1: ครับผม
0: ไปอยู่โคราช
1: อ๋อ
0: เป็นบาพ่อแม่กะเป็นกับว่าทนมันกับว่าแข็งแรงเนาะพ่อ
1: ครับผม
0: มีอย่างกะ
1: ครับ
0: สู่ชีวิตสู่มันจะได้เท่าไรจังมันจะเป็นทุกขภาพไม่ค่อยดีมู่เขาเจ้ากับว่าเป็นนังจะหัวมันจะตายอยู่มันเหตุ
1: จังบุญเพราะว่าเจ้าคนคิดบวกจะมักเหตุบุญเหตุท่านเพราะมาตอนนี้เนี่ยเจ้ามีความสุขในตนในโตสบาย
0: ถูกบอกบุญก็มีอีหลีได้
1: ครับ
0: ไอ้สิวางได้กะจัง
1: แมนอยู่
0: สิบ่เสียผู้ใดสิเสียในโตเจ้าของเองว่าเหตุดีมันได้ดีอีหลี
1: แมนอยู่ครับ
0: คิดยังก็ได้อันนั้น
1: คือบุญของเจ้าเพราะว่าแต่ละคนที่ผมไปถามไปสัมภาษณ์มาซ้อมๆเบิ่งแล้วอ๋อเขาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานมาเขาก็มาพอแบบสุขภาพเขาก็ดีขึ้นแล้ว
0: เขาจะบอกว่าเอ้าขายยังพระเจ้าก็ซื้อขายรู้ว่าขายดีพระเจ้าขายจังไงล่ะได้มียังก็เอาไปให้ผู้บาปฉัน
1: เขาก็ทานไปน้ำเนาะ
0: จ้า
1: หาไป
0: อยากให้เพิ่นเศร้าปวดคือเจ้าของนี่ก็อันนี้สันไหนได้เด้อไอ้น้อยอยากได้บุญ
1: เพิ่นสันแล้วเพิ่นดีขึ้นบ่
0: ค่ะ
1: ดีขึ้นติ
0: ปุ้นเด้อผู้ปานหนูเด้ออุ๊ยถ้าพูดดังๆนี่ปุ้นวัดกันวัดน้องตามหาบ่ว่าเพิ่นซื้อเตาก็ไปหาหน่วยก็เอาไปให้คุณยาย
1: อ๋อ
0: คุณยายแล้วว่าโอ้คุณยายอาจารย์หลายเกศอาจารย์มหาเกศผู้ปานคุณยายอันเพิ่นเอาไปใหญ่ๆอยู
1: ่อ๋อ
0: วัดปู่หลวงตามหาบัว
1: ซื้อไปถวายเพ
0: ิ่นจ้าไปดู
1: สาธุโมทนานำ
0: แต่ว่าคันว่าปูสาดิยังนี่แต่กี่มันบ่มีอันยังสี่เนาะชื่อให้เพิ่นเนี่ยพุ่นอย่าหลงพุ่นกว่าละ 4,500 ชื่อถวาย
1: ครับ
0: เอ้ามันเรียกว่ามันปวดขาที่ไม่ห้องว่าสั่นมันคือดีถึงเงินว่าสั่น
1: เพิ่นกินน้ำมะขุดนี่บ่
0: จ้า
1: ลูกปูใด
0: ปูสำพุ่นพุ่นมือวันที่เท่าไหร่คนชวนไปเฮ็ดบุญกันโทมาไม่ซื้อดีแต่เงื้อว่าซั่นมันเป็นน้ำปูขายโทค่ะว่าซั่นคุณกี่คุยติจังหวะกันละมันดีน้ำปูขายดีแล้วว่าซั่น
1: ครับผมโอ้ครับก็ขอบคุณแม่หลายๆครับก็ดีใจนะครับดีใจน้ำแม่ก็ถือว่าก็เรียกว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายคือเขาว่านะครับเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงว่าเรื่องจริงตามจริ
0: งเอาเรื่องจริงเดี๋ยว
1: นะครับผู้ใดฟัง

0: หลายคนนี
1: ่คนแถวนี่ผู้ใดสนใจยังไงก็เสื้อบ่เสื้อให้มาถามเบิ่งมาถามหามาหาแม่ยังก็
0: แม่ท่อง
1: แม่ท่องบ้าน
0: นาท่ม
1: นาท่มตำบล
0: บันใต
1: ้บันใต้อำเภอสว่างแดนดินสกลนครผู้ใดอยู่แถวบันใต้หรือว่าสว่างแดนดินนี่แวะมาคุย
0: เรียนออกไปส่งหน
1: แวะมาถามได้แวะมาถามได้จริงบ่จริงถามได
0: ้
1: ครับผมครับก็ขอบคุณแม่ท่องหลายๆนะครับผมครับผมสวัสดีครับคุณป้ารักษาเทวดาคุ้มครองครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: เลยทีนี้นิสัยผู้ชายนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้พอเขาสิ้นความงามก็พากันพละละทิ้งไปให้อ้างวางแทนที่จะมีน้ำใจเมตตาสงสารให้กำลังใจแก่แม่แก้วจะได้ต่อสู้ชีวิตมั่งแม่แก้วก็ตรอมใจตลอดมาบางครั้งก็คิดจะฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จสักครั้งพอจะฆ่าตัวตายก็เกิดกลัวตายขึ้นมาก็เลยไม่สำเร็จแต่ทีนี้ทีนี้กำนันหรือว่าท่านขุนนี่ก็พยายามที่จะรักษาลูกสาวสุดที่รักนี่โดยทุกวิถีทางบังเอิญปีนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายทองเป็นคนจรหมอนหมิ่นเดินทางไกลไปจากบ้านทางวัดไร่ขิงก็อยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงปู่เส่งเท่าไหร่เร่ร่อนไปทำมาหากินด้วยการไปรับจ้างเขาขุดท้องร่องเลือกสวนให้คนมีฐานะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นส่วนใหญ่เขาทำสวนทำไร่กันบ้านท่านขุนนี่ก็เหมือนกันปีนั้นท้องร่องสวนมะพร้าวมันเกิดตื้นเขินก็เลยตกลงว่าจ้างนายทองคนยากคนเนี้ยมาทำการขุดลอกท้องร่องเลือกสวนนายทองก็มารู้ว่าลูกสาวเจ้าของสวนที่เป็นนายจ้างของตัวเนี่ยป่วยทำท่าจะลาโลกภายในไม่นานเนี่ยวันนั้นตอนเย็นนายทองขุดลอกคลองเสร็จก็เดินตรวจดูท้องร่องอื่นๆเพื่อจะทำงานในวันรุ่งขึ้นเดินสูบบุหรี่ใบจากก็เดินมาพบลูกสาวท่านขุนตัวท่านขุนกำลังนั่งประคบประงมกันวุ่นวายก็เดินเข้าไปดูพอเห็นสภาพเจ็บป่วยของแม่แก้วก็รู้ชัดก็เลยบอกให้ท่านขุนทราบท่านขุนครับเวลานี้คุณหนูน่ะป่วยเพราะว่าเลือดทำรักษาหายากถ้าได้ไปกินยาของหลวงปู่เส่งนะครับเพียงโหลสองโหลเท่านั้นนะหายเป็นปิดทิ้งเลยครับนายทองพูดจริงหรือเปล่าเป็นไปได้เหรอแล้วปู่เส่งที่เองว่าน่ะอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปกราบท่านสักคราวเถอะถ้าลูกสาวข้าหายจริงๆข้าจะยกให้เป็นเมียปู่เส่งเลยท่านเป็นพระนะครับเป็นเป็นพระเหรอครับนึกว่าเป็นหมอโบราณวาสนานายทองตอนนั้นกำลังจะขึ้นหรือยังไงไม่รู้ก็ปรากฏว่าท่านขุนหรือว่ากำนันนี่เชื่อนายทองก็สั่งลูกน้องเตรียมเรือม้าสี่แจวช่วยกันประคองแม่แก้วลงเรือชนิดเก๋งประทุนมีนายทองนะบอกทางนั่งอยู่หัวเรือคอยบอกทางแจว รอนแรมกันมาตั้งแต่เช้ามืดนะจนกระทั่งมาถึงวัดหงอรุณรัศมีพอเรือเทียบหน้าวัดประคองคนเจ็บขึ้นมาบนศาลาซึ่งก็เป็นหอฉันไปในตัวนั่นแหละหลวงปู่เซ็งมองเห็นก็หัวร่อเลยก็พูดกับนายทองที่ท่านรู้จักมาแล้วเนี่ยนายทองกับท่านรู้จักไอ้ทองสงสัยคราวนี้มึงจะได้เมียซะแล้ววะฮะแม่นายของเองนี่กินยาของข้าแค่หม้อเดียวก็หายขาดแล้วไปเองไปตักเอาตัวยามาให้ข้าเดี๋ยวข้าจะเสกให้กินซะก่อนนายทองก็จัดการตักยาใส่หม้อมาเลยทีเดียวแล้วก็ส่งให้หลวงปู่หลวงปู่เสงก็เป่า3ครั้งก็ยื่นให้ท่านขุนไปแล้วก็เดินไปหาคนไข้คือแม่แก้วท่านเอาไม้เท้าที่ทำได้ไหวปล้องอ้อยแตะเอาไว้ตรงหน้าผากคนป่วยก็สวดดังๆชุมนุมธาตุจากนั้นท่านก็หลับตานิ่งเป็นเวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงท่านก็โอนเอ็นไปมาในท่ายืนอย่างนั้นแหละหลวงปู่เซงบอกว่าให้กินยา3วันแล้วก็ให้ดูผลโดยที่ให้ท่านขุนและคนป่วยไปพักอยู่ที่มันมีกุฏิว่างหลังเล็กๆอยู่หลังวัด3วันที่นั่นวันที่3ผ่านพ้นไปท่านก็ตรวจดูอีกครั้งก็ให้กลับไปได้แล้วก็แม่แก้วก็มีอาการดีขึ้นโดยลำดับผลงานของนายทองคราวนี้นำผลดีให้เป็นลูกเขยท่านขุนผู้ร่ำรวยจริงๆนายทองก็เป็นคนดีแม่แก้วก็รักนายทองก็อยู่กินกันมาอย่างนั้นพ่อคุณนิคมพูดถึงตัวยาวิเศษของหลวงปู่เสงเนี่ยที่ท่านดองยาสำคัญในใส่องค์ใต้ถุนกุฏิว่าใครอยากได้ตัวยาไปรับประทานก็ถือว่านี่เป็นยาโบราณแท้ๆคือตอนนั้นเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยเรายับเยินเลยที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นบุกข่มเหงข้าวสารจะกินเข้าไปแต่ละครอบครัวเขาจ่ายให้ครึ่งถังต่อ1เดือนคนไทยสมัยก่อนนี่ลูกมากอยู่แล้วลูกมากทุกบ้านน่ะข้าวครึ่งถังจะไปพอกินอะไรไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ก็หามันเทศมาปอกแล้วก็หุงปนลงไปในข้าวทุกมื้อจะได้ข้าวเต็มหม้อพอประทังความหิวได้บ้างทีนี้ตอนเจ็บป่วยนี่สิลำบากไอ้เรื่องกินลำบากยังพอว่ายามันหากินยากก็เลยทำให้ตัวยาใต้ถุนกุฏิหลวงปู่เซงที่ว่าใส่ตุ่มไปเยอะเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยตอนสงครามโลกนี่แหละใครเป็นอะไรก็เอายาหลวงปู่เซงนี่แหละแม้กระทั่งไข้ตัวร้อนก็กินยาเนี่ยมันหายว่างั้นโรคเหน็บชาฝีในท้องไข้ทับระดูเลือดลมทำพิษฤทธิ์สีดวงทวารกับเพาะอาหารปวดเส้นกล้ามเนื้อเลือดไม่เลี้ยงสมองมึนงงไปหาหลวงปู่เสงกันทั้งนั้นแหละนะทีนี้ไอ้ของที่หลวงปู่เสงใช้ทำยาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกมีมะกรูดมะกรูดผ่าครึ่งสวดอิติปิโสเวลาผ่านี่ต้องทำใจนิ่งเลยนะใครที่จะไปช่วยหลวงปู่ทำยาเนี่ยเวลาผ่าเนี่ยต้องสวดมนต์ไปด้วยต้องสวดให้จบแล้วผ่าครึ่งนะจะไปมั่วไม่ได้นะเสร็จแล้วเอาไปใส่ไว้ในองค์พอได้ครึ่งองค์ก็เอาเกลือเม็ดแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่มันเยอะใส่ลงไปอีกเท่ากับมะกรูดนั่นแหละทีนี้ก็ใส่น้ำฝนสะอาดใส่ตามลงไปให้พอดีกับของที่อยู่ในองค์แล้วก็ปิดท้ายปิดฝาด้วยนะโมพุทธายะก่อนจะกินยาวิเศษนี้ต้องเก็บหมักเอาไว้ไม่ตามประ6เดือนเก็บไว้ได้ถุนไม่มีใครเปิดปิดรบกวนอะไรหรอกพอตัวยาได้ที่แล้วก็รินมาดื่มเตรียมมะขามเปียกก้อนหนึ่งพร้อมกับเกลือนิดหน่อยด้วยเสร็จแล้วก็ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วก็หลวงปู่เซงวัดหงอรุณรัศมีขอพรจากท่านแล้วก็ค่อยกินเข้าไปเดี๋ยวพักสักครู่แล้วจะคุยถึงเรื่องยาไล่ทหารของหลวงปู่เซงครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ชมเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
7: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ั่นด้วย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำ

0: อังคุตตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยนะครับมีหลายคนที่กินสเตียรอยด์ไปด้วยคือป่วยมากเอาว่าป่วยมากกินยาอะไรมันก็ไม่หายไปหาหมอแล้วก็หมอก็ฉีดสเตียรอยด์ให้ทีนี้สเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นยาแรงคือบรรดายาทั้งหลายนี่ก็คือสเตียรอยด์นี่ถือว่าแรงที่สุดนะครับแล้วก็มีโทษข้างเคียงด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะไปบล็อกไปคุมอาการต่างๆเอาไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดอยู่ได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดเรื่อยๆแต่นานๆไปจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหนักมากกินยาอะไรเข้าไปสเตียรอยด์จะไม่ป้องกันไม่ให้ยาตัวนั้นน่ะไม่สามารถให้ผลได้เท่าที่ควรนะครับให้ผลช้าแม้แต่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่ก็ให้ผลช้านะครับฉะนั้นท่านที่กินสเตียรอยด์เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วให้ผลช้านี่ก็ไม่ต้องตกใจก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดของเราเนี่ยส่วนผสมอย่างหนึ่งใน24อย่างก็จะมีสมอพิเภกท่านผู้ฟังครับสมอพิเภกนี่ช่วยบำรุงธาตุในร่างกายเขาว่าอย่างนั้นโบราณว่านะครับช่วยเจริญอาหารกระตุ้นการหลั่งน้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารดียิ่งขึ้นแก้ไข้ขับเสมหะนะครับแล้วก็บรรเทาอาการไอช่วยเป็นยาถ่ายยาระบายนะแล้วก็ผิวหนังที่เป็นตุ่มเป็นหนองนี่สมอพิเภกมีส่วนช่วยได้อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปนิดหนึ่งนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปครับบอกคนขายว่าเอากล่องเนี้ยกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีตราทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์อยู่ข้างๆกล่องสังเกตง่ายๆเลยนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานต่อจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องของหลวงปู่เส้งเชิญรับฟังครับ
1: ไอตัวยาน้ำมะกรูดแช่เกลือเนี่ยของหลวงปู่เส้งนี่นะก็ทำให้นึกถึงตัวยาหลวงปู่สงวัดเจ้าฟ้าสารลอยอันนั้นน้ำปลาธรรมดาธรรมดานี่เองรักษาโรคหายได้ส่วนของหลวงปู่เส้งก็มีเกลือเม็ดกับมะกรูดเท่านั้นมะกรูดเกลือน้ำฝนสะอาดมาดองใส่โอ่งเก็บไว้รักษาโรคร้ายหายเกลี้ยงที่นี่มีอยู่เรื่องหนึ่งคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังสมัยก่อนลูกผู้ชายจะถูกเกณฑ์ทหารอายุครบก็ต้องไปคัดเลือกที่นี่บางคนมีลูกชายคนเดียวส่งไปเป็นทหารก็หายสาบสูญไปเลยนะเพราะฉะนั้นการเป็นทหารสมัยก่อนนี้ก็ถือเป็นเรื่องน่ากลัวมากวันคัดเลือกทหารลูกคนไหนถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแม่ถึงกับเป็นลมพับเลยร้องห่มร้องไห้เหมือนแกจะตายจากความรักของพ่อแม่หัวอกพ่อแม่ก็รักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดานะที่นี่มีอยู่บ้านหนึ่งลูกคนมีสตังค์นะเป็นเศรษฐีก็ไม่อยากให้ลูกเป็นทหารเหมือนกันคิดถึงหลวงปู่เส่งอุตส่าห์พายเรืออีแปะนะสมัยก่อนไปไหนมาไหนก็มันไม่ทันวกทันใจอย่างเดี๋ยวนี้หรอกพายเหนื่อยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางพายเรือแต่เช้ามาถึงวัดก็เกือบจะเพลนพระสงฆ์ก็นั่งเตรียมจะฉันแล้วพอมาถึงหลวงปู่เส่งท่านก็ถามโยมทั้งสองคนบอกว่าอ้าวมีธุระอะไรเหรอโยมพายเรือมาเนี่ยอาบเหงื่อยังกันอาบน้ำมนต์เดียวนะฮะมาหาหลวงพ่อและเจ้าค่ะคือลูกชายจะเกณฑ์ทหารมาขอน้ำมนต์หลวงพ่อให้แคล้วคลาดการเป็นทหารคราวนี้สักหน่อยนะค่ะหลวงพ่ออ้าวไปเป็นทหารที่ดีจะได้ไปช่วยชาตินะน่าจะให้เขาไปได้เรียนรู้ไปสู่ความรู้ใหม่ๆฮะโอ้ยไม่เอาละค่ะไม่อยากให้เป็นทหารเดี๋ยวมันไปตายเจ้าค่ะเอาจะเอาน้ำมนต์ไปกินหรือเอาน้ำมนต์ไปอาบล่ะถ้าจะเอาไปกินก็รอฉันฉันเสร็จก่อนนะแต่ถ้าจะเอาไปอาบก็ว่ากันเดี๋ยวนี้เลยสองสามีภรรยาก็ใจร้อนก็ขอชนิดอาบเพราะว่าสรรพคุณมันเหมือนกันนี่พอตกลงกันแล้วหลวงปู่เส่งท่านก็บอกเอาละพ่อกับแม่ไปนั่งกราบพระก่อนนะยกมือประนมไว้ตั้งใจดีๆนะโมตัสสะสามครั้งนะแล้วก็ฟังฉันขอวาจาของอาตมาจงมีความศักดิ์สิทธิ์ความดีมีศีลทั้งหลายมาประชุมกันอย่าให้ลูกชายของโยมทั้งสองถูกทหารนะให้คลาดแคล้วปลอดภัยไม่เป็นทหารแต่ก็ต้องไปทำนานะสวดเสร็จท่านก็ให้พรสองสามีภรรยาแล้วก็บอกว่าเอาละเสร็จแล้วเอาไปตักเอาน้ำมนต์นะที่ท่าหน้าวัดน่ะเนี่ยเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเถอะสองผัวเมียก็มองหน้ากันสงสัยอดไม่ได้ต้องถามหลวงปู่หลวงปู่น้ำมนต์หลวงปู่ที่ว่าเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเราก็อยู่หน้าท่าเนี่ยไม่เห็นมีตุ่มน้ำมนต์ที่ไหนสักลูกฝ่ายสามีก็สนับสนุนก็จริงได้ละครับหลวงพ่อแล้วเราจะไปตักที่ไหนล่ะครับหลวงพ่อไม่ได้ทำน้ำมนต์ให้เลยอ่ะหลวงปู่เส่งก็ชี้มือไปที่ท่าน้ำให้ไปตักเอาเองสองผัวเมียก็รู้สึกผิดหวังมากแสดงความไม่พอใจอยู่เงียบหลวงปู่เส่งท่านก็รู้ยิ้มแล้วก็เปิบอาหารฉันไปเงียบเงียบสองผัวเมียก็เดินลงไปที่ท่าน้ำปากก็บ่นพึมพำอะไรวะไหนใครๆก็พูดกันว่าหลวงพ่อเส่งนี่เก่งศักดิ์สิทธิ์มากมั่วจริงมีอย่างที่ไหนน้ำมนต์อยู่ท่าน้ำแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันจะเป็นน้ำมนต์ได้ยังไงกันเอาเถอะไหนๆก็มาแล้วเอาขวดมาดิเอาขวดมาสามสี่ลูกมาเอาไปให้มันอาบคิดว่าอาบน้ำท่าหน้าบ้านก็แล้วกันพูดจบก็ตักน้ำใส่ขวดนะที่เอามาด้วยนี่จนเต็มแล้วพากันกลับบ้านของตัวอารมณ์หงุดหงิดเจ้าลูกชายก็ถามว่าไหนละพ่อน้ำมนต์หลวงปู่เส่งนั่งไงน้ำมนต์น้ำมนต์ที่ไหนก็น้ำท่าหน้าวัดนั่นแหละท่านบอกให้ตักมาก็เอามาเนี่ยสองขวดเองเอาไปอาบแม่นี่ทำให้เกรงใจข้าเททิ้งต่อหน้าท่านเลยเชียวแหละฝ่ายลูกชายก็ดีใจมากที่ได้น้ำมนต์เอาถังน้ำไปวางบนระเบียงบ้านแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เอาน้ำมนต์หลวงปู่เส่งเทออกจากขวด ความอัศจรรย์บังเกิดขึ้นทันทีปรากฏว่าน้ำในขวดไม่ไหลอ่ะเทยังไงน้ำก็ไม่ออกเหมือนกับน้ำแข็งเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ใช่น้ำแข็งก็มองเห็นอยู่ว่ามันเป็นน้ำธรรมดาแต่ว่าเทไม่ออกลูกชายเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ร้องบอกพ่อแม่ไปพ่อแม่ดูน้ำมนต์หลวงปู่ที่ทำไมเทไม่ออกอ่ะน้ำมันติดขวดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้สองสามีภรรยาและเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พากันมาดูก็เห็นเป็นที่อัศจรรย์พยายามเทก็ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเพื่อนบ้านคนนึงก็พูดเนี่ยเป็นเพราะแกสองคนไปโกรธท่านน่ะสิไปพูดจาดูถูกท่านก็ทำให้น้ำมนต์มันเกิดความอัศจรรย์แกทั้งสองต้องจุดธูปเทียนขอขมาลาโทษท่านก่อนแล้วถ้ามีเวลาก็ไปกราบเท้าท่านในถึงวัดเลยทีเดียวนะไม่ได้นะหลวงปู่เซ็งนะสองผัวเมียเศรษฐีนั่นก็ปฏิบัติตามขอขมาลาโทษเสร็จก็ตักน้ำราดคราวนี้ลูกชายก็ได้อาบน้ำมนต์อย่างสมใจรุ่งเช้าไปคัดเลือกทหารปรากฏว่าลูกชายของเศรษฐีนี่ถูกผลักไปรวมกับคนไม่ถูกทหารรับใบรับรองก็กลับบ้านได้ลูกชายก็เลยมาบวชพระอยู่ที่วัดหงอรุณรัศมีอยู่กับหลวงปู่ซะหนึ่งพรรษาศึกออกไปได้ไปทำนาจริงๆที่แปดริ้วเพราะดันไปชอบผู้หญิงชาวนาก็แต่งงานกับสาวชาวนาตรงกับคำของหลวงปู่เซ็งท่านพูดเลยว่าไม่เป็นทหารก็ต้องไปทำนานะไอ้ลูกเศรษฐีไม่ได้เป็นทหารแทนที่จะได้ไปแต่งเครื่องแบบโกโก้กลับต้องไปไถนาหน้าดำแอดอยู่ในท้องนาเหมือนอย่างที่หลวงปู่เซ็งท่านพูดไม่มีผิดเลยครับจะเล่าถึงเรื่องของภิกษุผู้ทรงอภิญญาอีกรูปหนึ่งท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเกือบ100ปีมีพระภิกษุหนุ่มร่างกายกำยำในตาสีเหล็กแสดงถึงความมุ่งมั่นไม่สั่นคลอนเป็นคนจริงสู้อดทนและมานะพยายามเมื่อได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านก็เดินธุดงค์จากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งจากภูเขาลูกหนึ่งถึงลูกหนึ่งอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเอือมระอาการบุกป่าฝ่าดงไปองค์เดียวไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องผูกมัดให้ขัดใจท่านก็แสวงหาไปในทุกแห่งขอให้ได้พบสิ่งดีมีคุณค่าแก่ชีวิต
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงปู่เซ่งนะครับยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับบางคนที่อยู่มาตอนนี้ก็จะมีครูครองที่สมบูรณ์แบบบางคนก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับครูครองที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงนะครับหลายท่านก็คงรู้หลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะปรับปรุงให้เขาเป็นอย่างเราไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เขามาเติมเต็มกิเลสของเราแต่ว่าเราอยู่ด้วยรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยใจคออย่างนั้นธรรมชาติอย่างนั้นสันดานอย่างนั้นแต่เรารับได้เราอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากมีเรื่องหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังมีสามีกลับถึงบ้านมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวันหนึ่งนะครับภรรยากลับมาถึงบ้านไปข้างนอกมาไปอบรมไปสัมมนามานะครับก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่านะสามีบอกเอามาทำไมกระดาษเปล่าเมียบอกว่าฉันไปอบรมสัมมนามาเขาบอกว่าสามีภรรยากันเนี่ยควรหาจุดบกพร่องของกันและกันแล้วนำมาปรึกษาหาหรือหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นฉันว่ามันน่าสนใจดีไอ้เจ้าผู้สามีก็บอกฉันก็ไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรนะการแต่งงานของเราภรรยาก็ทู่ซีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาแต่หาข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายจะได้รู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นคุณก็เขียนมาว่าฉันมีข้อเสียกี่ข้ออะไรบ้างพอฉันรู้แล้วฉันจะได้ปรับปรุงตัวถูกเอ้าสามีก็ตัดใจงั้นก็ลองดูจนวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งทั้งสองก็นำกระดาษของแต่ละฝ่ายมาอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังภรรยาก็เอาเลยทันทีฉันเริ่มก่อนแล้วนะฉันหาข้อเสียของคุณมาได้ตั้งสิบกว่าข้อเนี่ยก็ว่าไปเรื่อยนะคุณเรอไม่เกรงใจใครคุณเคี้ยวข้าวเสียงดังคุณมักจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้หน้าห้องน้ำคุณกลับบ้านไม่เป็นเวลาบางวันคุณก็ดื่มจนเมาหัวลาน้ำคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ก็ว่าไปสิบกว่าข้อนะครับ ามีก็นั่งไอ้ทุกเจ้าสามีก็นั่งฟังเฉยนะแล้วตาคุณบ้างล่ะบอกสิว่าฉันมีข้อเสียอะไรสามีก็ก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรภรรยาจึงเอากระดาษในมือมาดูโวยวายอะไรของคุณเนี่ยกระดาษเปล่าคุณเนี่ยไม่เคยใส่ใจอะไรเลยฉันขอแค่นี้คุณก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือสามีก็เงยหน้าขึ้นมองภรรยาว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ผมทำไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้อบกพร่องในตัวคุณเลยสักข้อไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นมันคือตัวคุณคุณพูดมากนั่นก็คือตัวคุณคุณจะโมโหบ้างนั่นก็คือตัวคุณคุณใช้เวลาแต่งตัวหลายชั่วโมงนั่นก็คือตัวคุณคุณจะตลกซุ่มซ่ามเป็นเอกลักษณ์ของคุณผมไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณมาก่อนที่ผมจะเจอคุณและทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผมรักคุณผมสำหรับผมน่ะคุณไม่มีข้อเสียเลยสักข้อคุณคือคุณคุณคือคนที่ผมรักนะครับภรรยาก็อึ้งพูดไม่ออกก็กอดสามีด้วยน้ำตานองหน้าฉันขอโทษทำไมฉันถึงได้โง่อย่างนี้ฉันก็รักคุณที่คุณเป็นคุณนะครับท่านผู้ฟังไม่มีใครสมบูรณ์แบบจนไม่มีทิฏฐินะครับความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างแต่อยู่ที่การเรียนรู้และยอมรับและเข้าใจกันและกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังจากน้ำมะกุฎตราพนาลินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ360บาทครับบางครั้งอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะครับไม่ได้ทำให้เราจนนะครับแต่อาจจะทำให้สุขภาพเราดีได้ทดลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: บ่ายวันนั้นพระภิกษุธุดงค์รูปนี้ก็เดินทางมาถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่าเมืองชัยนาทเดินเข้าไปที่กุฏิหลวงปู่สุขไปกราบนมัสการพร้อมกับแนะนำตัวเองกระผมพระทบธรรมปัญโยมาจากเมืองเพชรบูรณ์ครับได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อก็ใคร่จะขอมาศึกษาวิชาเร้นลับเหล่านี้ครับหลังจากได้อยู่จำพรรษาศึกษาวิชาต่างๆจนมีความชำนาญสามารถแสดงให้ปรากฏได้แล้วท่านก็กราบลาหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าเดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายสมัยสงครามโลกชื่อเสียงของหลวงพ่อทบนี่โด่งดังเหมือนกับครูบาอาจารย์ยุคนั้นเช่นหลวงพ่อคงหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินพระอภิญญาทั้งสิ้นนี้มีส่วนช่วยพยุงประเทศชาติโดยทางอ้อมเลยทีเดียวหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นพระโด่งดังแห่งเมืองเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบธรรมปัญโยหรือว่าพระครูวิชิตพัชราจารย์เดิมท่านชื่อทบนามสกุลม่วงดีเกิดวันศุกร์ปีมะเสงหรือวันที่3มีนาคมปี2424ที่บ้านยางหัวลมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโยมพ่อนี่เป็นชาวไร่มีฐานะดีระดับผู้มีอันจะกินก่อนจะมีนามว่าทบนั่นคือตอนเกิดท่านเอาศีรษะแล้วก็เท้าออกมาพร้อมกันไม่รู้ออกมาได้ยังไงเหมือนกับเล่นกายกรรมเลยโยมพ่อก็เลยตั้งชื่อให้ว่าทบชีวิตตอนเด็กนี่เป็นชีวิตที่น่ารื่นรมสะดวกสบายหลายอย่างไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเพราะเป็นลูกคนมีสตังค์นะพอรู้ความก็ถูกนำไปฝากเป็นเด็กวัดเพื่อศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาขอมภาษาไทยในการเล่าเรียนนั้นหลวงพ่อทบมีความมานะพยายามเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเสมอเฉลียวฉลาดอยู่วัดใกล้ชิดกับวัดพออายุครบ16ปีก็บวชเป็นสามเณรหลวงพ่อทบศึกษาวิชาขั้นต้นจากหลวงปู่ศรีวัดช้างเผือกซึ่งท่านเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หลวงตาที่วัดที่เคยอยู่กับหลวงปู่ทบสมัยก่อนเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่หลวงปู่ทบจะมรณภาพมีกิจนิมนต์มากมายไม่เคยว่างเว้นเมื่อคราวฉลอง25พุทธศตวรรษท่านเดินทางเข้ากรุงเทพมาร่วมพิธีพุทธพิเศษเครื่องมงคลที่วัดสุทัศน์ครูบาอาจารย์หลายจังหวัดได้รับนิมนต์มานั่งปรกแต่ละองค์ก็ได้มอบของวิเศษสุดแก่คณะกรรมการนำลงผสมในเบ้าหลอมนั้นหลวงพ่อทบก็นำเอาตะกรุดโทนซึ่งเป็นวัตถุที่จะต้องละลายรวมในเบ้าหลอมทองนั้น3ดอกพอได้เวลาพระทุกรูปท่านก็นั่งบริกรรมแผ่เมตตาจิตแผ่ไปยังเครื่องมงคลทั้งหมดในงานนั้นงานนี้ก็มีอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์และพลตำรวจตรีเนื่องอาคุบุตรเป็นประธานและรองประธานฝ่ายคารวาสพอได้เลิกเททองก็นำเครื่องมงคลครูบาอาจารย์มารวมกันก็ใส่เบ้าหลอมให้ละลายนะขณะที่ช่างโลหะตักโลหะละลายลงเบ้าก็ตักได้ตะกรุดมาดอกหนึ่งซึ่งไม่มีวี่แววว่าจะละลายเอามากดลงให้จมพอตักไปตะกรุดดอกนั้นก็ลอยขึ้นมาอีกแม้แต่ได้ที่ถักรัดเอาไว้ก็ไม่ไหม้ไฟซึ่งเนื้อโลหะแดงกำขนาดนั้นมันเหลือเชื่อที่จะมีวัตถุธรรมดาไม่ไหม้ไฟตกลงเมื่อตักเทโลหะลงสู่เตาแม่แบบจนหมดตะกรุดก็ยังเฉยช่างโลหะก็เลยตักวางไว้ให้คลายร้อนซะก่อนพอเบ้าที่สองช่างโลหะก็ตักเทใส่แม่แบบเรื่อยไปจนหมดก็ยังมีตะกรุดดอกหนึ่งไม่ละลายเบ้าที่สามก็เป็นอย่างนั้นอีกเมื่อพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์ทราบก็ขอดูพอหยิบขึ้นมาท่านก็ยิ้มโอ้แหมหลวงพ่อทบนี่ท่านยอดจริงๆเข้าไปกราบแล้วก็ยื่นตะกรุดทนทั้ง3ดอกให้หลวงพ่อทบดูท่านดูเสร็จก็ไม่พูดอะไรยื่นส่งให้พลตำรวจเอกเผ่าแล้วก็รองเนื่องนะก็ไม่พูดอะไรตกลงว่าตะกรุดวิเศษทั้ง3ดอกนั้นถ้าใครได้ไปก็น่าอัศจรรย์ไม่น้อยหลวงตาบอกว่าอัศวินเผ่าคงจะได้ไปเพราะว่าต่อมาอีก1สัปดาห์ท่านก็มาถึงวัดช้างเผือกที่หลวงปู่ทบอยู่นับเป็นการมาที่สร้างความเจริญให้แก่หมู่บ้านด้วยโดยเฉพาะคุณหญิงก็ใจบุญมาทำบุญกับหลวงพ่อทบทอดกฐินก็เคยมาเรื่องของวัตถุมงคลที่ทำให้หลวงพ่อทบวัดชนแดนมีชื่อเสียงโด่งดังมากและมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเล่าให้ฟังครับ ชาวบ้านเขาเล่าเรื่องของผู้ใหญ่สมนึกซึ่งได้รับตะกรุดดอกเดียวที่ได้รับสืบทอดต่อมาจากพ่อเนี่ยผู้ใหญ่นึกก็บอกว่าอย่างอื่นไม่ใช้เลยใช้ตะกรุดหลวงพ่อทบดอกเดียวใส่สายสร้อยคอขนาดใหญ่ใส่แบบสะพายนะสร้อยเส้นยาวหนัก10 บาทนั่นแหละเป็นทองนะครับผู้ใหญ่บอกว่าพ่อสั่งให้รักษาไว้เท่าชีวิตเลยผมก็เลยไม่เข้าเอวแต่ถ้าจะแขวนคอเผลอๆเดี๋ยวคนกระชากหลุดจากคอได้ก็เลยต้องสะพายเฉลียงบ่าอย่างนี้นายสมนึกเป็นผู้ใหญ่บ้านครั้งนั้นมีเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบนักจังหวัดเพชรบูรณ์บางพื้นที่นี่ถูกแทรกซึมจากผู้ก่อการร้ายเสมอก็คงจะรู้กันวันหนึ่งแกก็นั่งรถกระบะเล็กๆจากบ้านไปธุระที่บ้านป่าแดงในรถมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วย3 คนรวมทั้งผู้ใหญ่เป็น4 คนก็นั่งข้างหน้า2ข้างหลัง2ตอนขาเข้าไปในป่าแดงมันไม่มีปัญหาจะขาออกสิเสียงบึ้มรถทั้งคันถูกแรงอัดจากใต้พื้นดินเนี่ยทั้งรถทั้งคนเหมือนก็ถูกมือยักษ์จับเวียงผู้ใหญ่สมนึกบอกว่าเขาคงเจตนาฆ่าตายทั้งหมดเนื่องจากเขาไปประชุมแต่ว่ามีอยู่ปัญหาหนึ่งที่ขัดแย้งกันเพราะว่าฝ่ายนั้นไม่ปรารถนาดีต่อชาติและประชาชนปรากฏว่าตะกรุดหลวงพ่อทบสามารถป้องกันคนทั้ง4ให้รอดตายมาได้นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ผู้ใหญ่ก็บอกแรกๆตกใจนึกว่าตายหมดแล้วร่างกายปลิวเหมือนใบไม้เลยรถกระบะนี่ท้ายรถหายไปเลยนะเหลือแต่ส่วนหน้าเท่านั้นเองเสียงดังสนั่นก็ทำให้ชาวบ้านออกมาดูเหตุการณ์พอรู้ว่าไม่เป็นอะไรทีนี้ก็กลายเป็นวีรบุรุษสิสิทธิ์หลวงพ่อทบสร้างปาฏิหาริย์ทับกับระเบิดรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ดีว่าสมัยก่อนหนังสือพิมพ์ไม่กล้าเข้าไปแถวเพชรบูรณ์นะเพราะกำลังรบกันนะครับ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสที่15 ตุลาคม 2569ค่ะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณนะคะสามารถติดตามได้อีก1 ช่องทางทาง Facebook News เคาะข่าวค่ำและสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางพอดแคสต์นะคะวันนี้ประเด็นสำคัญเรื่องใหญ่เลยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเผยผลการตรวจสอบรถโกคาร์ทของน้องพายุชี้ชัดว่าผิดกติกานะคะเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ขณะที่ DSI บุกจับพนักงานโรงแรมโดยอ้างว่าเป็นอาจารย์มหาลัยชื่อดังทำวิจัยเพศวิถีหลอกนักเรียนส่งภาพคลิปลับหวังลวงไปข่มขืนค่ะพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกมากกว่า 5,000 ไฟล์ขณะที่เครือข่ายต่อต้านการประชุม IMF World Bank ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกับทางตำรวจด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันช่วงหน้าค่ะ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
7: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใ
6: ที่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้นะคะเราไปกันที่ประเด็นร้อนเลยการประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ทของน้องพายุลูกคุณชมพู่อารยาและคุณน็อตวิสรุตนะคะซึ่งน้องได้เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณปอตนุพัฒน์ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแมคลาเรนส์ค่ะก็ประท้วงนะคะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะคะก็คือตัวเสื้อสูบที่ไปเอาเสื้อสูบของปี2014มาใส่เอาไว้ในเครื่องยนต์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด21ทีมหรือเปล่าปรากฏว่าผู้จัดก็ส่งเรื่องนี้ไปให้ทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้ขาดนะคะวันนี้ผลออกมาแล้วค่ะทางราชยานยนต์ได้แถลงนะคะกรณีที่มีการแข่งขันโกคาร์ทค่ะโดยคุณพฤกรัตรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมบอกว่าการประท้วงการแข่งขันรถยนต์ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะซึ่งรอบนี้เป็นการประท้วงข้อสงสัยในกติกาและเทคนิคไม่ได้ประท้วงตัวนักแข่งค่ะพอมีการประท้วงมาก็ต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนทีนี้รถของน้องพายุคือรถหมายเลข69จากทีม DT Motorsport ทำผิดกติกาอันนี้รอยสทเนี่ยชี้ชัดเลยว่าทำผิดกติกาจริงๆจุดที่มันผิดก็คือเครื่องยนต์กราบซ้ายมีตัวเลขที่ผิดไปเพราะว่าตามกติกาแล้วตัวเลขเครื่องจะต้องเป็นตัวเลขเดียวกันคือมันเป็นต้องเป็นนัมเบอร์ที่เป็นเซตเดียวกันหมดแม้จะไม่อาจทราบได้ว่าจะทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่คือประเด็นเรื่องรถแรงไม่แรงเนี่ยนักข่าวก็ถามนะแต่ว่าท่านนายกสมาคมเนี่ยบอกว่าขอไม่ตอบละกันว่ามันเป็นจุดที่ทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่แรงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันไม่จบก็จะไปเปิดภาพไปไล่กันอีกว่าเอาใครล้ำใครถอยอยู่มากกว่ากันนะคะก็อยากจะให้เรื่องนี้มันไม่เกิดดราม่าตามมาทีนี้อธิบายต่อประเด็นเรื่องของเสื้อสูบนะคะซึ่งคนที่เขาประท้วงเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อสูบของรถคันที่น้องพายุขับเป็นเสื้อสูบของปี2014ซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมคะนายกสมาคมก็อธิบายว่าถ้าเป็นเสื้อสูบรุ่นใหม่2026มันจะมีจุดสังเกตได้ก็คือตัวเลเซอร์มาร์กิ้งอยู่2จุดจะอยู่บนเสื้อสูบเลยค่ะแล้วก็มีโลโก้ IAME เป็นตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นรุ่นเก่าที่น้องพายุใช้เนี่ยคือปี2014จะไม่มีเลเซอร์มาร์กิ้งแล้วก็โลโก้เลยทีนี้อย่างที่บอกว่าจะมีผลกับความแรงของรถหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่าขอไม่ตอบละกันนะคะแล้วก็จะต้องนำผลนี้ส่งกลับไปให้กับทางผู้จัดนะคะเพื่อจะได้เอาไปพิจารณาต่อว่าจะส่งผลกับการผลการแข่งขันอย่างไรต่อไปนะคะส่วนขั้นตอนการลงโทษนายกสมาคมก็อธิบายว่าตามหลักปกติแล้วถ้าหากพบการตรวจเลขเครื่องแล้วมันผิดกฎก็จะต้องมีการ disqualify ก็คือตัดสิทธิ์ลดลำดับให้ไปอยู่ลำดับสุดท้ายเลยแต่ว่าเขาแข่งกันมา3เลสถูกไหมคะน้องพายุเนี่ยเลส1เลส2ไม่ได้มีปัญหามามีปัญหาเลสที่3ก็ไม่ได้ส่งผลกับ2สนามแรกอันนี้นายกสมาคมบอกนะคะพอถามว่ามันจะต้องมีการแข่งขันใหม่ไหมอันนี้ท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องของผู้จัดแล้วจะต้องไปพิจารณาดูว่าการแข่งรถถ้ามีการประท้วงมานะคะจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแต่ความจริงอ่ะมันควรต้องจบตั้งแต่ในสนามแล้วผู้จัดควรจะเป็นผู้ตัดสินว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะเอายังไงแต่ปรากฏว่าก็มีการส่งเรื่องมาให้รยสทตัดสินใจนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าทางทีมงานของน้องพายุก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแต่เรื่องผลการแข่งขันเนี่ยทางนายกสมาคมย้ำตลอดเลยว่ารยสทไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินได้นะคะทำได้แค่ตอบเรื่องของเครื่องยนต์เท่านั้นเองค่ะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่รยสทแถลงข่าวนะคะ ฝั่งของเพจ DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างรถของน้องพายุค่ะก็โพสต์ข้อความบอกว่าขอน้อมรับคำตัดสินของรยศธโดยไม่มีข้อโต้แย้งความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งน้องขับรถตามที่ทีมเตรียมให้และข้อความที่อยู่ในเอกสารของโรงงานก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานด้วยซึ่งก็มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับทีมทางทีมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากนี้ไปจะใช้ความระมัดระวังในการตีความตามกติกามากขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาโรงงานผู้ผลิตให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ใช้พื้นที่นี้ขอโทษครอบครัวของน้องพายุรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะคะรวมไปถึงคนที่ได้ไปจบบนโพเดียมก็คือคนที่ได้แชมป์นะคะทุกท่านก็ก้าวข้ามใจตนเองเข้ามาสู่การแข่งขันนี้จนได้ค่ะก็เดี๋ยวทีนี้ต้องรอฝั่งของผู้จัดแล้วนะคะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องผลการแข่งขันอย่างไรค่ะสลับไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะโอ้มันเป็นเรื่องจะเรียกว่าใกล้ตัวก็ไม่ผิดนะปฏิบัติการของ DSI ค่ะบุกไปจับพนักงานโรงแรมอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเพศวิถีแล้วปรากฏว่าไปเที่ยวหลอกเหยื่อนะคะซึ่งเป็นนักเรียนด้วยให้ส่งภาพส่งคลิปลับมาให้ดูจะข่มขืน DSI นะคะโดยคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดี DSI นี่ประเดิมงานแรกเลยนะคะมีผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงผลปฏิบัติการ Black Research รวบนายบัญชานายคนนี้เป็นพนักงานทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปถูกจับที่คอนโดมิเนียมย่านเจริญนครนะคะกรุงเทพมหานครใช้เอกสารของมหาวิทยาลัยปลอมแล้วก็สร้างบัญชีไลน์ขึ้นมาปลอมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยค่ะเขาทำ

0: ไฟล์ลามกอนาจารมากกว่า 5,000 ไฟล์มีภาพลามกของเด็กมากกว่า 3,000 ไฟล์ของผู้ใหญ่ก็มีค่ะประมาณ 2,000 ไฟล์พนักงานสอบสวนก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะโอ้พอไปดูประวัติผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุมาตั้งแต่ปี 62 ส่วนผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อเยียวยาตามความเหมาะสมตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะพวกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากส่วนอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะของคุณพ่อคนหนึ่งต้องเสียลูกในคราวเดียว3คนเลยเพราะว่าพลัดตกบ่อน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.กลางดงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งมานะคะจากกู้ชีพว่ามีเด็กผู้ชาย3คนเขาเป็นพี่น้องกันเลยจมน้ำอยู่ในบ่อน้ำค่ะที่ตำบลกลางดงพอไปดูจุดที่เกิดเหตุคือลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ30เมตรกู้ภัยชุดประดาน้ำก็ลงไปงมค้นหากันในบ่อนะคะปรากฏว่าก็ไปพบศพเด็กชายทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันนะคะคนหนึ่งอายุ3ขวบคนหนึ่งอายุ6ขวบอีกคนหนึ่งอายุ11ขวบค่ะโอ้พอพ่อรู้ข่าวนี่ทำใจไม่ได้นะร้องไห้นะกอดศพลูกทั้ง3คนทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับคุณพ่อนะคะของน้องคุณพ่อเขาก็ให้ข้อมูลว่าทุกวันจะไปทำงานที่โรงงานปูนซีเมนต์ที่อำเภอแก่งคอยส่วนคุณแม่ก็คือภรรยาเนี่ยไปทำงานที่โรงอาหารที่อำเภอแก่งคอยเหมือนกันค่ะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมพ่อก็บอกตลอดนะว่าอย่าไปเล่นน้ำใกล้บ่อน้ำนะเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยทีนี้พอเลิกงานกลับมาที่บ้านพ่อก็บอกว่าไม่เห็นลูกชายเลยไปไหนก็ไม่รู้เดินตามหารอบบ้านเรียกก็ไม่ตอบเห็นรองเท้า2คู่วางอยู่ตรงขอบบ่อก็คิดว่าสงสัยลูกตกลงไปนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหาปรากฏว่าก็มาเจอจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยน้องเอาไว้ได้ค่ะทางตำรวจก็เลยฝากบอกนะคะว่าช่วงนี้ปิดเทอมผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลลูกหลานกันให้ดีใครที่มีบ้านอยู่ริมถนนหรือสถานที่อันตรายที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ได้นะคะอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะมีใครใช้ GPS กันบ่อยๆบ้างคะคือทุกคนก็ใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีการใช้ GPS เนี่ยมันต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แม่นเสมอไปเพจสังคมข่าวสมุทรสาคร2เขาบอกว่ามีรถเก๋งคันนึงค่ะมีผู้หญิงขับมาด้วยกัน3คนก็สูงอายุแล้วแหละกำลังจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าก็เปิด GPS ขับตามเลยแต่ไอ้จุดที่ไปถึงเนี่ยมันกลายเป็นจุดกลับรถคือจุดกลับรถเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ที่แปลกคือมันเป็นจุดกลับรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์เนี่ยคืออยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นภาพมากเลยอ่ะคือมันเป็นสะพานจุดกลับรถของมอเตอร์ไซค์อ่ะรถเก่งมันเข้าไปมันก็จะเบียดราวอัดติดแน่นที่รถไงคะแล้วมันก็คาอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้คือไปต่อก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ถึงนะทำยังไงทีนี้ตำรวจต้องเป็นคนมาขับรถแล้วก็ถอยหลังลงจากสะพานนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงเอารถลงมาด้านล่างได้สำเร็จเอาสภาพรถก็แน่นอนล่ะค่ะรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยยางแตกไป3เส้นดังนั้นใครที่ใช้ GPS ก็อาจจะต้องดูเส้นทางกันดีๆนะคะพักกันก่อนคู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของเยียวยาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ขอข่าวค่ำช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากน้ำท่วมกันบ้างค่ะเริ่มที่กทมกันก่อนสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนให้ประชาชนนำสิ่งของที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้าไปซ่อมแซมได้ฟรีค่ะภายใต้โครงการยังซ่อมได้ตั้งแต่วันที่18ถึง30ตุลาคมนะคะเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเลยก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้ทีนี้รายการอะไรที่ซ่อมได้บ้างก็ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เฟอร์นิเจอร์นะคะจะมีนักศึกษาค่ะเป็นผู้ทำการซ่อมแซมให้ฟรีย้ำเลยนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะไปใช้บริการให้ซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นด้วยตัวเองค่ะเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมนะคะก็จะมีเงื่อนไขก็คือรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมวดงานซ่อมนะคะถ้าหากใครสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เพจประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่วนที่สายไหมก็จะมีเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไปต่อคิวกันลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาเยอะมากเลยก่อนหน้านี้คือถึงขั้นเอารองเท้าไปวางต่อแถวกันเลยอะวันนี้มาดูยอดคำร้องสะสมพุ่งไป 77,000 รายตอนนี้ทางสำนักงานเขตสายไหมนะคะต้องประสานความร่วมมือจากเขตพื้นที่ให้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าให้มาเป็นบัดดี้ให้หน่อยก็คือไปขอความช่วยเหลือจากเขตคลองเตยเขตห้วยขวางนะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมส่วนผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสของบ้านเช่าบ้านไม่มีเลขที่มีมากกว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบการยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเขาไม่ได้เปิดให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือว่าสัญญาเช่าลงไปในแอปด้วยนะคะก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือถ้าเกิดจะไปเปิดจากแอปก็จะไม่สามารถตรวจสอบระดับความเสียหายได้หรือมีหลักฐานยืนยันจากหลังบ้านได้นะคะทางเขตเขาก็เลยต้องหาทางเปิดระบบหลังบ้านแทนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดึงข้อมูลแล้วก็ประสานผ่านไลน์ส่วนตัวจริงๆเปิดไลน์มาก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่มีคนอ่านจนมีคนไปโวยวายกับทางเจ้าหน้าที่เขตว่าเปิดไลน์ทำไมถ้าไม่มีคนอ่านเนี่ยคือคิวมันสะสมอยู่ในไลน์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะตอนนี้เปิดรับคำร้องอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะก็ลองไปติดต่อที่สำนักงานเขตดูได้ส่วนน้ำท่วมที่ปทุมธานีนะคะตอนนี้คือมีการเปิดประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตคลอง1ที่ตำบลประชาธิปัตย์แล้วนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตมากเลยอ่ะระดับน้ำตามถนนเนี่ยมันเริ่มลดแล้วแต่ว่าปลาตายเยอะมากแล้วน้ำเน่าเหม็นชาวบ้านเขาบอกว่าแทบจะอยู่กันไม่ได้เลยนะคะสาเหตุก็เกิดจากคุณภาพน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียวันก่อนเนี่ยยังเห็นเป็นฟองขาวๆอ่ะจำได้ไหมคะแล้วกรมควบคุมมลพิษออกมาบอกว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบผงซักฟอกอ่ะที่มันไหลมาตามน้ำเนี่ยแหละ แต่ว่าตอนนี้คือออกซิเจนในน้ำมันไม่มีปลาตายกันหมดเลยนะคะลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็ประชาชนในพื้นที่เขาก็เลยฝากร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็ยังคงเดินหน้าให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองวันนี้ประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิตเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายกอนุทินค่ะให้การต้อนรับนายกีปามือแหลงนะคะประธานาธิบดีของสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อราชการโดยเห็นพ้องให้ความร่วมมือกันด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับของข้อตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยทั้งการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมอาหารเทคโนโลยีสีเขียวขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะแล้วก็สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลการพัฒนาทุนมนุษย์หลังจากหาลือนายกก็แถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสวิตนะคะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขยายความร่วมมือจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการดึงดูดการลงทุนได้นะคะสร้างโอกาสให้กับประเทศค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสในด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยขณะเดียวกันวันนี้การประชุม IMFWorld Bank 2026นะคะวันนี้ก็มีกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่เช้าเลยก็มีการปิดถนนบริเวณนั้นด้วยนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนขบวนกันมาที่แยกพระราม4ค่ะปรากฏว่าพยายามจะเอาป้ายขึ้นไปแขวนตรงสะพานลอยก็เกิดการกระทบกระทั่งกันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะปักหลักอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในทีนี้คุณอมรินทร์สายจันทร์เป็นทีมกฎหมายของทางเครือข่ายนะคะพร้อมกับตัวแทนเขาก็อ่านแถลงการนะคะประนามเหตุการณ์ช่วงที่มีการไปแขวนป้ายนั่นแหละบอกว่าขอประนามเหตุการณ์ประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยที่ต้องการจะไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็ทำให้ถนนพระราม4ค่อนข้างจะติดขัดเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยทางเครือข่ายประชาชนต่อต้าน IMF เขาบอกว่าการมาในครั้งนี้ไม่ได้เพียงมาแค่ยื่นหนังสือแต่ต้องการส่งเสียงสะท้อนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเจรจาการกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินของ IMF ที่ผ่านมาซึ่งการกู้ยืมเงินของทั้งสององค์กรเนี่ยส่งผลไปถึงโครงสร้างทิศทางนโยบายของประเทศไทยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มทุนพลังงานเครือข่ายก็ประกาศจะปักหลักค้างคืนอยู่ในพื้นที่การชุมนุมจนถึงเวลา 18:00 นของวันที่16ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะและยืนยันว่าจะติดตามผลการเจรจาการประชุมอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาคัดค้านทันทีถ้าหากรัฐบาลของนายกอนุทินไปทำข้อตกลงอะไรที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิของประชาชนส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นการประชุมใหญ่นายกรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าร่วมด้วยทำให้การรักษาความปลอดภัยจะถูกยกระดับเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะล่าสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะบอกว่ากระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศงดการปล่อยอากาศยานไร้คนขับที่เป็นประเภทควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนนั่นเองนะคะในพื้นที่ห่วงห้ามวันที่16ตลอดทั้งวันเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุม IMF World Bank ซึ่งจะมีบุคคลสำคัญของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกเข้าร่วมประชุมค่ะส่วนการจะบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะต้องขออนุญาตล่วงหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal สามารถทำการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกปท.เท่านั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือผู้ที่ครอบครองโดรนคนที่บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะงดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนเรื่องการจราจรนะคะต้องฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ การจราจรเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาจะปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานาเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางด้วยคือปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกเที่ยงคืนถึง2ทุ่มช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4นะคะแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4ก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะก็ยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะเราไปดูเรื่องของกัมพูชานะคะก็ยังคงปล่อยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคือเรื่องนี้มาจากการที่นายเคโสวันเขาเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติก็ไปพูดที่ประชุมนครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมไปบอกว่าเรียกร้องขอให้ไทยกลับสู่โต๊ะเจรจาขออนุญาตให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นไปกลับเข้ามาที่ชุมชนเหมือนเดิมแล้วก็ยังอ้างว่าการสู้รบช่วงเดือนธันวาคมปี68ทำให้มีชาวกัมพูชาพลัดถิ่นไปมากกว่า 650,000 คนประชาชน 20,000 กว่าคนกลับบ้านไม่ได้กล่าวหาว่าไทยยึดครองพื้นที่ขัดขวางการเข้าถึงชุมชนทำลายบ้านเรือนวันนี้โฆษกกองทัพบกต้องออกมาโต้นะคะพลรีวินไทยสุวารีบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเลยตัวเลข 650,000 เป็นจำนวนประชาชนกัมพูชาที่เขาเคยอพยพเข้ามาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อหนีภัยจากการสู้รบไม่ใช่จำนวนคนที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ในปัจจุบันฝ่ายไทยเคยมีประชาชนอพยพเกือบ 500,000 คนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคมปี68แล้วส่วนที่อ้างว่ามีชาวกัมพูชา 20,000 คนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยที่เดิมได้นั้นข้อมูลฝ่ายไทยตรวจสอบในพื้นที่3แห่งของจังหวัดสระแก้วนะคะพบว่ามีประชาชนที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนเศษๆหรือประมาณ900ครัวเรือนเท่านั้นเองพื้นที่นี้เป็นอธิปไตยของประเทศไทยปัญหาการเข้ามาตั้งบ้านเรือนการขยายชุมชนของกัมพูชานั่นแหละที่รุกเข้ามาต่อเนื่อง40กว่าปีแล้วนะคะข้อหาที่กล่าวหาไทยเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยส่วนเรื่องของไปดูเรื่องของอธิบดี DSI ดีกว่าที่ก็ท่านใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานแล้วนะคะวันนี้นักข่าวก็ต้องถามประเด็นร้อนทันทีเลยเรื่องของคดีหัวสวนะคะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะอธิบดี DSI ก็พูดถึงนโยบายการทำงานของอธิบดีคนใหม่ด้วยก็บอกว่าตนอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษมาตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ส่วนคดีต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นสำนวนเลยจึงไม่สามารถตอบได้ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรขั้นตอนไหนต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนส่วนที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยท่านก็บอกว่าอยากจะให้ไปดูที่ผลการปฏิบัติงานดีกว่านะคะวันนี้ก็สุดท้ายนะสั้นๆก็คือเรื่องที่ดราม่ากรมโยธาออกมาโพสต์ตอบโต้อดีตปลัดมท.นะคะวันนี้อธิบดียืนยันแล้วว่าต้องการแค่ปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็ให้กำลังใจข้าราชการค่ะลาไปก่อนนะคะกับครอบข่าวค่ำวันนี้สวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานอาเซียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่11ตุลาคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destinationrepresenting 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop and the broader T-wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took theTop prize on America's Got Talent 2026, making history as a first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows.Not to be outshone following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the CubeConvention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category.Meanwhile, her new single, Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone, becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound.That culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel.And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme.This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Aliveในการนี้ส่งร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยิงโสดอยู่ของคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณมัสยิดกูวาติลอิสลามตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน 1,000 ชุดและวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 1,000ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้ามีประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมลำน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันหลายหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการจัดตั้งโรงครัวและการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินการพัฒนา Soft Skills สำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21 ดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพรีดีกรีหรือเรียนล่วงหน้าโดยจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตและวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลกับถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์และวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันธ์จังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นพิธีธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพัชรินโพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนและวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานนรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติคาถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและโรงเรียนดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern Ad Thai จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควรกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสและวัดนิคมพัฒนารามรวมถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการธนาคารอาหารและหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ขึ้นณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ปี2515ในรูปแบบนิทรรศการลำดับเวลาหรือไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่เรื่องของไร่แม่ฟ้าหลวงศูนย์กลางงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้เยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการพัฒนาก่อตั้งหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำลองวิถีชีวิตจากดอยตุงและสินค้าสำคัญพิเศษเฉพาะในงานตลอดจนการจำหน่ายงานเซรามิกแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกควบคู่กับการเปิดพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านถักร้อยเส้นได้บนโครงไม้ไผ่เป็นลวดลายเรขาคณิตผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนนี้อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีความสุขเวลาพระให้พรไปวัดอายุวันโนสุขังพลังอายุต้องมาก่อนนะให้มีอายุยืนวันณะให้มีผิวพรรณดีสุขะให้มีความสุขพละให้มีกำลังดีทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีที่ทำให้อายุยืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่8ประการหลักๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับ8นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาว8อย่างที่จะเล่าต่อไปเนี่ยการออกกำลังกายอยู่อันดับสุดท้ายแล้วอันดับ1มันคืออะไรท่านผู้ฟังฟังดูนะครับผมไล่จากข้อที่8เลยนะครับข้อที่8การออกกำลังกายข้อที่7กินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งข้อที่6กินธัญพืชธัญพืชคือพวกถั่วนะครับพวกถั่วพวกอะไรที่เป็นผักเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่เป็นอาหาร3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันข้อที่4กินไข่1ฟองวันละ1ฟองเขาบอกวันละฟองนะท่านผู้ฟังแต่ก่อนบอกกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้กินได้นะขอให้เป็นไข่ต้มท่านผู้ฟังนะไข่ทอดมันจะมีน้ำมันเยอะข้อที่3กินอาหารให้อิ่มแค่8ส่วนอย่ากินจนพุงกลางนะควรกินแต่พออิ่มแต่ว่า10ส่วนเรากินแค่8ส่วนข้อที่2การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอข้อที่1ที่จะทำให้อายุยืนมากที่สุดเขาบอกว่าให้อยู่ในอารมณ์ดีตลอดให้คิดบวกมีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกนี่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราคนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวหรือว่ามีความตึงเครียดสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและทำให้เกิดความเสี่ยงสุขภาพที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีอายุนี่ยืนกว่า100ปีนี่คนที่อายุมากอายุยืนท่านผู้ฟังล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิตเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจนะครับฉะนั้นยาที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคก็คืออารมณ์ดีครับท่านผู้ฟังหัวใจที่ร่าเริงคือยาที่ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้สำคัญนะครับอารมณ์ดีคิดดีคิดในแง่บวกได้ผลดีกับเราได้ผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปบ่นใครเราก็เป็นผู้สูงอายุสวที่มีคุณค่าก็มีความสุขท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆนะผมก็เทศเป็นพระไปเลยนะขอโทษท่านผู้ฟังด้วยไม่ได้ตั้งใจจะมาเทศเล่าให้ฟังเอาความจริงมาเล่าให้ฟังนะครับมาฟังเรื่องราวของพระนะครับพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่สงจันทสโรเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆของพระนักปฏิบัตินะครับที่ท่านได้ประสบกับอะไรต่ออะไรมาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งท่านบำเพ็ญธรรมนะครับอย่างเช่นหลวงปู่สงจันทสโรวัดเจ้าฟ้าสาราลอยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับถ้อยคำที่ว่าอาตมาอยู่ได้ด้วยสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นถ้อยคำที่พระป่าสายปฏิบัติท่านกล่าวไว้ความหมายของประโยคนี้อยู่ตรงที่สัจจะคือความตั้งใจที่ประสงค์เพียงธรรมธรรมะเพียงประการเดียวสิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจากนี้ไม่มีอีกหลวงปู่สงท่านเคยบัพพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ18ปีบวชอยู่2ปีก็สึกออกมาช่วยทำงานให้ครอบครัวกระทั่งอายุครบบวชจึงได้ขออนุญาตพ่อแม่อุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งก็ได้รับการโมทนายินดีด้วยแล้วก็เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหยงนอกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรมีพระอธิการชื่นวัดแหลมบ่อเป็นพระอุปชาจำพรรษาอยู่ที่วัดดวนบ้านวิสัยเหนืออำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านพรรษาแรกท่านก็ศึกษาธรรมวินัยทางปริยัติซึ่งเคยเล่าเรียนมาแล้วครั้งที่บวชเป็นเนนแต่ว่าการศึกษาทางปริยัติไม่ถูกกับจริตนิสัยของท่านหลวงปู่สงมุ่งที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติเพื่อแสวงหาแก่นแท้ของแก่นธรรมดังนั้นเมื่อพ้นพรรษาแรกไปแล้วท่านก็ขออนุญาตพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ออกไปเสาะหาครูบาอาจารย์ซึ่งก็ได้รับอนุญาตการออกธุดงค์ครั้งแรกก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่นั้นแม้ว่าหลวงปู่สงฆ์จะไม่เคยได้รับการแนะนำอบรมถึงเรื่องธุดงควัตมาก่อนแต่ว่าการธุดงครั้งแรกของท่านไม่เคยทำผิดพระวินัยแม้แต่ข้อเดียวการจาริกออกจากอารามเพื่อตามหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนทำให้แท้จริงครั้งนี้ไม่ผิดกับปิดตาเดินเพราะว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นใครเดินจากเขตเมืองก็เข้าสู่เขตป่ามุ่งหน้าจากชุมพรไปยังภูเก็ตซึ่งพื้นที่ภาคใต้สมัยนั้นเป็นเขตชุ่มชื้นป่าไม้อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วก็สัตว์ป่าก็มีชุกชุมมีทั้งสัตว์ไม่มีอันตรายแล้วก็มีอันตรายแต่หลวงปู่สงฆ์ก็ไม่เคยนึกพลั้นหวั่นไหวคงมุ่งมั่นย่ำเดินต่อไปท่ามกลางธรรมชาติอันเปล่าเปลี่ยวเพียงรูปเดียวการเดินธุดงค์ครั้งนั้นนับเป็นความกล้าหาญของพระหนุ่มอ่อนพรรษาเป็นอย่างยิ่งหากไม่ใช่ผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีปณิธานอันแน่วแน่แล้วเห็นทีจะระย่อท้อถอยหันหลังกลับเอาง่ายๆแน่นอนเพราะว่าเส้นทางที่หลวงปู่สงฆ์มุ่งหน้าไปนั้นเป็นป่าทุรกันดารเหลือที่จะกล่าวเดินข้ามวันข้ามคืนไม่พบเคหสถานบ้านเรือนของชาวบ้านแม้แต่หลังเดียวเมื่อไม่มีชาวบ้านก็ไม่มีใครใส่บาตรต้องอดทนต่อความหิวซึ่งรุมเร้าตลอดเวลาแต่ว่าอุปสรรคขวางหนามอะไรก็ไม่อาจจะขวางหน้าหลวงปู่สงฆ์ได้ท่านเดินทางข้ามป่าข้ามเขาอย่างไม่นับวันเวลาจนกระทั่งทะลุถึงจังหวัดภูเก็ตแต่ที่จังหวัดภูเก็ตนี้หลวงปู่สงฆ์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระอาจารย์รอดสำนักวัดตอแซะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นพระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดหลวงปู่สงฆ์ก็รู้สึกปิติยินดีที่จะได้พบพระอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติดังปรารถนาทุกประการท่านก็มุ่งหน้าไปยังวัดตอแซะทันทีเมื่อหลวงปู่สงฆ์ไปถึงวัดสอบถามพระเนรในวัดว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วหลวงปู่สงฆ์ก็เข้าไปหาด้วยความนอบน้อมนมัสการกราบไหว้ท่านแล้วก็กราบเรียนถวายท่านว่าเป็นใครเดินทางมาจากที่ไหนมีจุดประสงค์อย่างไรพระอาจารย์รอดก็สอบถามถึงการเดินทางมาวัดดอแซะหลวงปู่สงฆ์ก็กราบเรียนถวายตามความจริงว่าจาริกดั้นด้นบุกป่าฝ่าเขามาพระอาจารย์รอดก็ออกปากชื่นชมในความอุตสาหะแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าท่านสงฆ์มีความเพียรเป็นที่ตั้งเหมาะสำหรับเรียนพระกรรมฐานนับแต่นั้นพระอาจารย์รอดก็รับหลวงปู่สงฆ์เป็นศิษย์แล้วก็เริ่มต้นสอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นลำดับขั้นตอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่สงฆ์ก็น้อมรับคำสั่งสอนนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากพระอาจารย์รอดจะสั่งสอนแนะนำการปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิแก่หลวงปู่สงฆ์ด้วยความเมตตาแล้วท่านยังประสิทธิ์ประสาทพุทธาคมและพระเวทต่างๆให้อย่างไม่ปิดบังเพื่อให้รักษาคุ้มครองตัวเองแล้วก็จะได้รับใช้คือสงเคราะห์ผู้อื่นหลวงปู่สงฆ์ปฏิบัติภาวนาอยู่ที่วัดตอแซะเป็นเวลา2ปีท่านก็มาปรารภกับตัวเองว่าพื้นฐานของกรรมฐานก็ได้รับมาครบถ้วนแล้วถ้าจะก้าวหน้าต่อไปในทางธรรมสมควรจะออกไปวิเวกแต่เพียงลำพังเพื่อเคี่ยวกรรมจิตให้มีกำลังยิ่งกว่านี้ไม่อย่างนั้นก็จะเผลอติดสุขอยู่ในวัดซึ่งมีแต่ความสะดวกสบายด้วยเหตุนี้หลวงปู่สงฆ์จะไปกราบเรียนต่อพระอาจารย์รอดขออนุญาตออกธุดงค์พระอาจารย์ก็อนุญาตหลวงปู่สงฆ์ก็จัดเตรียมอัฐบริขารอันจำเป็นแก่การธุดงค์แล้วก็ออกจากวัดตอแซะมุ่งหน้าสู่ป่าเขาเพียงรูปเดียวเพื่อปฏิบัติสมณธรรมหลวงปู่ท่องเที่ยวธุดงค์อย่างโดดเดี่ยวนานถึง7ปีระหว่างนั้นนานๆครั้งจึงจะมีโอกาสพบพระธุดงค์กรรมฐานที่บังเอิญจาริกมาบรรจบกันวาระเช่นนั้นก็เท่ากับได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ตามสมควรก่อนจะแยกทางไปตามวิถีของตนความลำบากยากกายของพระสายป่าปฏิบัติเนี่ยเป็นภาวะที่พระธุดงค์จำต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงกายสังขารจะแบกรับความทุกข์ยากเพียงไหนหากใจอิ่มเอิบสว่างสวยในธรรมก็ใช้ได้ดังนั้นหลวงปู่สงฆ์จึงไม่ปรารถนาจะเข้ามาวุ่นวายกับวิถีทางโลกอีกกระทั่งมีเหตุให้ท่านต้องสร้างวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยขึ้นสาเหตุที่หลวงปู่สงฆ์สร้างวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยก็เนื่องจากวันหนึ่งมีชาวบ้านแม่ลูกเข้ามาหาของป่าเอาไปขายคนเป็นแม่ชื่อร้อยกับลูกชายแบกของป่าเท่าที่จะหาได้เดินไปในราวป่าขณะนั้นได้ยินเสียงเหมือนนกร้องคล้ายเป็นเสียงคนพูดหนักกวางเสียหนักกวางเสียทั้งสองก็รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งเพราะไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนเสียงพูดที่ว่าหนักกวางเสียหนักกวางเสีย ยังดังมาให้ได้ยินอีกหลายครั้งทำให้สองแม่ลูกพากันเดินค้นหาที่มาของเสียงที่ว่านี่เมื่อเดินพ้นพุ่มไม้ใบบังก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งหลับตานิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ลักษณะของพระภิกษุรูปที่เห็นเนี่ยแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นพระภิกษุเนื่องจากจีวรที่ท่านครองอยู่เก่าคร่ำคร่าขาดกระรุ่งกระริ่งเส้นผมหนวดเครางอกรุงรังยาวเหยียดแสดงว่าท่านไม่ได้ปลงผมและหนวดเครามานาน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเหลืออีกตอนหนึ่งก็จบนะครับเรื่องราวของหลวงปู่สงจันทสโรด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มี

0: ทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้และบางทีซื้อหวยนี่1ต่อ100ลองไม่ถูกโดนกินซะมากกว่าโอกาสถูกมันน้อยมากแต่อย่างน้อยเราซื้อน้ํามังคุดเราได้กินน้ํามังคุดท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพขึ้นมาร่างกายเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บกับสังขารของเราอ้าวได้2เท่าได้2เด้งนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเราเดินได้เราทำงานได้เราช่วยตัวเองได้ได้3เด้งค่ายาเราหมดค่ายาเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานได้อีก1เด้งลูกหลานไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมาเครียดเพราะเราก็ได้อีก1เด้งโอ้ถ้าสุขภาพเราดีท่านผู้ฟังมันได้อะไรได้หลายอย่างนะครับเราก็ขอให้เป็นสวเป็นคนผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับรวยไม่รวยเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่สุขภาพเราก็ต้องดีทำจิตใจดีๆเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับทดลองดูนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากนิยมไปทำศัลยกรรมตกแต่งหน้าตาตลอดจนถึงรูปร่างสังขารให้ดูสวยสง่างามศัลยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ควรจะมากเกินไปจนกลายเป็นการเสพติดอีกประการหนึ่งก็คือในเมื่อคุณพร้อมหรือเลือกที่จะศัลยกรรมกายก็ไม่ควรจะทอดทิ้งเอาไว้แค่นั้นควรหันกลับมาศัลยกรรมใจด้วยกิเลสชนิดไหนที่ทำให้ใจขาดคุณธรรมก็ควรจะศัลยกรรมกิเลสชนิดนั้นออกไปเช่นความโลภควรจะศัลยกรรมด้วยการให้ทานความโกรธก็ควรจะศัลยกรรมด้วยเมตตาแล้วก็ความหลงก็ควรจะศัลยกรรมด้วยปัญญากล่าวอีกเรื่องหนึ่งว่าศัลยกรรมนั้นเราสามารถทำได้ทั้งข้างนอกและก็ทั้งข้างในถ้าทำศัลยกรรมทั้งข้างนอกทั้งข้างในคุณก็จะสวยตลอดไปเพราะว่ารู้จักศัลยกรรมใจด้วยธรรมะ

0: ็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
1: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
0: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปฝึกนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำพร้อมร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำเขตประเวศกรุงเทพและคนร้ายคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คนร้ายคว้างระเบิด2ลูกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเร่งตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: เมื่อเวลา 18:40 นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบคว้างระเบิดเข้าในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.บันนังสตาในพื้นที่หมู่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายคว้างวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปในฐานปฏิบัติการโดยมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พักกำลังพลระเบิดทำงาน1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอเฮงติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: นายชาติทิพย์รจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจานณฐานปฏิบัติการนันทวงศ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำเขตประเวศกรุงเทพคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำบึงหนองบอนและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาณคลอง2ห้องเขตประเวศโดยมีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศกทมโดยสำนักงานระบายน้ำเขตประเวศทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงข่ายคลองเชื่อมต่อบริเวณบึงหนองบอนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการรองรับและหน่วงน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกก่อนระบายลงสู่อุโมงค์ยักษ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการระบายน้ำติดขัดจาก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับสุขภาพดีถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของท่านผู้ฟังทุกท่านของผมด้วยของทุกคนมีโรคอย่างหนึ่งที่คนกลัวกันมากก็คือโรคมะเร็งนะมะเร็งนั้นไม่ใช่มาเร็งนั้นไม่ใช่ว่ามาเร็งไม่กลัวนะไอ้ที่กลัวคือกลัวมายิงทีนี้ว่ามันอาจจะมีวิธีป้องกันได้หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องอารมณ์การรักษาสุขภาพให้ดีส่วนหนึ่งนั้นน่ะมาจากการกินของเราเขาบอกว่ามันมีสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรานี่8อย่างที่มันต้านมะเร็งได้นะครับลองฟังดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือข่าเนี่ยมีสารเคมีธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นนะครับคือภาษาหมอบอกว่าเอนไซม์กลูตาไทโอนแอนทรานสฟอร์เมอเรสไม่ต้องใช้ขิงก็คล้ายๆกับข่าท่านผู้ฟังอันที่2คือขิงเขาบอกว่ามีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เนื่องจากขิงนะมีสารเขาเรียกว่าจินเจอรอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ค้นพบว่าขิงนี่เป็นสมุนไพรที่ช่วยให้มะเร็งภายในรังไข่ตายได้อันนี้เขาว่านะครับทางหมอเขามีความเชื่ออย่างนั้นก็กินได้เรื่อยๆนะครับยังไงเราก็สามารถทำอาหารที่ใส่ขิงใส่ข่าได้อยู่แล้วต่อมาก็คือกระเทียมและหอมนะครับกระเทียมนี่มันฉุนแต่ว่าไอสารกลุ่มนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะกระเทียมที่สามารถป้องกันมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้านการเหนี่ยวนำการเกิดโรคมะเร็งจากสารเคมีได้ลดการเจริญของเซลล์มะเร็งได้ในอเมริกาในฟลอริดาเนี่ยเขาพบว่าเซลล์มะเร็งเลือดขาวของคนที่กินกระเทียมเป็นประจำนี่นะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนที่กินกระเทียมเป็นประจำสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าคนที่ไม่กินกระเทียมถึง139%แล้วก็มีการทดลองพบว่าทั้งกระเทียมและหัวหอมนี่สามารถลดการเกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้อันนี้ก็ทดลองในหนูนะท่านผู้ฟังแต่ยังไงก็กินอยู่แล้วล่ะทำอาหารบ้านเรานะขิงข่ากระเทียมหอมอันหนึ่งก็คือพริกต่อมาคือพริกนะครับพริกไอความเผ็ดร้อนนี่มันมีสรรพคุณทางยาสูงนะครับมันมีสารแคปไซซินไอ้ตัวเผ็ดเนี่ยจะช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายลงได้แล้วก็นอกจากจะพบในพริกทั่วไปแล้วก็ยังพบในพริกไทยอีกด้วยอันนี้แล้วก็ตะไคร้นะสมุนไพรไทยที่นิยมมาประกอบอาหารนะครับก็ตะไคร้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์นะคนไทยชอบกินช่วยในการรักษาเซลล์มะเร็งแล้วก็สารสกัดจากตะไคร้มีส่วนช่วยในการป้องกันมะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เขาว่าไว้นะครับแล้วก็กระชายแพทย์แผนไทยเขาเรียกกระชายว่าเป็นโสมไทยท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่ามีสรรพคุณทางยามากมายที่ช่วยบำรุงร่างกายในกระชายก็มีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยการเขาเรียกว่าต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของเซลล์กินกระชายเป็นประจำนี่ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็มะกรูดก็ถือว่าเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสามารถนำส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะใบมะกรูดนะครับก็เอามาทำอาหารได้ผลมะกรูดก็มาทำอาหารได้น้ำมันมะกรูดหรือว่าที่ผิวมาจากผิวท่านผู้ฟังนะครับมีเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อันนี้เขาพูดเขาว่าเอาไว้นะครับในตำรับแพทย์แผนไทยนะครับเป็นแพทย์ทางเลือกแต่ถึงยังไงแล้วของพวกนี้เราก็กินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าให้ขาดแต่อะไรก็แล้วแต่กินมากเกินไปก็ไม่ดีกินแต่พอประมาณครับท่านผู้ฟังครับแม้แต่น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์เนี่ย เราก็กินพอประมาณสุขภาพดีอยู่แล้วกินวันละครั้งถ้าไม่ดีก็2ครั้งดื่มน้ำตาม1แก้วขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องกรรมทรมานปลาเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2513คุณวิชัยไปทำงานโรงงานน้ำตาลในฐานะช่างเครื่องแล้วก็ไปพักอยู่กับญาติที่ตำบลสวนกล้วยบ้านที่พักอาศัยก็

0: อยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำแม่กลองใกล้ๆกับบ้านญาติที่ว่าเนี่ยมีกระต๊อบเล็กๆหลังหนึ่งผัวเมียอยู่กันแค่สองคนตาผัวชื่อตามีเมียชื่อยายแหวงไม่มีลูกด้วยกันทั้งสองคนอายุ50กว่าแล้วแล้วก็รู้จักกับคุณวิชัยดีทั้งคู่สองคนผัวเมียคู่นี้มีอะไรแตกต่างกันหลายอย่างเช่นฝ่ายผัวคือตามีนี่เป็นคนอารมณ์เย็นไม่ชอบพูดมากชอบอยู่เงียบๆบุหรี่เหล้าไม่แตะต้องวันพระวันโกนจะแต่งตัวสะอาดไปนอนวัดรับศีลฟังธรรมช่วยเหลือทำงานให้แก่วัดเท่าที่หลวงพ่อหลวงพี่จะวานจะใช้ให้ทำส่วนอาชีพของแกนั้นก็ทำงานเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไปฝ่ายเมียคือยายแหวงนิสัยตรงข้ามกับผัวเลยสูบบุหรี่กินเหล้าเมาทุกเย็นแล้วพูดมากขี้บ่นแต่ก็ยังมีความเกรงใจผัวอยู่บ้างยายแหวงแกไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆตอนเช้าแกจะพายเรือลำเล็กๆของแกออกไปตกปลาในแม่น้ำแม่กลองจะกลับมาก็บ่ายมากแล้วยายแหวงแกได้ปลาทุกวันแล้วก็ได้วันหนึ่งหลายสิบตัวทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กในขณะที่คนอื่นๆที่ออกไปตกปลาเหมือนกันไม่เคยได้มากเท่าแกหรอกถ้าจะพูดตามประสาชาวบ้านก็คงบอกว่ายายแหวงเนี่ยมีโชคในทางตกปลาหรือว่าทำบาปขึ้นนั่นเองได้ปลามาแล้วยายแหวงก็จะออกเร่ขายให้กับชาวบ้านละแวกนั้นด้วยราคาถูกกว่าซื้อที่ตลาดก็ทำให้แกมีรายได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่ต้องรบกวนเงินสามีเวลายายแหวงเมาแกอารมณ์ดีชอบร้องรำทำเพลงแล้วก็พูดมากกว่าปกติแต่ว่าไม่เคยเกะกะร่ารานใครคุณวิชัยเองก็ชอบยายแหวงเพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีอัธยาศัยดีเก็บกระถินตำลึงได้มากๆก็จะเอามาแบ่งฝากให้คุณวิชัยเสมอหรือว่าได้ปลาที่คุณวิชัยชอบกินก็จะเก็บเอาไว้ให้ซื้อขายกันในราคาถูกเป็นพิเศษคุณวิชัยชอบกินปลาก็จริงแต่ว่าไม่ชอบวิธีที่ยายแหวงทำกับปลาที่แกตกมาได้ซะเลยคือถ้าเป็นปลาใหญ่ๆเช่นปลากดปลาสวายหรือว่าปลาช่อนยายแหวงจะใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาจนทะลุแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในน้ำเบ็ดแต่ละตัวก็ผูกสายเอาไว้ยาวพอที่ปลาจะว่ายไปมาในรัศมีแคบๆเบ็ดพิเศษที่ว่านี้ยายแหวงแกจะเตรียมไปหลายสิบตัวเพื่อใช้เกี่ยวปากปลาโดยเฉพาะด้วยวิธีนี้ก็ทำให้ปลายายแหวงสดๆเป็นๆชาวบ้านชอบซื้อแต่ว่าเป็นการทารุณทรมานปลาเหลือเกินปลามันคงจะเจ็บปวดที่ถูกเบ็ดเกี่ยวติดปากตลอดเวลายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งพยายามจะว่ายหนีก็จะถูกคมเบ็ดบาดลึกเข้าไปในเนื้ออีกคุณวิชัยก็เคยบอกยายแหวงว่าทำไมไม่เอาปลาใส่ข้องแช่น้ำหรือว่าใส่ท้องเรือที่มีน้ำพอให้ตัวมันชุ่มชื่นรู้สึกจะทรมานปลาน้อยกว่าวิธีเกี่ยวเบ็ดติดปากปลายายแหวงฟังพูดแล้วก็หัวเราะแกก็บอกว่าทำอย่างที่คุณวิชัยพูดเนี่ยยุ่งยากเปล่าๆทำอย่างที่แกทำเนี่ยสะดวกดีถึงเวลาจะขายก็ลากสายเบ็ดหิ้วปลาขึ้นจากน้ำขายเป็นๆไปเลยคุณวิชัยก็แย้งว่าปลามันเจ็บปวดทรมานนาถูกเบ็ดเกี่ยวปากตั้งครึ่งวันคร่อนวันกว่าจะถูกขายถูกฆ่าถึงเราต้องฆ่าต้องกินมันเป็นอาหารก็ไม่ควรจะทรมานทรกรรมมันอย่างนั้นยายแหวงแกก็เถียงว่าปลามันไม่เจ็บหรอกแกทำอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นสาวจนแก่ยังไม่เห็นปลาตัวไหนมันร้องโอยโอยบอกเจ็บปากสักตัวเห็นยายแหวงดื้อรั้นอย่างนั้นคุณวิชัยก็คร้านจะแนะนำแกอีกแต่ก็เคยพูดเรื่องนี้กับตามีซึ่งเป็นคนธรรมะธโมตามีก็บอกอย่าไปพูดกับมันให้ยากเลยพูดให้หูฉีกมันก็ไม่ฟังฉันเองก็เคยบอกเคยเตือนจะบาปจะกรรมตามทันนะที่ทรมานปลามันบอกมันตะเพ้อฉันนะมันเถียงว่าฆ่าปลาที่บาปแค่เอาเบ็ดเกี่ยวปลาปลาไม่บาปหรอกก็ต้องปล่อยเลยตามเลยฉันไม่พูดกับมันนะเรื่องนี้คุณวิชัยทำงานโรงงานน้ำตาลได้4ปีก็ออกมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่ามีเงินเดือนมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเยือนใครต่อใครยิ่งระยะหลังก็ยิ่งห่างออกไปเพราะมีครอบครัวหลายปีต่อมาก็รู้ว่ายายแหวงล้มป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วก็ลำคอไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งก็ขอกลับมาอยู่บ้านแล้วก็อาการของโรคก็กำเริบในระยะสุดท้ายคุณวิชัยเองไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมแกเนื่องจากถูกย้ายไปประจำอยู่ทางใต้จนกระทั่งรู้ข่าวอีกครั้งว่ายายแหวงตายแล้วต่อมามีเวลาว่างพอสมควรก็ไปเยี่ยมญาติที่บ้านโป่งก็พบว่าตามีสามีแกยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่คนเดียว ก็ไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับยายแหวงด้วยความรู้สึกสลดใจเพราะว่าคุ้นเคยกันมาไม่น้อยตามีก็เล่าอาการเจ็บป่วยของยายแหวงให้ฟังแล้วก็ยิ่งทำให้คุณวิชัยนี่หดหู่ใจมากขึ้นตามีบอกว่ามะเร็งมันกัดกินภายในปากแล้วก็ลำคอของยายแหวงจนเพดานทะลุก่อนต่อมากระพุ้งแก้มก็ทะลุเป็นแผลแล้วก็ยังกินทะลุที่ใต้คางอีกมีเลือดมีหนองไหลตลอดเวลาได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นที่น่าเวทนาระยะหลังๆกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยร้องครวญครางโอยโอยทั้งวันทั้งคืนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสยายแหวงได้รับทุกทรมานอย่างนี้นานเกือบ2เดือนถึงได้หมดลมหายใจพ้นเวรพ้นกรรมไปเสียทีตามีพูดถึงเวรกรรมก็ทำให้คุณวิชัยนึกไปถึงตอนที่ยายแหวงใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาที่ตกมาได้แล้วก็ปล่อยให้ปลาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นนานเป็นวันๆโดยไม่เคยมีจิตใจเวทนาสงสารมันเลยบาปที่ยายแหวงกระทำต่อปลานับร้อยนับพันตัวได้ย้อนกลับมาสนองแก่ตัวแกทันตาเห็นจริงๆเพราะว่ายายแหวงเองก็มีสภาพไม่ผิดกับปลาที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากต้องได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกขเวทนากว่าจะสิ้นใจตายนี่แสนที่จะทุกข์คุณวิชัยเชื่อเหลือเกินว่าบาปกรรมนี้มีจริงใครก่อกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะคืนกลับมาสนองให้เห็นกันในชาตินี้แหละไม่ต้องรอคอยไปรับกรรมจนกระทั่งถึงชาติหน้าหรอกดูอย่างเช่นกรณียายแหวงนี่เป็นตัวอย่างสดๆร้อนๆเลยล่ะครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องกรรมทรมานปลาจากท่านอาจารย์ยอดนะพูดถึงทรมานปลาเนี่ยอยากกินก็กินนะครับอย่าไปทรมานเขาไม่มีใครเกิดมาเป็นอาหารของใครหรอกครับท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงได้แล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับไปตลาดนะบางคนนี่เข้าไปที่ร้านอาหารผมไปเห็นนะไปชี้นะเขาเอาปูเนี่ยมามัดขามัดแขนแล้วตาปิดอยู่เอาตัวเป็นๆตายไม่กินต้องกินตัวเป็นไปดูกุ้งเหมือนกันกุ้งก็ต้องเอาตัวเป็นๆเอาไปต้มเอาไปยำเอาไปลวกเราไปยืนพูดต่อหน้าตู้เลยถ้ามันได้ยินมันก็คงโกรธอาฆาตเหมือนกันปลาเหมือนกันลอยๆ อยู่ชี้เอาตัวนี้ชอบกินสัตว์อื่นสดๆเขาบอกว่าปาปังกัลยาณคาสเหตุบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะครับคนอื่นได้รับอันตรายถึงชีวิตแต่เราได้แค่อร่อยที่ปลายลิ้นได้อิ่มแค่มื้อเดียวไม่คุ้มท่านผู้ฟังไม่คุ้มอยากกินก็เอาที่มันตายเถอะตายอยู่แล้วนะไม่ใช่เดินเฉียดนะทำเป็นไม่ชีนิทานอันนี้นิทานเล่าให้ฟังเดินผ่านเขียงปลาบอกแม่ค้านะมีปลาช่อนตายสัก2กิโลไหมอย่างเงี้ยอ๋อแม่ชีตอนนี้ไม่มีหรอกแม่ชีอีก10นาทีมันก็มีอีก10นาทีจะมีเหมือนกันแม่ชีถ้ามีเอาไว้ให้2กิโลนะนะไอ้เรียบๆเคียงๆให้เขาตายมันก็ไม่ควรนะท่านผู้ฟังนะแม่ชีไปสัก10นาทีกลับมาก็มีปลาช่อนตาย2กิโลอยู่ในถุงแล้วเรียบๆเคียงๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับใช้ให้เขาทำหรือว่าทำเองมันก็มีผลเหมือนกันเรียบเรียงให้เขาเสียชีวิตคือถ้าจะกินก็เอาที่มันตายอยู่แล้วเราเห็นแล้วเขาทำอยู่แล้วเราก็จบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าไปเรียบๆเคียงๆให้เขาทำให้นะครับฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีนะครับไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่จำเป็นก็อย่าไปพรากชีวิตของใครเพื่อมาเป็นอาหารนะครับกินก็กินได้แต่พอประมาณท่านผู้ฟังกินไปก็ต้องแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำบุญหรือทิศส่วนกุศลก็ให้เจ้ากรรมในเวรนะครับหรือว่าสรรพสัตว์ที่เรากินเนื้อกินเลือดกินเนื้อเขาด้วยทำบุญทิศให้เขาด้วยอย่างนี้นะครับจะมากจะน้อยเขาก็ได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เราทำเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญท่านผู้ฟังเพราะเรากินเลือดกินเนื้อเขาก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเรานะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวท่านผู้ฟังครับจากน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังขวด1360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางช่วงนี้เราไปฟังว่าน้ำมะกรูดของเรามีขายอยู่ที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเรื่องบวชเสียผ้าเหลืองเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ประเพณีไทยแท้แต่โบราณผู้ชายถึงวัยบวชเรียนจะโกนหัวเข้าวัดก็เรียกสั้นๆว่าการบวชการอุปสมบทหรือว่าการบัพพชาหมายถึงการทำตนให้เป็นพระสงฆ์องค์เนนเพื่อศึกษาหลักธรรมในพระศาสนาอย่างจริงจังการบวชที่น่ายกย่องสรรเสริญมีสองประการคือบวชเป็นพุทธบูชากับบวชทดแทนพระคุณบุพการีที่เลี้ยงดูเรามาบวชเป็นพุทธบูชาในวโรกาสพิเศษเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาถ้าผู้บวชได้บัพชาทั้งกายทั้งใจมีการเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นแม้ว่าบวชระยะสั้นไม่เนิ่นนานแต่มีอานิสงส์สูงมากสำหรับบวชทดแทนคุณบิดามารดาก็มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันอย่างไรก็ดีเมื่อมีการบวชที่น่าอนุโมทนาสาธุก็ย่อมจะต้องมีการบวชที่ไม่ดีไม่งามเป็นของคู่กันซึ่งคนรุ่นเก่าได้ร้อยแก้วให้คล้องจองจดจำง่าย8ข้อนะบวชตามประเพณีบวชหนีรำคาญบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนรับจ้างบวชบวชหนีหนี้คดีความบวชเพื่อพักผ่อนและบวชหวังปริญญา 1. บวชตามประเพณีประเพณีไทยที่นิยมกระทําสืบกันมาเก่าแก่โบราณชายไทยเมื่ออายุบรรลุเกณฑ์ครบบวชต้องบวชก่อนเบียดถึงจะชอบทําตามกฎประเพณีผู้บวชก็เลยต้องบวชไปตามธรรมเนียมวัฒนธรรมทั้งที่ใจไม่นิยมยินดีบวชไม่ให้โดนตราหน้าว่าเป็นคนนอกคอก 2. บวชหนีรำคาญคือพ่อแม่รบเร้าให้บวชถ้าไม่บวชอาจจะถูกตัดออกจากกองมรดกก็เลยยอมบวชอย่างสังกตาย 3. บวชผลาญเข้าสุขเดิมทีมีนิสัยเกียจคร้านเล่าเรียนเขียนอ่านก็แค่อ่านออกเขียนได้การทำมาหากินก็เลยตกที่นั่งหาเช้ากินค่ำเผอิญพบเห็นพระสงฆ์องค์เนนออกบิณฑบาตมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์มีชาวบ้านเคารพเลื่อมใสกราบไหว้อภิวาทวันทาก็เลยบวชเพื่อทำตัวเหมือนเหลือบเกาะกินพระศาสนา 4. บวชสนุกตามเพื่อนวัยรุ่นถึงวัยหนุ่มในเป็นวัยที่ชอบตามอย่างเพื่อนเห็นเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันเขาชวนกันบวชหลายคนก็เลยนึกสนุกขออนุญาตพ่อแม่บวชตามเข้าไปด้วย 5. รับจ้างบวชคนไทยนิยมบนบานศาลกล่าวโดยวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าสำเร็จดังหวังนี่จะบวชให้ครั้นความสำเร็จเกิดขึ้นจริงก็กลับเล่นปาหี่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้างว่าไม่ได้บนบวช ด้วยตัวเองจ้างใครมาบวชแทนก็มีค่าเท่ากันอาชีพรับจ้างบวชก็เลยเกิดขึ้น 6. บวชหนีคดีความตัวเองเคยประกอบกรรมทำชั่วเอาไว้มากมายก็เลยหวังพึ่งบารมีผ้าเหลืองห่มคลุมกายพอให้เจ้าหนี้เกรงใจไม่เร่งรัดคดีความ7. บวชเพื่อพักผ่อนเกิดมาชะตาชีวิตอาภัพต้องซัดเซเป็นคนจรหมอนหมิ่นการกินอยู่ก็ยากแค้นแสนจะลำบากก็เลยตัดสินใจโกนหัวบวชแลกกับที่อยู่ที่กินสุขสบายหัดสวดมนต์เอาไว้เทศหน้าศพหวังลาภสักการะใส่ตัวปะเหมาะได้เพื่อนที่เป็นคนจำพวกเดียวกันช่วยกันโปรโมทโฆษณาก็กลายเป็นพระดีพระขลังในสายตาของสาธุชน 8. บวชหวังปริญญาพวกนี้เป็นคนหัวเสียพยายามทำตัวเป็นพระนักเทศหาทุนเอาไว้อุปถากตัวเองระหว่างบวชศึกษาปริญญาตรีที่เมืองไทยโทที่อินเดียเรียนจบก็ศึกออกมาหางานดีๆเงินเดือนงามๆทำได้อย่างสบายฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้บวชแบบหาผลประโยชน์จากผ้าเหลืองปลอมปนเข้ามาบวชแล้วก็บวชแต่กายไม่ได้บวชใจย่อมไม่ต่างอะไรเปรตหลอกชาวบ้านทำร้ายพระย้อนเวลาหาอดีตไปสู่ยุคสมัยเมืองไทยยังป่าเขาเถื่อนถ้ำมากกว่าชุมชนถนนสายหลักอย่างพหลโยธินสุขุมวิทนี่ยังเป็นถนนลาดยางมาตอยที่เขาเรียกกันว่าถนนดำขนาด2 เลนให้รถวิ่งสวนกันได้กรุงเทพตอนนั้นก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับมหานครอันไกลโพ้นคนชนบทต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เลยจินตนาการว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ยุคสมัยนั้นพ้นฤดูทำนาแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดที่ยึดมั่นในพระศาสนา จะเตรียมไตรจีวรและบาตรตลอดจนเครื่องบริขารเตรียมไว้บวชลูกบวชหลานในตระกูลจะบวชสัก1พรรษา7วันหรือว่าครึ่งเดือนก็ยังดีต้นสายปลายเหตุที่อยากให้ลูกหลานบวชเป็นด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังมีน้อยดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเหล่าวัยรุ่นและหนุ่มชะกันก็เลยจับกลุ่มเป็นนักเลงหัวไม้ปะเหมาะถึงกับปล้นจี้ตีชิงไม่หวั่นเกรงคุกตารางถ้าส่งตัวให้พระหลวงพ่อหลวงปู่จับอบรมทำกรรมฐานสักพักหนึ่งความร้อนก็จะได้เปลี่ยนเป็นสงบเย็นศึกออกมาเป็นคารวะที่ดีไม่รังแกชาวบ้านร้านตลาดคุณเฉลิมนี่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านชนบทอีสานตอนล่างหมู่บ้านของคุณเฉลิมนี่เป็นชุมชนใหญ่ต่อมาก็ถูกยกขึ้นเป็นตำบลช่วงเวลาที่แกเป็นหนุ่มรุ่นกระทงอายุย่าง 12-13 มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่เทิมเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ 17-18 ปีมีประวัติทางเกกมะเรกเกเรสร้างความทุกข์ร้อนให้ชาวบ้านไม่ได้ขาดเผอิญความเป็นคนพันของเขาประกอบไปด้วยความเก่งกาจในด้านการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยกันด้วยหมัดรุ่นหรือใช้มีดสั้นดวลกันใช้ดาบยาวฟันแทงกันแบบตายเป็นตายมันเป็นอะไรที่น่าเลื่อมใสของเด็กหนุ่มอย่างนายเฉลิมถึงขั้นฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกน้องบริวารเพื่อเจริญรอยตามความเก่งกล้าของพี่เทิมอยู่ต่อมาพ่อแม่ของพี่เทิมเห็นท่าไม่ได้การขืนปล่อยให้ลูกชายเกเรเป็นอันธพาลไปเรื่อยๆไม่ช้าก็คงสร้างคดีใหญ่โดนจับเข้าคุกติดตารางก็เลย

0: ้งเงื่อนไขกับลูกชายว่าถ้ายอมบวชให้พ่อแม่สัก 1,000 สาจะแบ่งที่แบ่งทางพร้อมทั้งปลูกบ้านให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งหลังด้วยปรากฏว่าการที่เอาที่กับบ้านไปเป็นเครื่องล่อได้ผลพี่เทิมยอมอุปสมบทเป็นภิกษุในพระศาสนาที่วัดประจำหมู่บ้านการยอมตัวเข้าบวชนี้พี่เทิมไม่ได้มีความเลื่อมใสในหลักธรรมแต่อย่างใดยังคงวางตัวเป็นหัวหน้านักเลงโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารน้อยใหญ่แวะเวียนไปดูแลที่กุฏิสนทนาปราศัยกันแต่เรื่องนอกลู่นอกทางเช่นไสยเวทมนต์ดำอาถรรพ์เวทที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีคุณเฉลิมไม่รู้หรอกว่าพี่เทิมได้ตำราใบลานจารึกอักขระขอมโบราณมาจากไหนจำได้แต่เพียงเขากล่าวให้ฟังบอกว่าเวทมนต์ในคัมภีร์เล่มนี้เดี๋ยวข้าจะสอนให้พวกเองบริกรรมนะการบริกรรมจะช่วยจูงจิตให้เข้าสู่อุปจารสมาธิอันเป็นสมาธิระดับที่ทำให้จิตมีพลังอำนาจลี้ลับมหัศจรรย์เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ตามที่จิตปรารถนาบวกกับเวทมนต์บทนั้นปรมาจารย์ที่ท่านเขียนขึ้นท่านได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าการเสกเป่าเวทมนต์บทเนี้ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับเราเช่นเกิดมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดม่านบังตาใครก็มองไม่เห็นพวกเราและเกิดสนามพลังอาถรรพ์ครอบคลุมร่างกายเป็นเหตุให้ร่างของเราอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกคือสรุปย่อๆการบวชเรียนของพี่เทิมนี่ใช่แต่ไม่ทำให้เขามีอะไรดีขึ้นกว่าตอนยังไม่บวชเขายังใช้เวลาตลอดพรรษาร่ำเรียนวิทยาการที่สามารถนำไปใช้ในทางชั่วสารพัดวิชาพระเนรรูปอื่นๆนกขบฉันพัตตาหารวันละสองครั้งคือเช้ากับเพลส่วนพี่เทิมกินครบสามมื้อเหมือนชาวบ้านมื้อเย็นยังแจมด้วยเหล้าขาว28ดีกรีแกล้มด้วยไก่วัดโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารทั้งหลายเป็นมือเป็นเท้าให้เท่านั้นยังไม่พอนักบวชนอกรีดอย่างเขายังทำตัวเจ้าชู้ประตูดินคอยชะโงกหน้าต่างกุฏิเกี้ยวสีกาสาวน้อยสาวใหญ่ซึ่งแวะเวียนมาทำบุญสุนทานที่วัดบาปเวรร้ายแรงสุดขีดของพี่เทิมยังมีอยู่อีกกล่าวคือพระหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อนใกล้ทั้งไกลส่วนพระลูกวัดคือพี่เทิมบางครั้งเงินที่จะหาซื้อเหล้าขาวมาสู่กันดื่มกินกับบริวารร่วมแก๊งก็เผอิญขาดมือพี่เทิมก็ใจกล้าหน้าทนบุกไปขอเงินหลวงพ่อถึงกุฏิเจ้าวาดท่านก็มีจิตเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตพี่เทิมไปขอเงินท่านก็ให้มาพอซื้อเหล้าแก้อยากขณะเดียวกันท่านก็อบรมสั่งสอนถึงพิษภัยของการติดเหล้าแล้วก็ขอให้เลิกดื่มเสียพี่เทิมก็รับปากว่าจะพยายามเลิกต่อหน้าท่านทุกครั้งการขอได้เรื่อยๆก็ทำให้พี่เทิมย่ามใจวันหนึ่งขอเงินท่านก้อนโตอ้างว่าจะต้องไปซื้อเหล้าเลี้ยงนักเลงประจำหมู่บ้านเพื่อให้นักเลงยอมสยบรับวางโอวาทไม่ไปก่อวอดข่มเหงรังแกชาวบ้านแต่ว่าคราวนี้หลวงพ่อปฏิเสธการให้อีกทั้งเทศโปรดพี่เทิมอีกหลายประโยคประโยคสำคัญที่ทำเอาพี่เทิมโมโหตัวสั่นก็คือท่านเอ่ยถึงบัวสี่เหล่าแล้วก็ลงท้ายว่าพี่เทิมเนี่ยจัดอยู่ในบัวประเภทสุดท้ายก็คือบัวใต้น้ำโปรดไม่ขึ้นเท่าที่เคยโปรดไปหลายหนท่านก็บาปกรรมพอแรงแล้ว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดข้ามาฟังกันต่อครับท่านผู้ฟังในเรื่องการบวชนี่ก็สาเหตุก็มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็อกหักก็มีบางคนหลักร้อยหลักร้อยก็ไม่มีงานก็มีนะครับอกหักหลักร้อยคอยงานนะคอยงานยังไม่มีงานทำสังขารโทรมนะทำมาหากินอะไรไม่ได้มีอะไรไปบวชก็มีนิยมในท่านคือศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ไปบวชตั้งมั่นในธรรมนะครับตั้งมั่นในธรรมก็คือตั้งมั่นในพระพุทธศาสนามาบวชก็มีนะครับบางคนก็บอกบทเสียข้าวสารบทผ่านข้าวสุกบทสนุกตามเพื่อนก็มีบทเสียข้าวสารก็มีบทผ่านข้าวสุกบทสนุกตามเพื่อนก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆว่าถึงบวช ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นพระบางครั้งตอนแรกตอนบวชศรัทธาไม่เกิดแต่พอบวชไปศรัทธาเกิดขึ้นตั้งมันขึ้นก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะครับผมมาเจตนาแรกอาจจะดีตั้งใจจะให้พ้นทุกข์แต่พอบวชเข้าไปแล้วประพฤติตัวไม่ดีก็มีเหมือนกันก็ไม่แน่ฉะนั้นเราก็เอาเป็นประมาณไม่ได้ว่าปรารภเหตุอะไรแล้วบวชแต่บวชมาแล้วปฏิบัติได้แค่ไหนอันนี้สำคัญกว่านะครับจากนั้นมคุตราพนาลินนะ

0: กราบพระนารินทร
1: ์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฟังเสียงประสบการณ์คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นหลายอย่างเบาหวานตาพร่าเดินเซดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์อยู่ในมือผมนี้นะครับนั่งอยู่ข้างๆผมชื่ออะไรสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับ
1: พี่ชื่ออะไร
2: วุฒิชัยปุราโส
1: วุฒิชัย
2: ปุราโส
1: ปุราโสวุฒิชัยอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: อายุ46ปี
1: 46น้องผมอยู่46ปีอยู่บ้านอยู่ที่
2: อยู่สีขอนะครับแต่ย้ายมาอยู่มาเช่าห้องอยู่ในสุริน
1: ในสุรินนะครับเพราะว่ามาทำงานในสุริน
2: ทำงานในสุริน
1: ตอนนี้ก็ผมอยู่ในบริเวณวัดอะไรชื่อวัด
2: ใหม่สีมากทอง
1: วัดใหม่สีมากทองครับก็คือนัดมาเจออยู่ที่นี่
2: ครับตำบลสลักไ
1: ดตำบลสลักไดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร
2: ์ครับ
1: ทำเป็นอะไรถามจริงก่อนที่จะมากินน้ำ
2: ผมบอกครับ
1: เป็นอย่าง
2: เป็นเบาหวานความดันไขมันไตระยะที่3แล้วก็โอ้หลายอย่างครับผม
1: ก็ได้เป็นหลาย
2: เป็นหลายครับบ่ได้เสียเปรียบผู้ใดครับ
1: บ่ได้เสียเปรียบผู้ใดอายุ46ปีก็ได้เป็นหลาย
2: เป็นหลายครับย่านเขาเป็นก้อนได้เป็นก้อนเขา
1: อ๋อเป็นหนักบ่แต่ละอย่าง
2: เป็นนักครับ
1: อันใดมันหนักประมวลใด
2: อันนักก็คือเบาหวานขึ้นตาครับหนัก
1: ขึ้นตา
2: ครับผมต้องไปฉีดตาเดือนละเทื่อครับฉีดตา
1: ฉีดเพื่อ
2: ฉีดตาเอาวุ่นเข้าตาครับวุ่นเข้าตาเข็มละ500ครับ
1: เดือนละเทื่อ
2: เดือนละเทื่อครับเข็มละ500
1: เบาหวานขึ้นตา
2: เบาหวานขึ้นตา
1: โอ้หนักตัวนี้ขนาดนั้น
2: หนักครับ
1: ป่านนี้ก็แน่มมันแน่มมันผ่าบ
2: ่ก็ขันห้องใส่แว่นจริงกับผ่าอยู่
1: ครับ
2: ขันเท่าใส่แว่นกับพ่อเห็นอยู่จังสี่ก็เห็นอยู่ครับจังเห็นปวดจังสี่เห็นพระหน้าดิ้นจังสี่ก็เห็นอยู
1: ่ครับ
2: ครับบ้านเนี่ยเขาก็ได้พ่อไปได้มาได้นะ
1: ครับ
2: บ้านก็เลยไปโรงพยาบาลสีขอไปโรงพยาบาลสีขอมา20,000ที่แล้วเขาบอกว่าไตอยู่ระยะที่3เด้อเขาวางจีเน
1: า
2: ะระยะที่3
1: ไตก็ไม่อีก
2: ไตก็ไม่อีกตาก็ไม่ครับโรงพยาบาลร่องก็เลยว่าจะพ้องมันก็กินสมุนไพรก็มันกินมาหลายยี่ห้อแล้วนะเห็นเขาโฆษณาไม่กินเมื่อไรยี่ห้อแล้ว
1: ฟังมาดดแล้ว
2: ฟังมาดดแล้วกินสีดำสีแดงน้ำสาลายยังก็กินมาหมดซุยยี่ห้อแล้ว
1: ครับ
2: เป็นร่องไปซื้ออยู่นี่ซื้ออยู่บกสบ้างเดี๋ยวร่องไปซื้ออยู่บกส
1: บกสสุริน
2: ทร์บกสสุรินทร์ร้านยังผมจับไปเลย
1: ร้านกลั่นอย่างนี้ร้านบุญเที่ยงหรือยัน
2: เดี๋ยวบุญเที่ยงมันดูนี่ครับอยู
1: ่นะไอเดียงช็อปอะ
3: ด
1: ี
3: ช็อป
1: ดีช็อปร้านดีช็อปบกสสุรินทร
2: ์บกสสุรินทร์นะครับ
1: แ
2: ต่ซื้อมาทีละขวดนะมันบ่ค่อยมีเงิน
1: ครับผม
2: ครับบาทในช่วงเล็กน้อยปิดเทอมก็เลยหาเงินใดก็ต้องมาร้องมาซื้อยกลังก็ถือว่า
1: ครับ
2: จังใดมันระยะสุดท้ายแล้วก็ให้มันระยะสุดท้ายไปเลย
1: เอา
2: เบ
1: ิ่งเอาร้องเบิ่ง
2: ร้องเบิ่งครับ
1: เอา
2: เพราะว่าถ้าพุทธเจ้ายังตายแล้วจะนับภาษาจะของเสียหรอ
1: ครับว่าเพราะว่าป่วยหลายอย่างเป็นหนัก
2: ป่วยเป็นหนักแล้วครับมันถือว่ามันเป็นเกือบสุดท้ายแล้วต่อไป
1: ครับ
2: ก็เลยที่ร่องเบิ่งต่อไป
1: ร่องเบิ่ง
2: เพราะว่ามีเงินเป็นล้านต่อไปว่าได้หรอครับ
1: แมนผมไม่แพ้ไปครับคนแมนผู้ตายแล้วเอาเงินไปนั่มเอาหน้าไปนั่มนี่เฮาบ่มีหม่องอยู่ดอก
2: ครับ
1: เฮาก็ทิ่มไปผู้ใดมีเป็นลอยไรก็อยู่คือเก่าอยู่
2: อยู่คือเก่าอยู่ครับ
1: บัดนี้เป็นจังได๋เอาร่องมากินเบิ่ง
2: ปานก็ร่องมากินเบิ่งกินเท่าแรกมันก็ไข้แนวต่อไป
1: ครับ
2: มันไข้แนวมันตะกี้มันขากระบวมคักคนนี้เด
1: ้อืม
2: ขาตะกี้ขากระบวมคัก
1: ขาบวมบ่ได้อันนี้ปกติเด้อนี่
2: อืมอันนี้ขามันบวมเพราะว่าผมบ่ได้ขายของ2มื้อเพราะปกตินอนเอาขาสั้นไอ้สั้นทางผนังไว้บ่ล่ะ
1: ครับ
2: ขาบ่พ่อบ่ให้มันเลือดมันน้ํามันไหลลงสินะ
1: ครับ
2: ปานนี้ครับเวลาเฮาไปขายติ่มเมื่อขากระบวมเมื่อเก่า
1: ขาบวมขึ้นมาอีก
2: อืมขาบวมขึ้นมาอีกก็เลยร่องกินอันนี้เบิ่ง
1: ครับ
2: กินไป3เกี่ยวคือยังได้ท้องมันเป็นกวนในท้องเออนี่ยัง
1: เออมันไหลกบกากไหลขึ้นไหลลงมา
2: ครับไปเข้าห้องน้ําก็โทษที่เรียกเป็นมันมั่นออกมามัน
1: เป็นเมือกออกมา
2: เป็นเมือกเป็นเมือกออกมามันเคยจังเป็นทั้ง4มันไปเจอรอดเพราะเจ้าของว่าก็ได้ก็ได้กินจนหมดอ่ะครับกินจนหมดซื้อมา3ขวดน่ะซื้อมา3ขวดเค้าลดให้50บาทเค้าลดให้50บาท
1: กินจนหมด3ขวดก่อน
2: กินจนหมด3ขวดก่อนก็เลยหยุดไว้เพราะเงินบ่มี
1: ก็เลยไปซื้อมาลังนึงอีก
2: ก็เลยก็ได้สั่งลังนึงเพราะว่ามันพอหาเงินได้หน่อยปีเทอมมันบ่ล่ะ
1: ครับผมบัดนี้เป็นจังได๋บัดนี้กินไปแล้ว
2: อืมกินไปแล้วก็สีไข่แนวซะไปสีไข่แนวก็สิเป็นตลอดไปนึงอยู
1: ่ซ่อมเบิ่งเจ้าของเป็นจังได๋ในตอนนี้อากาศ
2: อาการก็สีพอไข่แนวซะไปอัน
1: ใดแนวมันไข่แนวเอา
2: ขาแนวตาแนวจังซี่นะ
1: ตาก็ดีขึ้นบ
2: ่ตาก็ดีขึ้นจักหน่อยอยู่ตาก็ดีขึ้นจักหน่อยเด้อครับตะกี้มันเหลียวบ่เห็นเลยเด
1: ้
2: ครับตะกี้มันเหมือดผมเนี่ยซื้อกันตานี่บวก300ด้วยครับเนี่ย

0: วก300
1: มันมืดไปเลยป่ะมันผ่าม
0: ันมืดมันผ่ามันเป็นแบบมันคือยังมันเป็นจุดมันเป็นเคลื่อนว่าอย่าง
1: แมงหิ่งหอยหลาย
0: ๆบ่แม่นเคลื่อนว่าเส้นเลือดมันแตกให้ตาย
1: อ๋อ
0: ความดันมันขึ้นแห้ง
1: ครับ
0: ความดันมันขึ้น220กว่าบ
1: ่ฟาดหนักเลย
0: นะครับความดันขึ้น220กว่าป่านพงแล้วไม่กินกินมันก็เหลือแค่135ไป
1: ก็ถือว่าดีขึ้น
0: ดี
1: ขึ้นครับเคยไปวัดบ่อกอนกิน
0: น้ำตาลนี่ตะกี้มัน200 285
1: ครับ
0: บาทมันเหลืออยู่91
1: เอ้ามันก็ลงมา
0: ได้มันลงหลายโพดนะ
1: ลงหลายโพด
0: หมอเขาว่ามันลงหลายโพดว่าท่าน
1: ไปเฮ็ด
0: จ
1: ังมันกินยาหมอน้ําเหรอ
0: กินยาหมอน้ํายาหมอมีเม็ดเดียวได้ครับยาบ่วันมีเม็ดเดียวเพราะว่าเค้าเซาให้กินแล้วเค้าบอกว่ามันเป็นระยะสุดท้ายด้วยสิกินหยังก็กินเพราะว่า
1: โอ้ยโ
0: ตเค้าบอกผมสินะผมก็เลยพ่อกินหยังก็กินเพราะเลยตัดสินใจไปซื้อยาสมุนไพรมากิน
1: บางคนไม่กิน
0: นะบางคนไม่กิน
1: ก็เลยติดไปหาหมอเค้าว่าจังได๋ไปตรวจล่าสุด
0: เขาก็บอกว่าน้ำตาลไปเฮ็ดยังมากขึ้นรถจะใส่ควบคุมอาหารได้ดีเนาะสันก็บ่ดีเนาะกินทุกอย่างเนาะผมก็กินทุกอย่างเลย
1: กินทุกอย่างที่เฮาอยากกิน
0: แค่เพราะว่าเจ้าของมันแถวบ่มีว่าแถวมีแต่แถวแต่แถวซึ่งบ่มีแถวก็รู้มาแล้วรู้มาแล้ว
1: บ่อายุก็บ่ทันหลาย
0: 46บ่ผมบ่ทันหลายครับ
1: ละไตได้ไปตรวจอีกบ่
0: ไตไปตรวจอีก
1: เขาว่าจังได
0: ๋เขาว่าก็ไตก็เหลือจัก 3% ครับอยู่ระดับที่3ผมก็โหจักมันเป็นเท่าไหร่ระดับที่3
1: เขาว่าอยู่ระดับ3บ่แม่น 3%
0: บ่แม่น 3% ระดับที่3
1: อยู่ระดับ3บ่หลังจากกินแล้วไปตรวจอีกวะ
0: ครับไปตรวจอีกก็อยู่ระดับ3ผมไปนอนโรงพยาบาลสุรินทร
1: ์
0: 2มื้อต้องโรงพยาบาลสุรินทร์2มื้อเขาก็ว่าระดับ2ระดับ2บั่นไปอีก3มื้อไปโรงพยาบาลศรีขอเขาว่าระดับ3เพราะหมอก็บ่คือกันเพราะว่าสิเนาะก็เพิ่งกันผมเลยไปเถียงเราเพราะว่าเจ้าจะไปเกียงเกินหมอผมไม่ไปเกียงเกินหมอเพราะว่าเขาว่าจังสั้น
1: คนหนึ่งว่าสองคนหนึ่งว่าสาม
0: ผมว่าโรงพยาบาลสุรินทร์เขาเป็นอาจารย์หมอได้สนองอยู่ที่เจ้าผมก็เลยว่าจะเป็นหมอหน่อย
1: เขาสังเกตบอเขาสังเกตเบื้องเจ้าของว่าเขาเมื่อยเขาลาบอเขากินเขาต้องสังเกตเป็นสัตว
0: ์เมื่อยครับเมื่อย
1: เมื่อย
0: เมื่อย
1: เป็นไตในเมื่อยลา
0: เมื่อยผมเมื่อยผมก็บวมผมยังก็แล้วก็เพราะว่าต้องสูบเพราะลูกเขาอยู่หม้อสองเนาะ
1: ครับ
0: แม่บ้านก็บ่ได้อยู่นําเด้เซาของอยู
1: ่บัดกินกินมาแล้วนี่อาการเมื่อยมันลดลงบ
0: ่ก็ลดลงอยู่ครับ
1: ลดลงหลาย
0: ลดลงอยู่ลดลงตะกี้มันยังโทษว่าตะกี้ผมยังไปจังซี่โหลดเด
1: ้เซ
0: ่เซ่ครับเซ
1: ่อ๋อบ่ได้ยังธรรมดาจังซ
0: ี่บ่ได้ยังธรรมดาสิเด้เซ
1: ่แสดงว่าก็แข็งแรงขึ้นหลายเด้
0: แข็งแรงขึ้นเติบอยู่ครับ
1: แสดงเครื่องเครื่องตัวเครื่องเลยนะ
0: 50% เครื่องตัวเครื่อง 50% ได้อยู่ครับ
1: เพราะว่าความแข็งแรง 50% ก็สิขึ้นน้ําน้ําตาลจากสูงๆก็เหลือ90
0: ครับ
1: ความดันจาก200กว่าก็เหลือ130
0: 135ครับ
1: 135
0: 79 135ส่วน79ครับ
1: ก็ถือว่าบ่หลายแรงอันนี้บ่หลายแรงแล้วก่อน130กว่าๆนี่บ่ถึง140ก็ถือว่าบ่หลายแรงสูงนิดนึงแต่ว่าบ่มีปัญหาหนักบ่หนัก
0: ครับ
1: แล้วก็ไตก็ท่านหูก็ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค
0: ่อยๆเป็นค่อยไปอันนี้มันไตมันสิเป็นได้ไดผมก็บ่จัง
1: แต่ว่าภาพรวมเจ้าของตามผมเบิ่งก็คือคนปกติทุกอย่าง
0: ครับ
1: ตากับแนมเห็นแจ้งขึ้น
0: ก็
1: เริ่มดีขึ้น
0: ก็เริ่มดีขึ้นนะครับ
1: กินหมดไปจักขวดแล้วตอนนี้เบ็ดเสร็จมา
0: เบ็ดเสร็จบ่ครับ3ขวดเอ้ย5ขวดครับ
1: เอาเบ็ดมา5ขวดซื้อยกลังมาแล้วแต่ว่าซื้อกินเพิ่งกินได้5ขวด
0: ผมสิมายกลังมื้อนี้ล่ะ
1: อ๋อสิมายกลังนึกว่ายกลังมาแล้ว
0: อ๋อยกลังมา
1: อ๋อเพิ่งกินไป5ขวด
0: เพิ่งกินไป5ขวด
1: ก็ได้สํานี่ก็คุ้มแล้วว่าซั่น
0: ครับคุ้มแล้วครับ
1: ว่ามันกินหมดลังนึงได้สํานี
0: ่ก็ว่า
1: ก็ยังคึดอยู
0: ่ผมก็ซื้อเลขเมื่อไหร่ก็นี่ว่าจะไปผมซื้อเลขงวดนึงก็บัก2,000 กว่าบ่ได้2,000 กว่า 3,000 กว่าบ่ได
1: ้
0: ก็บ่ได้คิดปองเด้อก็เซาซื้อเหล็กมาซื้อน้ํามะกรูดกินก็น่าคิดว่าสิ
1: เจ้าคิดถึงแล้วครับเจ้าคิดถึงแล้วท่านเจ้าคิดจังซี่เจ้าสิเซา
0: ครับ
1: ท่านเจ้าคิดจังซี่เจ้าสิเซาลงไปไก่เจ็บ
0: ผมก็ซื้อเหล็กงวดนึงกับมันก็บ่น้อยแล้วเนาะขายกินได้ก็ซื้อแต่เหล็กเน
1: าะเซาซะให้รางวัลร่างกายเจ้าของเจ้านี่ร่างกายเจ้ามันทรยศเจ้าย้อนหยังเจ้าหาเงินใส่มันหาเงิน
0: ครับ
1: ใส่มันเต็มที่นํา
0: ครับ
1: แต่เจ้าบ่ให้รางวัลมัน
0: ครับ
1: เจ้าต้องให้รางวัลมันต่อไป
0: ครับ
1: นี่ลีเสื้อผมนี่เจ้าให้รางวัลมันวันที่นี้มันสิซอยเจ้าหาเงินได้อีกคนสิแข็งแรงขึ้นมาอีก
0: ครับ
1: เดี๋ยวอย่าไปเอาเงินไปใส่ในอื่นอันนี้สําคัญที่สุดเพราะว่ามันเจ้าป่วยมากปัญหามันก็ตกกระดูกเจ้าอีกคือเก่าเขาก็ต้องแลนหายืมมาหยังมาหัวเฮาคือเก่าเขาบ่ปล่อยให้เฮาตายคือเก่าปัญหามันเป็นจังซั่นกับลูกกับพี่กับน้อง
0: ลูกกะของเขาเรียนทั้ง2คนคนนึงก็อยู่ลาดมงคลคนนึงก็อยู
1: ่ครับ
0: ซินช่อน
1: กินได้รักษาจากของดูแลจากของ
0: ครับ
1: เอาครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของคุณอย่างก่อนเรื่อง
0: บุตรที่ใช่ผู้รักโซครับ
1: ชื่อเล่นชื่ออย่าง
0: ชื่อไหมครับ
1: คุณไหมหรือว่าบุตรที่ใช่นะครับเป็นหลายอย่างเลยกับเป็นทุกโรคที่เขาว่าเขาเป็นกันกับเป็นเมื่อนั่นแหละเป็นจนหมอบอกว่าเกือบระยะสุดท้าย
0: ครับ
1: แต่มือนี่ได้กินน้ำมะกรูดไปหาขวดเนาะ
0: คร
1: ับ นะครับจากเบาหวานติดเคยลอย200กว่าจะเหลือ135น ะครับน้ำตาลก็ลดลงเหลือ90จากตาประพาเนี่ยเมื่อไก่บ่เห็นตัวนี้ก็ตาเริ่มดีขึ้นชัด
2: ครับ
1: นะครับสุขภาพแข็งแรงขึ้นจากยางเซ่กับบ่เซ่แล้วนะครับก็ถือว่าเว้าตามจริงเนาะถือว่าดีว่าพอใจบ่ที่ได้มาคุณภาพที่ได้มานี่พอใจบ
0: ่พอใจครับ
1: พอใจเสียดายเงินบ่หาเงินยากๆที่ขายไอติมหาเงินยากๆเสียดายเงินบ
2: ่บ่ว่าเสียดายนะครับ
1: บ่เสียดายแล้วโอเคครับก็ขอบคุณคุณใหม่ได้หลายนะ
2: ครับ
1: รักษาสุขภาพเด้อ
2: ครับ
1: ครับคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองครับสู้ๆครับสวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟัง
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
7: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081 823 5281 แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฤดูหนาวเริ่มต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเย็นสุดช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วและยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
8: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนเกิดความกระจ่างคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่มีระบบเสถียรภาพพร้อมยกความสำเร็จจากการจัดประชุม IMF 2026สะท้อนถึงความร่วมมือและการทำงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลนอกจากนี้นายยศชนันยังกล่าวว่าการทำงานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนและสังคมเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีโดยแต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมโยงการทำงานและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายนายยศชนันระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการอภิปรายประเด็นใดและเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดบ้างจึงจำเป็นที่ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลให้ดีที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงและเกิดความกระจ่างนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเรื่องการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2569ระบุว่าการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม2569ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2570ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์โดยจะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2569และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2570อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาโดยค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศาและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 องศาสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 10-12 องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19-21 องศาและปริมณฑล 18-20 องศาช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณปลายเดือนธันวาคม2569ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2570ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายืนยันรถแข่งหมายเลข69ใช้เครื่องยนต์ไม่ตรงตามกติกาพร้อมชี้ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: นายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยศท.
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับเราควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อข้อแนะนำ10ข้อนะครับสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจำเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2 อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3 อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้มแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นยากส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี่แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งไทในอุจจาระในห้องน้ำแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้ย200ขั้นสบายเดินปุ๊บๆๆพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันนะครับเป็นเรื่องบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ด้วยกมลสันดานอันเลวร้ายไม่สมควรอุปสมบทให้แปดเปื้อนภาคอาสาวพัดพี่เทอมเนี่ยลุแก่อำนาจตรงเข้ารื้อค้นกุฏิจะเอาว่าสักกระจุยกระจายได้เงินติดมือมาก้อนหนึ่งหลวงพ่อก็แก่เฒ่าเหลาชราเกินกว่าจะขัดขวางทัดทานก็จำต้องปล่อยให้เขานำเงินบริจาคของชาวบ้านไปตามอำเภอใจด้วยความเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยหลวงพ่อได้นำความเลวร้ายนี้มาเปิดเผยในอีกหลายปีให้หลังเกรงว่าถ้าแพร่พรายให้ชาวบ้านรู้ในตอนนั้นพี่เทอมนี่อาจจะประสบชะตากรรมถูกรุมประชาทันแล้วก็เข้าคุกเข้าตารางสรุปอีกทีว่าการบวชของคนที่ไม่เคยภาวนาตัวว่าอยากจะบวชมีค่าเท่ากับส่งเชื้อดินระเบิดเข้าวัดถึงวันที่มันเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาใช่แต่จะทำร้ายพุทธบุตรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระศาสนาหากแต่ยังทำร้ายตัวเขาเองอย่างหนักหนาสาหัสเนื่องเพราะนักบวชคือผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนสู่เหล่าสาธุชนเมื่อนักบวชทำตัวนอกรีดซะเองความผิดที่พึงมีพึงได้ก็รุนแรงกว่าคนธรรมดาร้อยเท่าพันเท่าอุปมาเหมือนคนสมัครเป็นครูแทนที่จะเล่าเรียนความรู้ไปสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีกลับทำตนเป็นแบบอย่างในทางชั่ว บวชครบพรรษาสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์พี่เทิมก็ดูเหมือนจะผ่านการหล่อหลอมจิตใจให้ต่ำช้ากว่าเดิมก่อนบวชยังรู้จักเคารพยำเกรงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่หลังจากถลุงเงินวัดสนุกมือข่มขู่หลวงพ่อจะเอาวาดจนท่านไม่กล้าหือพี่เทิมก็เห็นพระภิกษุมีค่าไม่ต่างอะไรกับคนใส่เสื้อผ้าสีเหลืองจิตใจแข็งกระด้างไม่เกรงกลัวใครถือมติว่าคนเก่งคือข้าคนกล้าคือกูความอหังการระยะแรกหลังลาสิกขาไปแล้วพ่อแม่แบ่งที่ดินพร้อมปลูกบ้านให้หนึ่งหลังพี่เทิมก็อาศัยบ้านดังกล่าวเป็นที่ซ่องสุมบริวารวางแผนให้ลูกน้องลักขโมยวัวควายชาวบ้านไปซุกซ่อนฝ่ายเจ้าทรัพย์ก็ขอแรงเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตามก็ขวาน้ำเหลวเพราะสมัยนั้นไม่ว่าจะหันไปทางไหนจะสมกับคำพังเพยที่ว่าคืบก็ป่าศอกก็ป่าเหลือวิธีเดียวที่พอจะแก้ไขหนักให้เป็นเบาได้ก็คือพึ่งนักเลงประจำถิ่นนักเลงนอกกฎหมายย่อมรู้จักคุ้นเคยกับคนจำพวกเดียวกันใครมาขอความช่วยเหลือจากพี่เทิมเขาก็รับปากว่าจะสืบถามให้รอสักสองสามวันก็นำข่าวไปบอกว่าพบตัวคนลักขโมยควายแล้วแต่ว่าต้องเสียเงินค่าไถ่ควายคืน 3-4,000 บาทเงินนี้ในช่วงนั้นถือว่าเยอะพอดูถ้าเจ้าทรัพย์ยอมจ่ายเงินโดยดีก็จะได้ควายคืนครบทุกตัวแต่ถ้าเจ้าทรัพย์หัวหมอคิดไม่ซื่อนำความไปแจ้งให้ตำรวจซ้อนแผน

0: เอิ่มซึ่งมีบริวารมากหน้าหลายตาคอยส่งข่าวก็จะต้อนควายไปขายจังหวัดอื่นการทำทุจริตผิดกฎหมายของพี่เทิมสำเร็จด้วยดีไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังเป็นเหตุให้เขาย่ามใจใครจะกระทำในสิ่งที่ร้ายแรงมากขึ้นไปอีกการทำชั่วที่ง่ายแต่ว่าได้ผลตอบแทนงดงามอะไรจะสะดวกไปกว่าปล้นเงินบุญที่ชาวกรุงเขาจัดผ้าป่ามาบูรณะถาวรวัตถุของวัดในตำบลที่อยู่นั้นพ.ศ.นั้นนะเมืองไทยไม่ใช่เจริญไพบูลย์เช่นทุกวันนี้ทางหลวงแผ่นดินอยู่ในระหว่างการขยายจากถนนดำเป็นถนนไฮเวย์สี่เลนเรื่องทางหลวงชนบทไม่ต้องพูดถึงยกเว้นตัวเมืองใหญ่ๆนอกนั้นไม่ว่าอำเภอหรือว่าตำบลถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนดำสลับกับถนนลูกรังสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อรถราพาหนะที่วิ่งไปวิ่งมาต้องใช้ความเร็วต่ำพี่เทิมให้บริวารนำต้นไม้มาวางขวางถนนเท่านั้นแหละรถทัวร์บุญก็หยุดชะงักกึกจอดนิ่งไปไม่ถึงปลายทางก็คือวัดใหญ่ประจำตำบลคนบุญชาวกรุงก็เห็นโจรมีผ้าคลุมหน้ากรูกันออกมาจากป่าก็ยอมให้ปล้นโดยดีตกลงพวกโจรได้เงินใช้ถึงหลายหมื่นบาทสมัยนั้นข้าวแกงจานละบาทรถเมย์ตลอดสาย50สตังค์เงิน 70,000 นี่มันจะมากมหาศาลแค่ไหนก็คิดดูเถอะเผอิญประธานผ้าป่าครั้งนั้นเป็นสีภริยาของผู้ใหญ่ในแวดวงคนมีสีกระเป๋าบรรจุเงินสดที่อยู่ในซองผ้าป่าท่านผู้หญิงเป็นคนถือไว้ขณะแย่งชิงกระเป๋าจากมือพี่เทิมก็ตบหน้าท่านหลายฉาดเพื่ออวดอำนาจให้คณะนักบุญกลัวหารู้ไม่ว่าการกระทำอย่างนั้นจะส่งผลร้ายอย่างใหญ่หลวงกล่าวคือฝ่ายบ้านเมืองส่งกองกำลังตามล่าพวกโจรแบบพลิกแผ่นดินพี่เทิมกับสมุนโจรถูกรวบยกแก๊งเหลือรอดไปได้คนเดียวก็คือนายเฉลิมปีนั้นนายเฉลิมยังเด็กอายุเพิ่ง14ปีพี่เทิมไม่ได้พาเข้าร่วมในการปล้นด้วยระยะนั้นเมืองไทยมีคำขวัญว่าภายใต้ผืนฟ้าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้พี่เทิมต้องข้อหาอุกชะกันถูกทำสำนวนส่งฟ้องศาลผู้พิพากษาตัดสินลงโทษขั้นหนักส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างอยู่ในคุกก็ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนญาติมิตรที่กล้าไปส่งข้าวส่งน้ำเขาก็มีแค่พ่อพี่เทิมกับคุณเฉลิมที่เป็นบริวารคนสนิททั้งนี้ก็เพราะในอดีตคนชนบทต่างจังหวัดกลัวตำรวจยิ่งกว่าหนูกลัวแมวเมื่อรู้ว่าพี่เทิมทำร้ายภริยานายตำรวจใหญ่ขณะเข้าปล้นให้ใจกล้าเพียงฟ้าก็ไม่มีใครกล้ากระตุกหนวดเสือพี่เทิมก็โอดครวญกับผู้เป็นพ่อบอกว่าโดนตีตรวนที่ขาสองข้างจะเดินเหินไปไหนก็ทรมานด้วยโซ่หยาบใหญ่หนาแล้วก็หนักก้าวเท้าแต่ละก้าวต้องทำช้าๆถ้าก้าวเร็ววงแหวนเหล็กนี่จะถูถ่ายเนื้อหนังข้อเท้าถลอกปอกเปิกปวดแสบปวดร้อนอย่างร้ายแรงที่หลับที่นอนก็มีเพียงเสื่อผืนหมอนใบพื้นห้องขังก็สกปรกโสโครกเป็นบ่อเกิดของโรคผิวหนังถูกจองจำไม่นานก็เกิดมีตุ่มคันเต็มเนื้อเต็มตัวแขนขาคันเขยเยอะไม่รู้สางซายิ่งเกายิ่งคันไม่นานก็เกิดแผลผุพองทรมานจิตใจแสนสาหัสการอยู่ในคุกมหันตโทษหมายถึงการที่ส่งไปอยู่ในสถานที่เดียวกับบุคคลทมิฬหินชาติจากทั่วสารทิศเปรียบเทียบความดุร้ายแล้วพี่เทิมอยู่ระดับหางแถวเขาไอ้ที่เคยกำแหงหารกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่ก็กลายเป็นขวัญหนีดีฟอไม่กล้าหือด้วยพอสอนั้นไอ้เรื่องนักโทษฆ่าแกงกันเองเป็นเรื่องปกติชีวิตทุกคนเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้ใช่แต่เท่านั้นการต้องโทษไม่ใช่เข้าคุกแล้วผู้คุมจะปล่อยให้นั่งนอนๆตามสบายพี่เทิมกับปวงนักโทษต้องทำงานตามสั่งเช่นปลูกผักฝึกวิชาชีพสารพัดเพื่อทำประโยชน์เมื่อได้รับอิสรภาพการทำงานตามสั่งต้องเดินไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดธรรมชาติผสมสมุนไพรเข้าไปอีก24ชนิดพอดีคำว่า24ชนิดอย่าคิดว่ามันเยอะมันจะดีท่านผู้ฟังสมุนไพร50 60 70 80ชนิดมันจะดีไม่ใช่นะครับร่างกายไม่ใช่ที่จะของที่จะไปรับอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นถึงจะมีมากชนิดน้อยชนิดไม่เกี่ยวอยู่ที่ความพอดีพอเหมาะความเหมาะเจาะต่างหากเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสมุนไพรมันมากเกินไปเนี่ยมีปัญหากับไตท่านผู้ฟังมีปัญหากับตับเพราะไตเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับทำหน้าที่ขับของเสียที่ไม่ละลายน้ำออกจากร่างกาย พอมันตกค้างมากๆตกค้างมากๆตับมีปัญหามีเคมีมีไขมันไปพอกตับถ้าเป็นที่ไตก็ไตก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มีสารอะไรต่างๆตกค้างอยู่ที่ไตนะครับทำให้มีโอกาสเราต้องไปฟอกไตไตไม่ฟอกเลือดเลือดมันก็ค้างในร่างกายของเรามีปัญหาฉะนั้นสมุนไพรที่ดีนะครับกินแล้วไตต้องฟื้นฟูสมุนไพรที่ดีกินแล้วตับต้องฟื้นฟูอันนั้นถือว่าสมุนไพรที่ดีนะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ทำแบบยกเข่งยกเข่งยังไงต้มก็ต้มทั้งรากทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบอะไรก็เอามาต้มบดบดก็บดใส่ทั้งหมดเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับของดีและของไม่ดีพร้อมๆกันไปพืชทุกต้นมีทั้งคุณและโทษมีทั้งสารพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ความพอเหมาะพอดีดีที่สุดถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีแม้แต่นมเนี่ยท่านผู้ฟังนมว่าดีๆนี่เรากินมากไปก็ไม่ดีข้าวกินมากไปก็ไม่ดีกินให้พอดีดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใส่สมุนไพรเข้าไปพอดีฝากไว้ด้วยนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยเรามีค่านิยมอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือชอบไปนอนในโรงโดยการถือว่าการนอนในโรงเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานั่นแหละจะทำให้อายุยืนมากขึ้นซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าลำพังการนอนในโรงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้อายุยืนแต่อย่างใดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงไปนอนในโรงแล้วเกิดสติขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเราจะหาไม่แล้วตั้งต้นดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้านอนในโรงแล้วคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละจะทำให้อายุยืนกล่าวอีกในหนึ่งว่าการนอนในโรงไม่ได้ทำให้อายุยืนแต่การตื่นขึ้นมาเพราะตระหนักรู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องลงไปนอนในโรงนี่แหละจึงจะทำให้อายุยืน

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวบวชเสียผ้าเหลืองกันต่อตอนสุดท้ายเชิญครับ
1: วงแหวนโซ่ตรวนก็ยิ่งเสียสีหนักหนังข้อเท้าอักเสบมากขึ้นไม่กี่วันก็แตกปริเป็นแผลน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มส่งกลิ่นชวนสะอิดสะเอียนผู้คุมต้องย้ายให้ไปอยู่ห้องเดียวคนเดียวเพื่อไม่ให้โดนนักโทษคนอื่นทำร้ายเพราะความขยะแขยงทางเรือนจำจัดยารักษาแผลเท่าที่มีมาให้ดูแลตัวเองนักโทษรายอื่นมีอาการแบบนี้ก็รักษาหายน่าอัศจรรย์ที่แผลพี่เทิมมีแต่ทรงกระสุดไม่ทุเลาเบาบางลงบ้างเลยมีหนำซ้ำอาการเปื่อยเน่าก็ยังลุกลามไปถึงเส้นเอ็นและกระดูกท้ายสุดกว่าจะถึงมือแพทย์ก็รุนแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขที่ทำได้ก็คือตัดเท้าที่เน่าเสียออกจากร่างเพื่อรักษาส่วนที่เหลือให้หายฟื้นคืนดีแต่หายแล้วก็กลายเป็นนักโทษทุพพลภาพขาด้วนอย่างช่วยอะไรไม่ได้กว่าจะพ้นโทษถูกปล่อยตัวออกจากคุกพิเทิมก็เหมือนตายแล้วตายอีกเนิ่นนานนะหลายปีในเรือนจำทำให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมากหมู่บ้านพัฒนาเป็นตำบลมีตึกรามบ้านช่องผุดขึ้นแทนเรือกสวนไร่นาครอบครัวของเขาจากที่เคยมีที่ดินทำกินกลับมีหนี้สินจนที่ดินตกเป็นของนายทุนต้องเช่าที่นายทุนเขาทำไร่ทำนาต่อให้พี่เทิมมีอาการครบ32เจอสภาพแบบนี้ก็เอาตัวไม่รอดอย่าว่าแต่เขา พบอิสระภาพในร่างของชายขาด้วนเลยร้ายกว่านั้นความผิดบาปต่อพระศาสนาเมื่อครั้งอดีตทำให้เขาตกเป็นจำเลยสังคมในสายตาชาวชนบทที่ส่วนใหญ่ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาบาปกรรมความชั่วร้ายอะไรก็ไม่น่าชิงชังรังเกียจเท่ากับคนรังแกพระก็คือหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็นำสมุนโจรเข้าปล้นทัวบุญที่เขาจะมาทอดกฐินพี่เทิมจะรู้สึกถึงบาปกรรมความชั่วหรือเปล่าคุณเฉลิมไม่รู้รู้แต่ว่าเขาออกจากคุกมาเป็นภาระให้ครอบครัวได้ไม่นานวันหนึ่งทราบว่าเขาเดินทางไปอยู่แถบถิ่นอื่นโดยไม่ได้บอกที่หมายปลายทางให้ใครรู้ก้มหน้ารับชะตากรรมไปเพียงลำพังเท่าที่นำเรื่องของพี่เทิมมาเล่าเป็นอุทาหรณ์คุณเฉลิมต้องการจะบอกกล่าวไปยังผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ท่านเห็นถึงคุณประโยชน์ในการสนับสนุนลูกหลานให้บวชเรียนควรพิจารณาจริตนิสัยเขาเสียก่อนว่ามีจิตศรัทธาในการปลงผมบวชหรือเปล่าอย่าฝืนใจให้เขาบวชเพียงเพราะนึกแต่ว่าการบวชเรียนเป็นบุญอย่างสูงพ่อแม่ได้อานิสงส์ถึงขั้นขึ้นสวรรค์ส่วนลูกหลานอาจจะได้อานิสงส์เป็นถึงพระอริยเจ้าทั้งนี้เพราะการบวชให้เขาโดยผู้บวชไม่มีแก่ใจจะบวชอาจจะตกอยู่ในคำพังเพย8ประการก็คือบวชตามประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญข้าวสุกการบวชแต่กายแล้วใจไม่ได้บวช ด้วยทันทีที่ห่มผ้ากาสาวพัสก็ย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านให้เคารพนบไหว้ที่สำคัญบาปกรรมความชั่วอะไรหากกระทำในเพศสมณะบาปเวรนั้นจะร้ายแรงกว่าที่ทำตอนเป็นคารวาสร้อยพันเท่าทีเดียวล่ะครับ
2: ท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจคติธรรมที่ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมครับเรื่องนี้เกิดในกรุงเทพมหานครที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวเชิงสะพานพระราม6หลายปีล่วงมาแล้วปัญหาทั้งหมดมีชนวนมาจากความริษยาผู้ถูกอธรรมข้อนี้ครอบงำจิตนี่เป็นภิกษุแก่พรรษาแล้วอาศัยผ้าเหลืองห่อหุ้มกายอ้างตัวเป็นพุทธสาวกแต่ว่าภายในจิตใจนี้ปราศจากหลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อมุทิตาแล้วในที่สุดก็ต้องประสบเพศภัยอย่างน่าอนาถเจ้าอาวาสที่ตามบ้านนอกเรียกกันว่าสมภารหรือว่าหัววัดนี่เป็นตำแหน่งของพระภิกษุที่มีอำนาจมากในการปกครองดูแลผลประโยชน์ของวัดทั้งหมดถ้าเทียบกับทางโลกเจ้าอาวาสก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัววัดไหนที่เจ้าอาวาสทรงคุณธรรมอยู่ในศีลวัดนั้นก็ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์วัดไหนที่เจ้าอาวาสขาดธรรมปฏิบัติเบียดบังผลประโยชน์ของวัดทะเลาะกับชาวบ้านวัดนั้นก็ย่อมเป็นวัดที่ราษฎรสิ้นศรัทธาธรรมเจ้าอาวาสก็จะกลายเป็นเจ้าอาวาสไปเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงเนื่องจากเจ้าอาวาสองค์เดิมมรณภาพหรือว่าลาออกก็จำต้องมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ขึ้นทำหน้าที่แทนแน่นอนเหลือเกินเมื่อมีกรณีอย่างเนี้ยการแย่งชิงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็เกิดขึ้นเกิดการแตกแยกกันในหมู่พระภิกษุผู้อาศัยอาหารจากชาวบ้านเลี้ยงชีพ ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำจิตใจแทนที่จะเร่งทำความเพียรเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นคือพระนิพพานก็มัวแต่สั่งสมตัณหาผิดเจตจำนงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่วัดแห่งนี้ท่านพระครูเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพตำแหน่งเจ้าอาวาสถึงได้ว่างลงทางคณะสงฆ์ก็แต่งตั้งท่านพระครูองค์ใหม่ซึ่งเป็นสหธรรมิกกับเจ้าอาวาสองค์ที่เพิ่งจะมรณภาพนี่ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนท่านพระครูเจ้าอาวาสองค์ใหม่นี้ชำนาญด้านวิปัสสนากรรมฐานไม่สะสมออกปฏิบัติทุดงเกือบทุกพรรษาท่านเพิ่งจะมาจำพรรษาที่วัดนี้ได้ไม่นานนักแต่ว่าสร้างคุณประโยชน์แก่วัดไม่ใช่น้อยเพราะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติจึงได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมและชาวบ้านพูดง่ายๆก็คือท่านสามารถดึงคนเข้าวัดได้มากนั่นเองทางคณะสงฆ์พิจารณาเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถวัดซึ่งทรุดโทรมมานานก็คงจะรุ่งเรืองขึ้นถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสก็เลยลงมติแต่งตั้งทันทีเหตุที่ท่านเพิ่งมาจำพรรษาไม่นานแล้วก็มาได้เป็นเจ้าอาวาสก็ทำให้ภิกษุรูปหนึ่งมีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งภิกษุรูปนี้ก็ลงมือดำเนินแผนอุบาทเพื่อสนองตัณหาของตัวเวลาได้ล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่าวัดได้พัฒนาอย่างละเล็กละน้อยจนกระทั่งคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบที่กุฏิเจ้าอาวาสองค์ใหม่ซึ่งเป็นกุฏิสองชั้นเจ้าอาวาสกำลังนั่งสนทนากับบรรดาศิษย์สัก 6-7 คนจนกระทั่งดึกพอเจ้าวาดขอตัวขึ้นไปจำวัดก่อนบนชั้นสองก็ปล่อยให้บรรดาศิษย์นั่งคุยกันเวลานั้นก็มีบุรุษยามวิกาลจำนวน3คนอาวุธปืนครบมือบุกพรวดพราดเข้าไปในกุฏิเจ้าวาด1ใน3จอมโฉดนี่ก็ถามหาเจ้าวาดเมื่อได้รับคำตอบก็บุกขึ้นมาในห้องเจ้าวาดปล่อยให้2ทรชนยืนถือปืนคุมเชิงลูกศิษย์อยู่ข้างล่างเจ้าทรชนโฉดชั่วนี่ใช้ปืนขู่กันโชคเงินจากเจ้าวาดทันทีเมื่อบุกเข้าไปถึงในห้องท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานเคยทุดงตามป่าตามเขามาหลายแห่งผจญอันตรายมานับไม่ถ้วนก็ย่อมมีสมาธิแนบแน่นไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมทั้งหลาย
3: ครับนั่นก็คือเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับคนที่บวชเข้ามาถ้าทำบุญก็เป็นบุญมหาศาลถ้าทำบาปก็เป็นบาปมหาศาลครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาไปทำบุญกับพระคุณเจ้าที่เรารักที่เราเคารพนับถือนะครับอานิสงส์มันก็จะตกกับเรานะครับเราทำให้คนอื่นมีสุขภาพดีอานิสงส์เราก็จะเกิดมีกับเราท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักกรรมหลักกฎแห่งกรรมนะครับ
4: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ฟังใครที่มีปัญหาปวดเข่าเจ็บเอวลองฟังคนนี้ดูดื่มแล้วจะเป็นยังไงพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
5: สวัสดีครับพี่น้องที่รักที่อยู่ทั้งบ้านท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพันโทไพโรจน์ธนาลินพาพี่น้องมาจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องอยู่กับคนที่กินคนนึงนั่งอยู่ข้างๆผมนี่ซื้ออย่างกับผมซื
6: ้อสีนางราตรีจ้ะ
5: ราตรีนามสกุล
6: สมศิษย์จ้ะ
5: สมศิษย์อายุจักปี
6: 42ปีจ้ะ
5: 42ปีอยู่บ้านไหนบ้าน
6: บ้านสว่างนิยมจ้ะ
5: บ้านสว่างนิยม
6: ตำบลโคกตะเคียน
5: โคกตะเคียนอำเภอกาบเชิง
6: จังหวัดสุรินทร์จ้ะ
5: โอเคเกิดราตรีเน
6: าะ
5: ค
6: ุ
5: ณราตรี
6: จ้ะ
5: ให้ถามหน่อยเถอะบ่ต้องตรงบ่ต้องเอาใจ
6: จ้ะ
5: เอาตรงๆเลย
6: จ้ะ
5: ก่อนสิมากินน้ำมังคุดนี่สุขภาพเจ้ามันเป็นยัง
6: สุขภาพก็ว่าสุขภาพดีอยู่จ้ะแต่ว่ามันปวดน้ำหัวเขาห้อยล่มนะจ้ะ
5: ปวดหัวเขาตัว
6: จ้ะล่มใส่กันเท่ดีอยู่ร่างกายแข็งแรงจ้ะ
5: แต่บ่ดีต้นหัวเขา
6: จ้ะ
5: กันเท่
6: จ้ะกับเอวนี่แหละจ้ะแบบเพียงงานหนักหลายกลมเกี่ยวแต่เขาคุดแต่มันเนาะจ้ะ
5: เจ็บ
6: จ้ะ
5: เอว
6: จ้ะเจ็บปีนึงแล้วนี่หัวเขาม
5: ันเจ็บตลอดเวลาบ่
6: เจ็บเวลาเฮายางดูๆก็เจ็บเวลาเฮาแบบมันขัดเฮาผิดจังหวะมันก็เจ็บนะจ้ะ
5: มันบ่สบาย
6: จ้ามันบ่สบายตัวเดียวนี่แหละกับแอวนี่
5: เจ็บแห้งบ่
6: เจ็บแห้งจ้ะตัวไหนก็อุ้ยอยากห้องไห้พุ่นเลยย่างมันขัดยางบ่ได
5: ้อ๋อเป็นเลยบ่เป็นมือแต่ละมือเป็นทุกมือหรือว่า7มือหรือจักมือเป็นเทนึงหรือเป็นตลอดเวลา
6: บ่ตลอดเวลาดอกจ้ะแบบว่ามือใดที่ยางดูๆมือนั่นแหละแม่นเลยคือเฮ็ดงานแต่ว่าว่าไปแล้วกับมือได้นั่งอยู่เฮือนนอนอยู่เฮือนได้สิกะ
5: บ่เป็นหยัง
6: บ่เป็นหยังแต่มันสิมีรู้สึกเจ็บอยู่แต่บ่แห้งบ่แห้งจำเฮายัง
5: อ๋อแสดงว่ามันมีปัญหาให้ใครว่ามันพร้อมสิระบมอยู่ตลอด
6: จ้าแบบ แบบไปถือย่ำไรเอาเลยย่ำนั่นนะจ๊ะ
5: โอเคจ้ะคือพวกเขามีปัญหา
6: จ้ะ
5: แล้วก็เอวนี่เจ็บประจำหรือว่า
6: เจ็บประจำเลยจ้ะตัวนี้เจ็บมาดุนเลยจ้ะสะสองปีละมั้งเอวนี
5: ่เคยไปหาหมอ
6: บ่เคยหาดอกกินแต่ยาแบบมันสิเกี่ยวกับพวงมดลูกของสตรีน่ะนะจ๊ะ
5: เคยซื้อยาซื้อหยังมากินบ่แ
6: ล้วอื่นซื้อกินอยู่จ้ะงูเทียมเกียนนี่แหละ
5: ซื้อมากินอยู่
6: จ้าเวลาเศร้ากินมันก็เศร้าอันมันก็เจ็บขึ้นจังซี่นะ
5: โอเคล่ะเอาล่ะทีนี้ถามไปจังได๋มาจังได๋ได๋มาซื้อน้ำมังคุด
6: จ้าครับฟังวิทยุนี่จ้าเป็นแฟนเพลงของพี่สาวการกล้วย
5: อ๋อแฟนเพลงของดีเจการกล้วย
6: จ้า
5: แฟนเพลง
6: จ้า
5: คนบอกให้ซื้อก็ซื้อเรา
6: บ่ซื้อดอกก็อยากลองเจ้าของนี่แหละจ้า
5: ก็สิซื้อแล้วไงแท้มันอยากให้ลอง
6: จ้าอยากลองเองเจ้าของนี่แหละว่ามันบ่ต้องให้ผู้อื่น
5: ตัว
6: แล้
5: วเนาะมันเป็นน้ำมังคุดผสมสมุนไพรและราคา360บาทเอาวะกัดแขวลองเบิ่งมันสิเป็นจังได๋บ่
6: จ้า
5: ขวดนึง
6: จ้า
5: เอามาลองเบิ่งเออโอเคเอามาลองแล้วมันเป็นจังได
6: ๋อุ้ยมันจังไดจังนอนตื่นขึ้น2มื้อ3มื้อเนาะมันบ่เจ็บเอวแม่มันเบาไปเบิดเลยมันสว่างในหัวเฮาบ่มีหยังเลยจังซี่นะมันม่วนในโต๊ะเจ้าของเว้าบ่ถึงคือกันเลยมันโล่ง
5: แม่นบ่
6: จ้าบ่ได้ตัวดอกตัวนี้ถือเจ้าของได้จังหารขายให้ผู้อื่นเนาะ
5: ซื้อมากินขวดแรก
6: จ้า
5: ซื้อมากินขวดแรกกินมื้อแรก
6: จ้า
5: ตื่นเช้าขึ้นมานี
6: ่รู้สึกจ้า
5: โล่งเลย
6: จ้ารู้สึกโล่งแล้ว2-3มื้อมาเฒ่าของเขาเฮาคือเช้าจิบบัดนี้ก็กินขวดนึงแล้วบ่ได้ติดต่อกันดอกเนาะลองเบิ่งอีกอาทิตย์2อาทิตย์เฒ่ามันบ่เจ็บแล้วนี่มันเซาได้นี่เฒ่าอ่ะเซาเจ็บหัวเข่าเนาะวันนี้ก็เลยเอาขวดที่2มาอีกวันนี้ก็อู้นอนคืนก็บ่เจ็บเอวเนาะอู้เฒ่าว่าถึกเลยนี่ว่า
5: ดีใจถ
6: ึกล่ะจ้าถึกบัดนี้ก็บ่ถ้าเฮาอันนี้เนาะผู้ใดเขาเห็นเขาก็ว่าหือไปเฮ็ดงานอยู่แต่ในป่าในดงเดี๋ยวจะมึงหน้าขาวแท้จักก็บ่ฮู้คือกันเลยเนาะกระทู้สิบ่ท่าคือหมู่เขาเลยเนาะว่าสิเนาะ
5: แม่น
6: จ้านั่นแหละอู้เฒ่ามันถึกเลยก็เลยว่าจังซี่เนาะหัวเข่าก็เซาเจ็บน้องสาวเข้ามาวังปีใหม่เนาะครับว่าค่อยๆจมแต่เจ้าเจ็บหัวเข่าเจ้าคือดีแท้เจ้าคือจังเศร้า
5: ว่ามันฟังจังซี่
6: จ้าเพราะว่าปีนี้บ่จมหรอกคิดน้ำ

0: มันสิมีหน่อยเลือดล่มฮอลแลนด์ดีมันบอกกับเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้ดีออกซิเจนมันไปได้ดีนี่อาการเมื่อยเฮาสิมีหน่อยคนเมื่อยก็คือนึงออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์เฮาบ่พอคือจังเฮาหายใจคือจังหายใจบ่อิ่มคนมันสิเมื่อยเพราะว่ามันสิพยายามสูดออกซิเจนเข้าไปบัดนี้แต่ว่าเลือดเฮาไหลดีระบบหมุนเวียนโลหิตเราดีนี่มันสิบ่ค่อยเมื่อยมันสิคึกคักเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาอันนี้สำคัญแต่ว่าเรื่องผิวพรรณนี่กับผมเห็นหลายคนแล้วเห็นหลายคนคันกินหา6ขวดขึ้นไปนี่ก็บ่อยากเว้าว่ามันสิเวอร์ต้องลองเบิ่งนะครับผิวพรรณหน้านี่สิเนียนขึ้นนะครับแล้วก็สิอ่อนกว่าหลายคนแล้วก็คนที่มีปัญหาในเรื่องภายในก็ลองกินเบิ่งนะครับลองกินเบิ่งอย่าฝ่าเสื้อลองเอาดีกว่า
1: ดีแล้วถึงว่าอยากลองโดยตัวเองเนาะบ่อยากให้ใครตัวใดเนาะลอง
0: ที่นี่ลองมันดีแล้วก็เลยอยากขาย
1: จ้ากับขายให้หมู่เขาเห็นบ่กับขาย
0: มีคนมาซื้อน้ำลายบ่
1: หลายที่จ้ะสองลั่งสามลั่งที่สามนะจ้ะ
0: อ๋อสองสามลั่งแล้ว
1: จะเอามาวางช่วงเพื่อนประกวดร้องเพลงวางหนึ่งนี่นะจ้ะ
0: จักเดือดจักมือมาแล้วสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์มานี่ขายสองสามลั่งแล้ว
1: จ้านี่เลยลั่งที่สามจ้ะ
0: ถามตรงๆนะบ่ต้องเอาใจผมว่าคนที่เขาซื้อไปกินนี่เขาจะดีวะ
1: จ้าถามเขาเขาก็ว่าดีสุดคนเลยจ้ะบ้านนี้คิดหลายมิจฉาแมนมืดเลยแฟน
0: หนึ่งสองสามจะเก็บแปดคนนี่กินหมดตัวนี่หนึ่ง
1: จ้า
0: แปดคน
1: บ้านนั่นกับแมนบ้านนั่นกับแมนแต่เพื่อนมาบ่ได้เนาะบ้านนั่นกับแมนอุ้ยหลายอยู
0: ่เขาพอใจ
1: จ้าป้าที่ไปขายบักม่วงนี่กับแมนจ้าก็นะอู้เห็นงานบ่เมื่อย
0: บ่มีไผ
1: ว่าเอียดจ้า
0: บ่มีไผว่าเอาน้ำมันพุดขึ้นไปเอาเงินบ่ขึ้นมามีวายคนบ
1: ่บ่มีแต่ว่าอุ้ยบ่ทันมีเงินถ้าลูกส่งเงินมาก่อน
0: เ
1: พราะว่าเฮาม
0: ีแต่ว่าสิเอาอีกสิคิดอีก
1: จ้าคนเฒ่าเขาก็ถ่าแต่เงินลูกเนาะปีนี้มันก็เงินมั่นมันก็สานะก็เงินเขามันกระทวนเขามันยากได้เนาะ
0: แมน
1: กระสันเขาบ่อึดดอกเงินบาทนี้เพิ่นมีแต่ผู้มี
0: ครับผม
1: มีแต่ผู้งามๆเนาะ
0: ครับ
1: ว่าได้ซื้อกินอยู่ถาลูกถาเ
0: ต่าครับก็ดีใจนะดีใจคุณนาติถึงมีความสุขบ่ตอนนี้
1: จ้ามีสุขดีอยู่จ้าม
0: ีความสุขสบายโต
1: จ้า
0: สบายโตเจ็บเจ็บนี่เศร้าไปหรอบ่ปวดหัวเข่านี่ร้อยนึงนี่มันหายไปประมาณจักเปอร์เซ็นต์
1: จ้าบ่เห็นมันเจ็บอีก
0: หายไปเลย
1: จ้า
0: บ่ปวดแล้ว
1: บ่
0: จากที่ว่าปวดมาหลายปีนี
1: ่บ่ปวดดึก
0: แอวดิ
1: แอวก็บ่ปวด
0: สบายแล้ว
1: จ้าก็ขวดที่2ก็กินเบิดวางทันเนาะ
0: โอ้คือดีน้ำ
1: คันใดหลายมันก็ดีเลยเนาะเบิ้งแม่นองก้อยงามจนหนาแดงองตองที่ทำมาได้ยังกูงามๆเนาะ
0: เออโอ้ครับโอ้ดีใจดีใจหลายบอกบอกเป็นแม่ยิ่งนี่ขั้นกินละงามนี่ผมว่าเขาสิมักไปหรอกไป
1: จ้ามันบอกถึงว่ามันกระสิมันกระสิดีจากข้างในเลยมันจะงามออกข้างนอกเนาะ
0: ระบบ
1: กระสิว่า
0: เลือดลมมันดี
1: จ้ากระสิว่าข้างในบองามข้างนอกงามมันกับบอแมนเนาะมันก็ต้องงามออกจากข้างในแล้วมันจะออกมาข้างนอก
0: ได
1: ้
0: ผิวพรรณก็เบิ่งดีแก่ง
1: ขึ้นตาก็แดดบ่เคยอยู่งั้นในเขาได้จ้ะเฮ็ดตาเวียงจนหมู่เขาสงสัย
0: แต่ยังสาวก็ยังหยัง
1: จ้ะหมู่เขาว่าหึมันอยู่แต่ในแดดจังได๋จังมันหมู่เขาก็บ่ฮู้คือกันเลยเนาะถ้ากินคือหมู่เขาอยู่คือหมู่เขาเนาะธรรมดามันก็ตกดำเขาขี้เมียงเนาะเฮ็ดแต่งานบ่เคยอยู่ดูนี่แหละคือว่างหนูว่างเราโทรมากับบ่ว่างตัดตรงนั้นปลูกตรงนั้นจ้ะ
0: ครับมื้อนี้ก็นัดไว้ก็เลยได้ว่าง
1: จ้ะ
0: ครับกับขอบคุณพี่คุณราตรีสมศิษย์หลายๆนะครับที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ในการกินน้ำมะกรูดกุมารี
1: จ้า
0: ทางบริษัทก็ดีใจน้ำแห่งสุขภาพแข็งแรงขายดีๆ
1: จ้าน
0: ะครับรวยรวยรวยรวย
1: จ้าน
0: ะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองกับทีครับสวัสดีครับ
1: จ้าให้พ่อหนันย้อนกันขึ้นไปด้วยจ้าเด้อ
0: จ้าขอบคุณครับ
1: จ้า
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555555เพ ื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ

0: ดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือนะครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานธรรมะจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับต่อจากตอนที่แล้วธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเชิญรับฟังครับ
2: ขนาดเสือขนาดช้างพูดไม่รู้เรื่องท่านยังไม่กลัวเหตุเพียงแค่นี้ก็ไม่ได้ทำให้ท่านเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลหวาดหวั่นเจ้าโจรปล้นพระนี่หันมามองรอบๆห้องเจ้าอาวาสก็ไม่ได้พบของมีค่าแม้แต่ตู้สักหลังเตียงสักเตียงมีแต่เพียงหมอนกับจีวรเท่านั้นเองโจรใจบาปก็เอ่ยปากขอเงินจากเจ้าอาวาสทันทีด้วยคาดว่าฐานะอย่างพระครูเจ้าอาวาสเนี่ยคงจะมีเงินไม่ใช่น้อยเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้โกรธหรือว่ากลัวเจ้าโจรชั่วไม่ท่านก็กลับพูดในวาจาที่นุ่มนวลด้วยความเมตตาก็บอกว่าเงินมีแต่ว่าของวัดเนี่ยอยู่ในธนาคารพร้อมกับนำสมุดฝากธนาคารให้โจรดูแล้วก็บอกว่าต้องมีคนเซ็นเบิกถึง4คนถึงจะสามารถเบิกเงินได้ถ้าเธอเอาไปก็จะถูกอายัดทันทีท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะให้หรอกอยากจะได้ก็เอาไปเลยชีวิตต้องอาตมาเอามอบให้ด้วยความเต็มใจถ้าคิดอยากจะเอาก็ครั้งที่ทุดงตามป่าเขาเอาชีวิตเป็นทานสร้างปรมัตถบารมีให้ครบถ้วนเพื่อเป็นกำลังนำจิตไปสู่พระนิพพานครั้งนี้เจ้าอาวาสผู้ทรงศีลก็ประกาศสละชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าโจรใจบาปก็ยืนถือปืนคิดอยู่สักครู่ก็กลับใจไม่คิดเอาชีวิตเจ้าอาวาสพร้อมกับแสดงความเห็นใจแล้วก็บอกว่าไม่เอาอะผมสงสารท่านแล้วก็เล่าเรื่องแผนการร้ายของภิกษุจอมวางแผนให้เจ้าอาวาสทราบพร้อมมาขอลาจากไปเจ้าอาวาสท่านก็เดินลงมาพร้อมกับโจรกลับใจเห็นบรรดาศิษย์ของท่านยืนตัวแข็งด้วยความตื่นตระหนกจอมไม่ร้ายที่ยังมีธรรมะหลงเหลือก็สั่งลูกน้องเก็บปืนแล้วก็พากันกลับเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลก็ไม่ได้พยาบาทจองเวรกับภิกษุจอมบงการนั่นท่านนิ่งเฉยไม่ยอมตอบโต้ไม่เอาเรื่องเอาราวแต่อย่างใดยังคงปฏิบัติหน้าที่ของท่านไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานพระจอมบงการผู้มีความอิจฉาริษยาก็ถูกสังหารโหดคนที่เป็นมือสังหารก็คือเจ้าโจรกลับใจนั่นแหละสันนิษฐานว่าทั้งจอมบงการและมือปืนคงจะไม่ไว้ใจกันก็เลยจริงลงมือสังหารภิกษุจอมบงการถูกกรรมสนองชีวิตชั่วดับศูนย์ดังคำพระที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวผู้ใดบังอาจล่วงละเมิดโดยกายวาจาใจแก่ผู้ทรงศีลผู้นั้นก็ย่อมถึงแก่การละพินาศตายไปย่อมเข้าสู่อเวจีมหานรกเจ้าอาวาสผู้พ้นภัยสร้างประโยชน์แก่วัดมากมายสมเป็นพุทธบุตรจนชื่อเสียงของวัดกระจายไปทั่วจากนั้นไม่กี่ปีท่านก็ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดเป็นพระลูกวัดธรรมดาโดยไม่เสียดายต่อตำแหน่งและอำนาจคงจะเนื่องจากต้องการมีเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มากขึ้นทางคณะสงฆ์ก็ทัดทานไว้ถึง2ครั้งครั้งที่3ไม่อาจจะขัดเจตนาในความประสงค์ของท่านได้ก็เลยอนุมัติไปตามความประสงค์ครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับวัดวาอารามครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามีอยู่4อย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นอกเหนือการควบคุมคืออะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือก้อนหินเมื่อได้ขว้างออกจากมือเราไปแล้วหลุดมือไปแล้วนะครับเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับสิ่งที่2ก็คือคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเป็นเจ้าของของคำพูดแต่พอเราพูดออกไปเสร็จเนี่ยคำพูดมันก็จะเป็นนายเป็นเจ้าของของเรานะครับก็ต้องระวังอันหนึ่งก็คือเวลานะครับเวลาเมื่อมันหมุนผ่านพ้นไปแล้วย้อนหลังไม่ได้อย่าไปคิดถึงมันรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดถึงจะเหลือน้อยนิดนะครับเราก็รักษาให้มันดีที่สุดนะครับดีกว่าเราไม่รักษาเอาไว้เลยอย่าไปอาลัยอาวรณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อมาก็คือโอกาสดีๆโอกาสดีๆเมื่อมันได้สูญเสียไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดึงมันกลับคืนมาได้ถึงมันเกิดขึ้นใหม่มันก็จะไม่เหมือนเดิมก้อนหินคำพูดเวลาและโอกาสผ่านไปแล้วครับไม่ต้องไปคิดถึงมันอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับอันนี้สำคัญฉะนั้นเขาจึงสอนให้เราเนี่ยสุขภาพของเราเหมือนกันกับท่านผู้ฟังการที่เรามีสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองไม่โทษใครอะโทษใครไม่ได้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเองการอยู่การกินครับไม่ค่อยออกกำลังกายกินแล้วก็แบกหมอนทั้งวันนอนทั้งวันก็มีนอนไม่เป็นเวลาก็มีกินอาหารที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็มีกินข้าวเย็นเสร็จดึกๆ ก็ไปกินข้าวต้มกินเหล้ากินเบียร์สนุกสนานอดนอน2วันต่ำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับ บรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: นในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน
1: ไอ้นั่นอันนี้ระวังระวังไว้นะอุ้ยเต็ม

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินมีมาตรฐานมีอย.ท่านผู้ฟังสามารถฟังรายการวิทยุออนไลน์นะครับ24ชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์ www.tipmongkol5555.comเขียนยังไงนี่เอากล่องนะครับท่านที่ซื้อไปแล้วนี่ถือกล่องขึ้นมาแล้วพลิกดูข้างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะบอกลูกให้เขาเข้าให้ตรงนั้นน่ะจะเปิด24ชั่วโมงมีนิทานอาจารย์ยอดเป็นพันๆเรื่องมีประสบการณ์คนกินคนใช้ก็หลายร้อยคน 4-500 คนหลายร้อยคน 4-500 คนนะครับสามารถที่จะไปฟังดูได้ในน้ำมังคุดของเรานะครับส่วนผสมอย่างหนึ่งที่เราใส่ก็คือสมอไทยสรรพคุณของสมอไทยทั่วๆไปหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับคือมันจะมีรสฝาดมีเปรี้ยวมีขมเขาบอกว่ามันแก้ไข้ขับเสมหะได้นะครับแก้น้ำดีแก้ลมปวงพิษร้อนภายในพวกลมจุกเสียดนะครับคุมธาตุไอเจ็บคอขับน้ำเหลืองเสียเสมหะเป็นพิษพวกนี้เนี่ยสมอไทยเขาจะช่วยได้กับก็เป็นหนึ่งในสมุนไพร24ชนิดที่ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปถ้าท่านไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรถามในเบอร์โทรที่บอกไว้ในรายการครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องแปลกๆเรื่องบ้านห้าศาลเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: แต่เดิมข้างบ้านคุณสมพรที่ติดกันใช้รั้วเดียวกันเลยล่ะในบ้านหลังนั้นนะมีคนยิงเมียกับลูกสองคนตายเสร็จแล้วเขาก็ยิงตัวเองตายตามมันเคยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในละแวกนี้เลยก็ว่าได้แถมพ่อคุณสมพรยังเป็นคนไปเจอศพเป็นคนแรกด้วยและบ้านคุณสมพรก็ได้เลี้ยงหมาที่ชื่อไอโก้เป็นตัวแรกอันเนื่องมาจากผลพวงของเรื่องนี้แหละนะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นตอนที่คุณสมพรยังไม่เกิดเลยพ่อยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่พ่อยังไม่ได้แต่งงานกับแม่เลยซะด้วยซ้ำแต่เรื่องมันอยู่กับทุกคนมาโดยตลอดเลยทุกคนรู้เมื่อพ่อแต่งงานกับแม่พี่สาวก็เกิดแล้วตอนที่เรียนอยู่ชั้นประถมคุณสมพรก็เริ่มรู้ความมากขึ้นเริ่มมีคนพูดให้ได้ยินว่าไอ้โก้เนี่ยเป็นหมาบ้านผีสิงแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านผีเฮียนอย่างงู้นอย่างนี้ก็เพราะในตอนนั้นที่บ้านหลังนี้เริ่มมีคนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเช่าแล้วมีเพื่อนบ้านหน้าตาแปลกๆตลอดเวลาแต่เข้ามากันกี่รายก็อยู่กันไม่ยืดเก่งสุดก็ไม่เกิน3เดือนคนก็เพ่นแนบกันหมดคนยังพูดกันด้วยว่าไอ้โก้หมาที่บ้านคุณสมพรเนี่ยเคยเป็นหมาบ้านนั้นมาก่อนพอมีคนมาเช่าอยู่ในบ้านนั้นคนเช่าเขาก็หลอนทั้งเรื่องของบ้านเรื่องของหมาเรื่องบ้านหรือว่าผีในบ้านนั้นมีสารพัดสารพันเวอร์ชั่นจริงบ้างแต่งเติมเอาบ้างเด็กๆก็ฟังกันมาจนเพลินตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าเรื่องของหมาเนี่ยมันน่าจะจริงอยู่บ้างเพราะไอ้เจ้าโก้เนี่ยมันชอบเดินเข้าเดินออกไปบ้านนั้นก็เพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านเดิมของมันคนที่มาเช่าบ้านบอกว่าเวลาไอ้โก้มันเข้าไปบ้านนั้นมันชอบทำท่าเหมือนกับมันเล่นกำลังเล่นอยู่กับใครคนหนึ่งซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นตัวบางครั้งก็เหมือนเล่นกับเด็กบางครั้งก็เหมือนเล่นกับผู้ใหญ่บางครั้งก็เล่นกันหลายคนแต่ว่าไม่มีใครเห็นตัวมีแต่เห็นไอ้โก้ตัวเดียวมันตัวเดียวเท่านั้นที่มันรู้ว่ามันเล่นกับใครบางวันมันก็ตั้งหน้าตั้งตาหอนเสียงเยือกเย็นคนก็เลยคิดว่าไอ้โก้มันเล่นกับผีส่วนเรื่องของความตายนั่นคุณสมพรกับพี่สาวก็เคยถามพ่อพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีการฆ่ากันตายในบ้านนั้นจริงแล้วก็เรื่องที่ว่าไอ้โก้เป็นหมาบ้านนั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องผีเฮียนของบ้านนั้นพ่อบอกว่าคนเขาเอาไปลือกันขยายความกันไปมากกว่าดูพ่อกับแม่หรือว่าพวกเราสิอยู่บ้านนี้มาตั้งกี่ปีถ้ามีจริงพวกเราก็ต้องเห็นทุกวันเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทำไมเราจะไม่รู้ไม่ระแคะระคายกันบ้างล่ะคนมันก็ลือกันไปเองทั้งนั้นแหละลูกเอ้ยอย่าไปเชื่อเรื่องที่คนเล่าเอาสนุกปากกันเลยแล้วพ่อก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ในช่วงนั้นให้ฟังที่พ่อ20ปีถึงได้จากไปในตอนที่เกิดเหตุนั้นอยู่ๆพ่อมีลางสังหรณ์ว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนบ้านนั้นแน่ๆเพราะไอ้โก้มันทำตัวแปลกไปทั้งที่ตอนนั้นมันยังเป็นลูกหมาอยู่อายุมันคงสัก 6-7 เดือนแต่ด้วยความที่มันเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ตัวมันก็เลยโตตอนนั้นไอ้โก้มันหอนทั้งคืนหอนหวยหวนไม่หยุดเลยพอพ่อโผล่หน้าไปให้มันเห็นมันก็เห่าแบบเหมือนอยากจะบอกอะไรให้พ่อรู้สักอย่างมันเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งไปที่ประตูแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นเห่าอีกพอพ่อทำท่าไม่สนใจมันก็วิ่งมาเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งกลับมาที่ประตูเหมือนเดิมเหมือนกับจะบอกให้พ่อมาเปิดประตูให้เข้าไปข้างในบ้านอะไรแบบเนี้ย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องบ้านห้าศาลจากท่านอาจารย์ยอดจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวจากประสบการณ์ที่ทำมาหลายตัวหลายอย่างนะครับลงตัวที่สูตรนี้ลงตัวไม่ลงตัวนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่ กินดูนะครับท่านผู้ฟังคือภูมิใจเสนอมากๆอยากจะให้กินกินแล้วมันดีกินต่อแล้วขอให้บอกต่อด้วยถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีเงินอยู่แปดแสนบาทถ้ามีคนมาขโมยไปสัก100บาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะโกรธไหมแล้วก็ทิ้งเงิน800,000บาทเพื่อที่จะวิ่งตามหาเงิน100บาทไหมก็คงไม่

0: เหมือนกันกับท่านผู้ฟังวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ย 86,400 วินาทีหนึ่งวันนะครับถ้าใครทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียสัก100วินาทีสักนาทีกว่าๆเราจะทิ้งเวลาที่เหลือนะครับ 86,300 นาทีเนี่ยไปกับความโกรธหรือความทุกข์ใจหรือไม่ก็คงไม่ท่านผู้ฟังนะครับวันหนึ่งมันจะเสียสัก5นาที10นาทีคนมากวนแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่าชีวิตของเราน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายนะครับให้เราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆในที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆมันจะเข้ามาชีวิตเรานะครับเพราะว่าดีมันจะดูดดีท่านผู้ฟังน้ำกับน้ำมันจะไม่ไหลก็หากันเมื่อเราคิดดีบ่อยๆปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆกุศลวิบากกุศลแห่งความดีมันก็ให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันก็ไม่มีโอกาสมาให้ครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวบ้านห้าสารตอนที่สองกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พ่อก็เอะใจเพราะปกติมันไม่เคยมีท่าทีแบบนี้มันน่ารักจะตายและตอนกลางวันถ้าไม่มีใครอยู่บ้านมันก็มุดรั้วมาเล่นบ้านเราทีนี้พ่อไม่เห็นคนในบ้านเนี้ยมาสองสามวันแล้วปกติเช้าๆก็จะต้องได้เห็นกันได้ยินเสียงพูดเสียงคุยกันบ้างแต่นี่มีแต่เสียงไอ้โก้อย่างเดียวเลยพ่อก็เลยลองเข้าไปในบ้านนั้นดูไอ้โก้มันก็วิ่งแขวงหางมาต้อนรับพ่อเหมือนกับทุกครั้งแล้วมันก็เห่านำทางพ่อไปจนถึงที่ประตูหน้าบ้านพอพ่อเคาะประตูก็ไม่มีคนมาเปิดพ่อก็เลยส่องดูก็เห็นเขาตายกันหมดแล้วเอาแล้วพ่อรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาตายกันหมดรู้สิคนตายยังไงมันก็ไม่เหมือนคนเป็นหรอกเออแล้วพ่อเล่าต่ออีกว่าพ่อโทรไปบอกตำรวจแล้วจากนั้นคนก็มากันเต็มบ้านทั้งตำรวจนักข่าวญาติพี่น้องคนตายจากนั้นเขาก็เอาศพออกไปจากบ้านนั้นญาติพี่น้องเขาก็มาทำบุญบ้านกันยกใหญ่แล้วก็ปิดบ้านไว้อยู่หลายปีกว่าจะเปิดให้คนมาเช่าอยู่แต่คนเช่ากี่รายกี่รายเขาก็อยู่กันไม่ยืดก็อ้างว่าบ้านเนี้ยผีดุส่วนไอ้โก้พอเจ้าของมันตายญาติเขาจะเอาไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ยอมไปกว่าเขาจะลากมันขึ้นรถก็แทบหมดแรงเพราะมันไม่ยอมพอคนเขาเอามันไปได้สักวันสองวันมันก็หนีกลับมาบ้านนี้อีกทั้งที่บ้านญาติเนี่ยเขาอยู่ไกลจากบ้านหลังนี้มากอยู่กันคนละเขตพอเห็นมันกระเซาะกระเซิงหนีกลับมาแบบนี้ก็สงสารมันก็เลยบอกคนที่เขามาตามหามันบอกว่าจะเลี้ยงมันไว้เองเพราะว่ามันคุ้นกับพ่อมากและมันก็คงรักที่นี่ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยยอมยกให้ไอ้โก้มันก็อยู่เรื่อยมาก็อยู่ที่บ้านคุณสมพรบ้างมุดรั้วไปอยู่บ้านนั้นบ้างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันมีความสุขและมันก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวคุณสมพรมากเลยทีเดียวพอมันตายแล้วพ่อก็เอาไปฝังไว้ในบ้านแทนที่จะเอาไปฝังที่บ้านเก่าของมันพ่อบอกว่าถ้าเอาไปฝังที่นั่นสักวันนึงถ้าเจ้าของบ้านเขาขายที่ผืนนี้ได้เขาคงจะสร้างอะไรอย่างอื่นแทนกระดูกไอ้โก้ก็คงไม่ได้อยู่ดีเอามันไว้ที่นี่อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าในช่วงชีวิตของพ่อและของทุกคนที่รักมันคงจะไม่ขายบ้านนี้ทิ้งแล้วก็หนีไปไหนไกลๆคนเขาว่ากันว่าผีบ้านนี้โคตรเฮี้ยนเลยดุขึ้นชื่อมากมีคนเจอกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะคนที่มาเช่าอยู่เจอดีกันไปแทบทุกรายบ้านก็เลยต้องปิดทิ้งไว้ตลอดแต่ว่าคุณสมพรกับพี่สาวไม่เคยเจอพ่อแม่ก็ไม่เคยเจออะไรเลยส่วนไอ้เจ้าโก้นะไม่รู้สิตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันก็ชอบวิ่งมุดรั้วเข้าไปที่บ้านนั้นแล้วก็วิ่งคือรอบบ้านทั้งคืนบางทีมันก็เล่นอยู่สนามหน้าบ้านวิ่งเก็บไม้บ้างวิ่งกระโดดไปกระโดดมาเหมือนมันกำลังฟังคำสั่งใครอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของมันเพราะนิสัยโก้มันก็บ้าติงต้องชอบทำให้หัวเราะอยู่แล้วหลังจากบ้านถูกปิดทิ้งจนเวลาผ่านไปหลายปีอยู่ๆก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้ซื้อเสร็จแล้วเขาก็จ้างคนมาจัดสวนมาทำความสะอาดแล้วก็ลงมือบูรณะซ่อมแซมกันครั้งใหญ่ตอนที่พวกเขาบูรณะตกแต่งบ้านใหม่นั้นพวกคนงานก็มาทำเพิงอยู่ริมรั้วบ้านคุณสมพรนี่แหละตอนนั้นคุณสมพรอยู่มัธยมปลายพี่สาวก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังจำได้ว่ากลางดึกเนี่ยชอบมีคนร้องเอะอะโวยวายเพราะว่าพวกคนงานก็เจอดีกันหลายรายบางรายก็ถึงกับจับไข้หัวโกรนเลยก็มีบอกว่าเจ้าของบ้านที่เป็นผีนี่มาไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นถ้าไม่ไปเขาจะเอาถึงตายคนงานบางคนจับไข้หัวโกรนรีบพากันย้ายข้าวของลาออกไปกว่าบ้านหลังนี้จะบูรณะเสร็จก็ต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างไปไม่รู้กี่รายกว่าเจ้าของใหม่จะรู้เรื่องเขาก็กลับตัวไม่ทันแล้วเพราะลงทุนไปเยอะมากพอเจ้าของบ้านย้ายมาอยู่จริงๆจังๆแรกๆพวกเขาก็อยู่กันสุขสบายดีอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นไอ้โก้มันตายแล้วคนก็เลยจินตนาการไม่ออกว่าไอ้โก้มันไปวิ่งเล่นกับใครในบ้านนั้นคนในบ้านเนี่ยดูเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนละครทีวีช่วงหลังข่าวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกวัยรุ่น3แล้วก็ผู้หญิงแก่วัยป้าอีกคนนึงป้าคนนี้ไม่แน่ชัดว่าแกเป็นญาติผู้ใหญ่ฝั่งไหน หรือว่าเป็นแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลบ้านงานครัวหลังจากพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่กันพักหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการทำพิธีต่างๆนานาเดี๋ยวก็มีการทำบุญบ้านเดี๋ยวก็มีพิธีสร้างศาลเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวสร้างทีนี้บ้านคุณสมพรก็งงไปกับเขาสิเพราะคนเราจะขยันสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรกันบ่อยๆแต่เพราะของเก่ามันไม่ได้ผลหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเขาก็เลยมีการจัดงานแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกบ่อยมากเลยแต่งานในบ้านเขาเนี่ยเขาไม่บอกไม่เชิญใครขนาดบ้านคุณสมพรที่รั้วติดกันเขายังไม่บอกเลยสักครั้งหนึ่งคนที่บ้านคุณสมพรก็นั่งดูนั่งฟังเขาทำพิธีกันเพลินไปเลยเท่าที่นับได้มีการนิมนต์พระมาสวดมนต์ปัดรังควานถึง 3-4 รอบมีพิธีแบบจีนแบบพราหมณ์แบบคริสต์เดี๋ยวก็เชิญสินแสบาทหลวงหมอดูร่างทรงที่แต่งตัวแปลกๆมาเดินเพ่นพ่านกันทั่วบ้านคงจะทำพิธีหลายแบบมากพวกเขาทำพิธีกันบ่อยมากจนบ้านคุณสมพรชักจะชินแล้วก็คิดว่าเขาคงยังเหงาหรือคงจะว่างถ้าไม่จัดให้มีพิธีอะไรบ่อยๆคงจะเฉาเพราะไม่มีอะไรทำเท่าที่คุณสมพรกับพี่สาวแอบดูแล้วก็นับดูในตอนนั้นในบริเวณบ้านหลังนั้นมีศาลเจ้าศาลพระภูมิเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยรวม5ศาลเข้าไปแล้วและในเวลาต่อมาชาวบ้านก็เลยพากันเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้าน5ศาลแทนบ้านผีดุหรือว่าบ้านผีเฮี้ยนบางคนเขาบอกว่าการตั้งศาลถึง5ศาลนี่เป็นเรื่องประหลาดไม่มีใครในโลกนี้เขาทำกันแต่ละบ้านก็ย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนที่ปกป้องคุ้มครองบ้านแค่ผีเดียวเท่านั้นน่ะการสร้างศาลไว้รอบบ้านใช่ว่าจะดีบางทีผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็อาจจะใช้เป็นที่อยู่อีกก็ได้ทีนี้บ้านคุณสมพรก็ไม่ค่อยเข้าใจคนบ้านนี้นักไม่แค่การตั้งศาลหรือว่าการจัดพิธีอะไรบ่อยๆเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกด้วยบ้านนี้ไม่สังคมกับใครขนาดบ้านคุณสมพรก็ยังไม่เคยคุยด้วยเลยถึงแม้ลูกๆเขาจะอยู่ในวัยเดียวกันก็ตามทีส่วนเจ้าของบ้านผัวเมียชาวบ้านก็พูดกันว่าโคตรยิงเลยเวลาเจอใครก็ใช้หางตามองถามอะไรก็ไม่ค่อยจะตอบคล้ายๆกับไม่อยากจะเสวนาด้วย
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวบ้านห้าศาลด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้จากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้ามีแก้วให้ข้างในด้วยนะครับเปิดมาแล้วก็กินประมาณสัก30มิลอย่าลืมดื่มน้ำตามต้องจิบน้ำบ่อยๆยิ่งดีจิบน้ำบ่อยๆนี่จะไม่ทำให้เลือดเราหนืดเพราะร่างกายเรานี่ต้องการน้ำท่านผู้ฟังมันเป็นน้ำ 70-80% ถ้าขาดน้ำถ้าเราหิวน้ำนี่แสดงว่าร่างกายมันขาดมากแล้วอย่ารอให้หิวถึงกินน้ำนะครับพอเริ่มคอแห้งพอเริ่มรู้สึกว่าคอแห้งนิดๆจิบได้เลยกินน้ำได้เลยและสุขภาพเราจะดีจะแก่ช้าผิวพรรณจะดีจะไม่เหี่ยวคนจิบน้ำบ่อยๆนี่ผิวพรรณจะดีท่านผู้ฟังไม่เหี่ยวแก่ช้าด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปฟังเสียงของแม่นางแกเป็นโรคหัวใจแล้วก็หอบดื่มน้ำมังคุดแล้วเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาลาวนะครับต้องขอโทษท่านผู้ฟังที่ฟังภาษาอีสานลำบากด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาเล่นในมื้อนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่กับผมนะซื้อหยังครับผม
5: ชื่อแม่นาง
4: แม่นางนามสกุล
5: จันทศรี
4: จันทศรีอายุ
5: 67
4: ไปนั่งอยู่บ้านไหนนี่
5: บ้านละหานไส้เกา
4: บ้านละหานไส้เกาตำบล
5: หินลาด
4: อำเภอบันกวดจังหวัดบุรีรัมย
5: ์
4: เอาง่ายๆอย่างสิเนาะมาถามอยากถามอยากฮู้เพราะว่าได้ข่าวว่ากินน้ำมังคุดตัวนี้ละดีนะให้ถามแน่ซะก่อนสิกินน้ำมังคุดนี่มันเป็นยังไงสุขภาพจะเป็นป่วยยังไงฟัง
5: เป็นโรคหัวใจ
4: หัวใจยังไงเน
5: า
4: ะ
5: ลูกไม่จังสีแม่ได้ยินอย่างกับอะไรมันติดตึกตึกตึกตึกตึก
4: ตกใจง่าย
5: วันนี้ก็สั้น
4: หายใจบ่อิ่มหอบหายใจอ๋อ
5: จังสีไปที่แหลกไปบ้านกวดจนว่าเขาได้ใส่ออกซิเ
4: จ
5: นอ๋อลูกสาวพาไป
4: ใส่โรงพยาบาลบ้านกวด
5: จ้าแต่ว่าแม่กับบ่ฮู้ว่าแม่เป็นโรคหัวใจ บาดนี้วะกูก็เป็นทั้งสี่กูสมัครใหญ่มือนั่นใหญ่มือนี่เลี้ยงเด้ตามตอนนั้นเบิ่งเลี้ยงจอยล่องมือนั่นจอยล่องมือนี่
6: ต้องการเจ้าจะมาเลี้ยงเด้แม่นาง
4: เออ
6: เมียไอ้หวัง
5: เมียไอ้แต่ว่าเขาก็กินอยู่ลูกแต่มันทั้งเมียไอ
4: ้เมียล่ะยังยังนี่เมียบ่ยังไป
5: เมียไ
4: อ้หอบ
5: เป็นหอบ
4: หายใจบ่อิ่มบ่ตัวท้องเป็นเป็นมาโดนเนี่ย
5: กำลังเป็นมาปี
4: ปี
5: วางว่าข่อยมาตะวันมึงหน่อยไหมเดือนไหนที่มีอ้วน
6: ครึ่งปีแล้ว
5: ครึ่งปีแล้วล่ะเนาะ
4: มันครึ่งปีลูกพาไปหาหมอบันปวด
5: ลูกพาไปมือนั่นวันแม่สิงหาบ้างไม่รู้บ้างวันแม
4: ่ครับผม
5: คุณลูกแม่สิบอกความจริงสู่ฟังเด้อ
4: ครับผม
5: บ้านที่นี่วะกูสิไปหาหมอกันนะพาให้แม่ไปน้ำแน่เจ้าไปหยังแม่กูสิไปหาหมอเจ้าเป็นหยังกูก็เป็นนายกูนี่ล่ะ
4: ครับ
5: แต่ว่าบอกลูก
4: ครับ
5: บ้านนี้ไปคุณลูกเพิ่นว่าแม่เขาไปได้ส่งเจ้าหอนโรงพยาบาลเด้อส่งหอนนี่ล่ะพะนะเขาฝ่าไปโรงเรียนบ้านที่นี่ป้าจะลูกวางกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ๊ตไปกับฟังดิลูกหัวใจเนี่ย
4: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
5: เออเรียงนี่ก็หิวตาหมากเนาะโ
4: อ
5: ๊ตไว้ขามทางรถก็ซึ่งเหลียวของมันซึ่งเหลียวของนี่การรถธรรมชนว่าจะขามไปแล้วก็นั่งเป็นนั่งทั้งสี่เหล่านี
4: ่นั่งประเพียบหอบอ๋อหอบฟืดฟาดฟืดฟาด
5: บักหนึ่งนั่งสูบยาไม่ยิ่งจะเป็นหยังจ้าแม่ว่างูจะว่าแม่เป็นหยังไปไปผมสิป้าไปไปว่าได้หรอกลูกไปว่าได้ไหมเมียอยู
4: ่เ
5: พราะท่านโดนเขาก่อนลูกหลานก็บอกมาจากโรงพยาบาลก็เลยเมียวันนี้แม่ก็เลยคอยไปไปหอดก็จะกันไล่อันนี้กันไปเนาะไปหอดเขาอีกก็ไปนั่งปักเนาะไปหันแก่คือเขาผู้เขาอันรับบาดเท่าเลี้ยวเห็นดิ
4: ครับ
5: เอาทำเมียนั่นแล้วเป็นยังก่อนนะว่าต้องไปรัดว่าต้องเอาคิ้วหรอเอาเรามาเลยเอาเรามาเลยวันนี้เขาก็เอาเมียเขาไปตรวจหมอไงก็ไปตรวจยายบ่ได้เดี๋ยวย่าสีนอก
4: ม
5: าได้มาได้
4: จ้ะ
5: ไปห้องเบอร์11ห้องฉุกเฉิน
4: ครับผม
5: ก็จะไปนอนเตียงจะว่าออกซิเจนจะว่าอันใดต้องอันใดมาฉีดน้ำจิ้วตีนนิ้วมือแม่แม่
4: ครับผม
5: มันจะตายหรือดิลูกก็เป็นนักสีนอ
4: หายใจบ่ท่านเขาจันเขาจันเขาน
5: ั่นแหละบาดที่นี่หมอก็เลยมาใจออกซิเจนไหนก็คอยอ่อนลงอ่อนลงเขาก็ใช้น้ำเจียเนาะ
4: ครับผม
5: ทั้งนี้ก็ใช้น้ำเจียความดันความนี่ว่ามีเลยลูกผมนี่เหม็นเลยความดันนะตายแล้วหมอวางสิเนาะไว้แล้วบ่ไว้แล้วคนติดนอกแล้วนี
4: ่ครับผม
5: อันนี้ก็ก็ไปใส่น้ําเกลือเข้าไปออกที่เย็นก็คอยหันจะได้ดิบัดนี
4: ้ครับผม
5: ปล่อยปล่อยแห้งขึ้นมาแห้งขึ้นมาดิบัดนี้ตอนนี้โล่นเติบผู้ลูกมันจังได๋จังฮู้ว่าแม่อยู่ห้องนั้นลูกผู้ลูกเอ้าแม่เจ้าเป็นหยังเป็นจังซี่แม่
4: เ
5: ออทําหลานสิเนาะบ่อยากกินพร้อมแม่เนาะ
4: ใจหน่อยหน่อยใจ
5: แม่น
4: หน่อยใจลูก
5: แม่นลูก
4: หน่อยใจบ่ได้ละเป็นตุบๆเลย
5: เจ้าก็เป็นจังซี่วะนะแม่ก็บ่ปากหมอเลยว่ายายมื้อนี้บ่ได้กลับบ้านเด้อ
4: ครับ
5: โอ้ยก็สิกลับอยู่แล้วคุณหมอก็เลยวางกลับบ่ได้ว่าซั่นว่ายายต้องนอนโรงพยาบาลซั่นล่ะก็แล้วแต่คุณหมอแล้วแม่ก็วางสิเนาะเขาก็อยู่ขอไปห้องนอนเนาะก็ได้อยู่คืนนึงกับมื้อนึงนั่นล่ะก็เลยดีขึ้นเขาก็เลยให้ออกมาก็ออกมานี่ยาเขาก็หายมาหลายมากินได้ก็เพราะเป็นนี่ยังหายเขานี่แหละบอกให้เอามากินน่ะ
4: ก็ยังเก่าอยู่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มือยังหอบอยู่
5: คือเก่าอยู
4: ่ได้หอบจากกองน้ำหอบยามากินน้ำ
5: เมล่าสิเป็นนี่มันขึ้นมากคือแม่เฮ็ดให้เบิ่งหลัง
4: มันสิฮึดใจเต้นตุบตุบตุบขึ้นมาเลย
5: ให้ไหวกันสิ
4: อ๋อต้องกอดน้องอกไว้จับน้องอกไว้
5: เขานี่กันเลยว่า
4: เขานี่
5: ไปเอา
4: ไม่ใช่เทียน
5: เขาเทียนนี่
4: เออเขานี่เดี๋ยวฟังโบโหได้กัน
5: ไปเอาเจ้าไปเอายาปล่อยไม่กินเบิ่ง
4: เจ้าหลานทหารใส่เกากันแน่นำจะว่าจังไรมือนั่น
7: ก็บอกเพื่อนว่าเจ้ากินยาจังสี่เจ้าก็ไปกินยาน้องข่อยเปียงมันบ่ถือ
4: ก็เอาน้ำมาคุณให้กิน
7: บัดไปกินแล้วมาวัดน้ำกันว่าเขานี่ข่อยไข้แน่พะนะเอาฝันเจ้าไข้เจ้าก็ไปกินน้ำข่อยตลอดด้วยไงนางว่าสนุกบ่มีเงินก็เอาไปกินซะก่อน
5: เงินเดือนออกเอามาให้เพิ่น
4: เป่าง่ายๆก็คือเส้นกิน
5: นั่นล่ะ
4: กินไปจักขวด
5: แปดขวดบ่
4: บ่มันดีขึ้นนี่มันบ่เมื่อยบ่หอบบ่ยังนี่ขวดใด
5: อันกินขวดที่สองดีขึ้นขวดที่สองที่สามปล่อย
4: มันค่อยๆดี
5: หัวใจนี่ก็ค่อยเบิกบานไป
4: อ๋อ
5: ก็บ่เครียดนะลูก
4: เออ
5: ได้ยินหยังก็หลับได้แน่นะ
4: บ่ตกใจ
5: บ
4: ่หอบ
5: แต่ก่อนได้ยินหยังบ่ได้เลย
4: ไผห้องใส่ก็บ่ได
5: ้ไปเฮ็ดจังซี่หรอกเลี้ยงนี่นี่ถามเพิ่นเพิ่นเลี้ยง
6: เลี้ยงนี่รักน้องกันจะไม่ได้ทวงกันแหละเจ้าก็มาเลี้ยงได้แม่นางค โอ้เจ้าก็เป็นยังไงดอกแม่หวังกับเมีย
4: เออ
6: ว่า
4: ช่วงบ่าวความดันมันบ่มีเลยมันต่ําแห้งความดันมันต่ําแห้งหัวใจเฮ็ดงานคอยแล้วก็
5: เลยแต่ว่าเนี่ยอื่นบ่มีดอก
4: อืมครับผม
5: คือมื้อนี้ความดันก็ปกติ
4: กินมา3ขวดแล้วก็ดีค่อยๆดีขึ้นแล้วก็กินมาเรื่อยขวด4 5 6 7 8ทุกมื้อกินมาไป8ขวด
5: แม่นบัดนี้
4: ป
5: ั
4: จจุบันเป็นยังไง
5: บัดนี้ไปหาหมอมื้อนั้น
4: อืม
5: ไปจ้อ
4: กินไปจักขวดดิที่ว่าไปหาหมอมื้อนั้น
5: 8ขวดแล้ว
4: ขวดแล้วเออ
5: หมอนัดไปวันที่12ที่ผ่านมาเดือนนี้แล้วก็ว่ายายดีขึ้นหลดตัวเลือดตั้งแต่ปกติอันใดก็ปกติแล้วคันปกติได้กินยาต่ออีกว่าโรคหัวใจคุณหมอกินจนมือทอนมือตายหมดแล้วป่ะนะ
4: หมอถามอีหลีเจ้าได้กินบ
5: ่กิน
4: บ่มันบ่กินเอามากอง
5: บ่ลูกกินซุมือ
4: เออดีแล้วเฮ็ดตาม
5: กินมื้อละเทียนึงเนาะกินได้ยังเซาก
4: ินมื้อละเทียเป็นกรรมคันกินมื้อละเทียกินไป
5: ก็กินยามื้อนี้แล้ว
4: กินใส่น้ำมะกรูดเลยล่ะว่าติ
5: จ้าแต่กินซุมือนั่นล่ะกินแต่ละน้อยๆตั้งวิทยุเพิ่นก็ว่าให้กินน้อยๆกินน้ำลงหลายๆเนาะ
4: ถ้ามันดีแล้วก็กินน้อยๆว่าต้องกินหลาย
5: ก็ค่อยกินได้เจ้าของบัดนี้
4: ขวดนึงมันสิบ่ได้เพราะเครื่องเดือนบ่จะกินน้อยๆฟังมึง
5: ได้
4: ก็ได้อีหลี
5: นั่นเตียก็ได้อันบางไหนบ่มีเงินคอยยอมกิน
6: เอาได้กินว่าเงินเดือนกูเฒ่าว่ากันว่ากัน
5: อี
4: ถามอีหลีจะล้างขวดกินบ
5: ่ล้าง
4: ล้าง
5: เนาะ
4: ว่าไอ้ล่างขวดกินพร้อมล่างบึด
5: เด้อเสียดายเว้ย
6: อันเว้ากันทางเงินเดือนออกเอาไว้ยอมกินเด้อว่ากัน
4: เออทางเงินเดือนออกจังซื้อ
6: เงินเดือนออกจริงๆมีเงินนี่เบิ่
4: งดึงให้มันทันไว้ดิ
6: จ้าย
4: ังจังมื้อ
6: จ้าไว้จังหันน้องกันเว้ากัน
5: ก็มายังคู่เราก็ว่าโอ้เจ้าก็เป็นเลี้ยงๆสิแม่ออกนางเจ้าก็เป็นนางสิตอนนี้เพิ่นก็ว่าดีขึ้นแน่อยู่เพิ่นก็ท่วงอยู่จ้ะมีไงวันคู่เราก็ท่วงไปอยู
6: ่เออก็ว่าอีเออไม่ออกนางไปนูบหน้าแดงดีอยู่สิมีแห้งแน่อยู่จักหน่อยอยู่ดอกว่าสิ
5: กินน้ําบ่นี่ล่ะลูก
4: ครับผม
5: ก็ว่าดี
4: ดีใจ
5: นําคุณนางคุณดอก
4: คือผมก็จังสิจักสิว่าจังได๋เนาะแม่ว่าดีผมก็ว่าดีเพราะว่าผมก็ไปพ้อมาหลายคนกินตัวนี้เค้าก็
5: แม่น
4: ก็เค้าก็ว่าดีเพราะว่าหยังนึงคุณภาพ2มันก็ราคาก็บ่แพงเกินไปเฮาก็รับได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือแม่ทั้ง2น่ะเป็นเฮ็ดบุญเฮ็ดทาน
5: เฮ็ดดู
4: บ่ขาดเฮ็ดทานหลายนะครับ
5: บุญกุศลวัดนั่นน่ะ
4: ศรัทธามีทําบุญสร้างกุศลสู้อยู่ทรงมันก็ซอยขึ้นมาเลยนะครับ
5: คุณนางคุณสา
4: ธุอีหลีครับกับเรื่องบุญนั่นน่ะเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บมันบ่แม่นว่าเฮามียาดีมีผลิตภัณฑ์ดีกินดีแน่อื่นบ่ฮู้ซ่าก็บ่แม่นเพราะว่าคนเฮาจะเป็นป่วยมันเหตุปัจจัยหลายอย่างการรักษาสุขภาพจะฟ้องอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกายผักผ่อนกินน้ําหลาย
5: ๆกินน้ําหลายคือว่า
4: จิตใจดีๆ
5: ใดก็ฟังวิทยุก็ว่าให้กินน้ําตามลงหลายๆไป
4: ก็ดีใจหลายๆเนาะจังได๋ก็ผมก็ขอบพระคุณแม่นางนะครับที่มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังให้มีสุขภาพแข็งแรงทําบุญทํากุศลอยู่ต่อไปให้เทวดารักษาคุณพระคุ้มครองน้องแม่นะครับผมครับสวัสดีครับ
5: ยัง
4: บ
5: นยังคุ้น
4: นะครับผมครับ
8: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5 พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: จัดแต่งตัวในชุดนักเรียนออกไปทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ส่วนป้าคนนั้นมาอยู่ได้สักพักแกก็ย้ายออกจากบ้านนี้ไปเลยตอนนั้นจำได้ว่าพ่อคุณสมพรเนี่ยมองบ้านนั้นแบบขำๆแล้วก็พูดว่าถ้าคนเราใช้สันติวิธีรับมือกับทุกปัญหาหรือว่ามีจิตใจดีต่อพวกวิญญาณเขาก็คงจะไม่มาหลอกหลอนใครยังไงก็อยู่กันคนละภพคนละภูมิต่างคนต่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปหาทางไล่ไปทำพิธีสาปแช่งหรือว่าทำอะไรๆที่คิดไม่ดีต่อกันก็มักจะถูกรังควานไม่สามารถจะอยู่อย่างสงบได้จากนั้นไม่นานบ้านหลังนั้นที่ชาวบ้านในซอยเขาเรียกบ้านห้าสารก็ถูกปิดตายข่าวว่าเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วแต่มีคนปากดีบอกว่าบางคนก็ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะโดนผีหลอกจนกลายเป็นบ้าอยู่ที่ศรีธัญญาก็มีแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหน้าบ้านหลังนี้ปิดป้ายประกาศขายไว้เป็น10ปีก็ไม่มีใครสนใจไม่เคยมีใครเข้ามาเหยียบย่างเข้ามาดูเลยด้วยซ้ำเพราะคนเห็นแค่ในบ้านมีศาล5ศาลตั้งอยู่เขาก็ถอยกรูดกันหมดแล้วจนกระทั่งคุณสมพรเรียนมหาวิทยาลัยแล้วชีวิตครอบครัวก็ประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงคือพ่อเสียด้วยโรคมะเร็งพี่สาวซึ่งทำงานแล้วและได้แต่งงานกับชาวต่างประเทศเธอก็ไปอยู่ต่างประเทศซะหลายปีก็กลับมางานศพพ่อแฟนพี่สาวก็กลับมาด้วยเขามีเชื้อสายเป็นคนจีนสิงคโปร์แต่ไปมีธุรกิจอยู่ที่ไต้หวันซึ่งครอบครัวเดิมเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อญาติเขามาเห็นที่ผืนนั้นเข้าแล้วพอรู้ราคาขายพวกญาติก็ยุให้พี่เขยคุณสมพรซื้อไว้ทันทีแม้ว่าคุณสมพรกับแม่และพี่สาวจะช่วยกันคัดค้านเพราะว่ารู้ความเป็นมาของมันดีแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเขาบอกทำเลทองแบบนี้ที่ดินในราคานี้ถึงตายไปแล้วอีกกี่ชาติก็หาซื้อไม่ได้พอเขาซื้อแล้วทุกคนก็มาคิดกันว่าดีเหมือนกันที่ผืนนี้จะได้พ้นคำสาปเรื่องผีเฮี้ยนผีดุที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันอันที่จริงมันก็คงไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่นี่กันมาตั้ง 3-40 ปียังไม่เคยเห็นอะไรเลยและที่ผืนนี้ก็ซื้อในนามของพี่สาวมันก็เป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคงดีหลังจากงานศพของพ่อก็วางแผนสร้างโรงแรมขนาดเล็กกึ่งอพาร์ตเมนต์ให้เช่าสำหรับให้ชาวต่างชาติมาพักอาศัยกันโรงแรมก็ใช้เวลาก่อสร้างเกือบปีถึงเสร็จพอสร้างเสร็จแล้วก็แทบจะนึกถึงประวัติที่น่ากลัวเขามันไม่ออกแล้วคุณสมพรก็นึกถึงที่พ่อเคยบอกไว้ว่าถ้าเอาไอ้โก้ไปฝังไว้ที่บ้านป่านนี้มันจะเป็นยังไงแล้วทั้งสองพี่น้องก็ร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงไอ้โก้คิดถึงอดีตที่แสนสุขแล้วก็อบอุ่นของทุกคนที่บ้านหลังนี้หลังจากโรงแรมสร้างเสร็จพี่สาวก็เดินทางไปมาเพื่อคอยดูแลธุรกิจนี้นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำให้แม่กับคุณสมพรนี่หายเหงาหายคิดถึงพ่อไปได้ยิ่งพี่สาวมีลูกเล็กๆแม่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งคุณสมพรใกล้จะเรียนจบแล้วพี่เขยก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เพราะว่าเขากำลังจะมีลูกอีกคนบ้านหลังนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงสมัยทำให้ทันสมัยแล้วก็สร้างห้องหับเพิ่มส่วนพวกคุณสมพรในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงบ้านซึ่งกินเวลาหลายเดือนก็ให้ย้ายไปอยู่ที่โรงแรมก่อนดีซะอีกไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนไกลมากพอย้ายไปนอนที่โรงแรมที่นั่นคืนแรกตกกลางคืนก็ฝันไปรูปร่างหน้าตาเราย้อนไปเป็นเด็กมัธยมนะว่างั้นว่ากำลังนั่งเล่นเกมกดอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกของบ้านห้าสารอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่เคยเห็นห้องรับแขกบ้านนั้นมาก่อนเลยแต่ว่าจิตใต้สำนึกบอกว่ามันเป็นห้องรับแขกของบ้านหลังนั้นแหละหลังที่ก่อนพวกบ้านห้าสารจะมาปรับปรุงใหม่แล้วเข้าอยู่ซะด้วยซ้ำคุณสมพรนั่งเล่นเกมกดไปสักพักก็มีเสียงใครคนหนึ่งพูดงึมงำ ทีแรกฟังไม่ออกเป็นคำพูดแต่ก็รู้ได้เองว่าเขากำลังพูดกับเราแต่ว่าเรามองเห็นตัวเขาได้ยินแต่เสียงเงึมงำนั้นพอตั้งใจฟังดีๆก็จับใจความได้มันเหมือนเขาถามว่าสนุกไหมก็ตอบไปแบบไม่ทันคิดตายังจ้องอยู่ที่เกมกดในมืออยู่เลยบอกสนุกสิเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเขาถามกลับมาทันทีว่าสนุกใช่ไหมงั้นเราไปเล่นยิงปืนจริงๆกันเถอะหลังจากที่เขาพูดจบคุณสมพรก็เลิกเกมกดในฝันก็มองหาว่าใครเป็นคนพูดกับเรากันแน่แต่มองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ตะโกนตอบไม่ไปอ่ะเราจะอยู่กับแม่พอสิ้นเสียงก็สะดุ้งตื่นเหงื่อแตกพลักเลยพอมาอีกคืนก็ฝันอีกคำพูดคำถามคำตอบก็คล้ายๆแบบเดิมทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนการเล่นไปเรื่อยๆบางคืนเขาก็บอกว่าไปฆ่าตัวตายกันไหมไปโดดตึกกันไหมไปอยู่กับพ่อเธอกันไหมไปเล่นกับไอ้โก้ไหมไปผูกคอตายกันไหมทุกครั้งคุณสมพรก็จะตอบว่าไม่ไปจะอยู่กับแม่แต่แล้วก็จะสะดุ้งตื่นแถมตื่นมาเวลาเดิมด้วยทุกอย่างเหมือนเดจาวูเลยส่วนพี่สาวซึ่งกำลังท้องลูกคนที่สองก็บอกกับแม่บอกว่าเจอเรื่องแปลกๆเข้าแล้วบ่ายวันหนึ่งเธอกำลังจะนอนกลางวันเพราะรู้สึกเพลียๆกำลังเคลิ้มจะหลับตอนประมาณสักบ่ายสามโมงเธออยู่ในท่านอนหงายก็รู้สึกแปลกๆขยับตัวไม่ได้อาการคล้ายๆขนผีอำจะว่าฝันก็ไม่เชิงจะว่าจริงก็ไม่ใช่เพราะมันก้ำก้ำกึ่งกึ่งแต่เธอก็มั่นใจว่ายังรู้สึกตัวดีมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพียงแต่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เลยอยู่ๆขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกว่ามีมือใครสักคนค่อยๆสอดเข้ามาทางด้านหลังฝ่ามือนั้นมันค่อยๆโอบอยู่ที่เอวของเธอขาของมันก่ายพาดทับขาของเธอข้างหนึ่งส่วนอีกมือก็วางไว้บนคันของเธอที่โป่งนูนอยู่ตอนนั้นเธอตกใจสุดขีดแต่ทำอะไรมากไปกว่าการนอนนิ่งๆไม่ได้เลยสักพักเธอก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆอยู่บริเวณใบหูตอนนั้นเธอเริ่มรู้และสามารถจินตนาการภาพออกเลยว่าใบหน้าของมันก็ต้องอยู่ตรงซอกของเธอแน่ๆเธอขนลุกเกรียวแล้วก็ตัวสั่นรู้สึกกลัวมากพยายามขยับตัวแต่มันทำไม่ได้เลยได้แต่กรีดร้องอยู่แต่ในใจแล้วก็พยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นๆมีสติสวดมนต์บทที่พอจะจำได้แผ่เมตตาออกไป
3: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเสื่อมปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือแม้แต่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่ฟังผมอยู่นี่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปวดหลัง

กินกล้วยแล้วทำไมต้องเป็นมื้อเช้านะเป็นมะละกอเป็นแตงโมเป็นทักกำเป็นน้อยนานะบ้านเรานี่ผลไม้เยอะนะครับพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ไม่ได้หรือนะครับคือก็เขาก็อธิบายไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่ากล้วยนี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งคือในตัวกล้วยนั่นน่ะจะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B2 ช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ำตาลแล้วก็ไขมันแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเหนื่อยล้าอีกด้วยแล้วก็มีโพแทสเซียมนะครับไอ้เจ้าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งนะครับประโยชน์มันก็คือช่วยในการขับโซเดียมนะครับอันเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะแล้วก็ลดการบวมของร่างกายได้นะความดันเลือดสูงนี่พวกเราเป็นกันเยอะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมที่อยู่ในกล้วยนี่ช่วยควบคุมความดันเลือดแล้วก็การทำงานของแคลเซียมในร่างกายในกล้วยเองนี่ก็จะมีเส้นใยเขาเรียกว่าไฟเบอร์จะทำให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของเราดีขึ้นแล้วในกล้วยนี่ก็ยังมีเซโรเทนินนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดอาการหงุดหงิดทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะกล้วยนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะบ้านเรามีเยอะมากกล้วยมีสารพัดกล้วยนะครับมีไฟโตเคมีคอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานทำงานเบาลงไม่หนักนะครับทำงานไม่หนักแล้วไอ้ตัวกล้วยดิบนี่ก็มีฤทธิ์ในการขับพิษสูงกล้วยสุกก็สร้างสารสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงขึ้นอีกกว่าปกตินะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเรานี่มันกล้วยเยอะกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมเคยไปอยู่ต่างประเทศนะกล้วยใบหนึ่งนี่บางทีราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็50 บาท 101แต่บ้านเรานี่หากินมีตลอดนะครับหากินตอนไหนก็ได้แต่ไม่แนะนำกล้วยทอดหรือกล้วยแขกนะครับชุบแป้งทอดแล้วมันมีน้ำมันเอาเป็นกล้วยที่เหลืองๆเริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดนะครับอย่าให้สุกมากเอาแค่เริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าเราเฉพาะเจาะจงให้กินกล้วยได้ประโยชน์สูงสุดนี่ต้องเป็นตอนเช้านะครับมันดียังไงตอนเช้าท่านผู้ฟังก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่การกินกล้วยตอนเช้านั้นน่ะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายก็จะดีขึ้นและหากอยากให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องกินกล้วยกับน้ำเปล่าเท่านั้นและเคล็ดข้อที่สองนอกจากกินกล้วยในญี่ปุ่นเขาใช้มารักษาตัวเองคือต้องนอนก่อน4 ทุ่มนอนก่อน4 ทุ่มสมัยก่อนในคนไทยอายุยืนและคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดนี่มันไม่มีไฟฟ้า2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่มหลับกันแล้วนะจุดตะเกียงก็เปลืองน้ำมันแต่ทุกวันนี้มันมีทีวีกว่าละครจะจบนะครับบางคนต้องเข้าเฝ้าก่อนได้ยินเสียงเพลงคาวรพุทธเจ้าไม่ได้ยินนอนไม่หลับบอกขอเข้าเฝ้าก่อน6 ทุ่ม 1 ทุ่มนะครับให้นอนก่อน4 ทุ่มเพราะว่าช่วงที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองในสมองของเราเนี่ยจะมีต่อมนะครับเขาเรียกว่าต่อมไพนิลนะครับมันเป็นเม็ดเล็กๆกลางสมองนะครับเท่ากับเม็ดถั่วแดงเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนินสารในความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซ่อมแซมร่างกายของเรานะครับถ้าเราหลับสนิทมันสารพวกนี้จะหลั่งเฉพาะตอนนอนหลับท่านผู้ฟังต้องหลับสนิทเท่านั้นออกตอนสัก1 ตี 2 ตี 3ประมาณนี้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอนะครับฉะนั้นเราเนี่ยต้องนอนแต่หัวค่ำนะครับอย่าให้เกิน 4-5 ทุ่มฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับกินกล้วยตอนเช้าดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องกินอาหารเช้าก็ได้กินกล้วยหรือว่าเลือกกินอาหารเช้านิดหน่อยแต่ว่าต้องกินกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสิ่งดีๆได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็กล้วยนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะนะครับเมื่อกล้วยเคลื่อนเข้าไปสู่กระเพาะการย่อยก็ไม่จำเป็นนะครับกล้วยจึงเคลื่อนสู่ลำไส้และเริ่มดูดซึมไปใช้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วการกินกล้วยในมื้อเช้ายังมีส่วนช่วยทำให้อาการท้องผูกนะใครที่ท้องผูกบ่อยๆเนี่ยกินกล้วยก็จะหายส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงอีกด้วยบางคนที่มีน้ำหนักเกินนะครับไม่ได้เพียงเพราะว่ามีไขมันล้นหรือว่าไขมันเยอะอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่ามีของเสียสะสมอยู่ในร่างกายเกินไปเขาบอกว่าคนบางคนในท่านผู้ฟัง

มีอุจจาระหรือของเสียสะสมอยู่ในร่างกายนี่ประมาณ10กิโลกรัมท่านเชื่อไหมหมอเขาบอกมีถึง10กิโลเลยแต่ถ้าเราฝึกนะครับกินกล้วยกินน้ำเข้าไปตอนเช้าเนี่ยของเสียต่างๆเนี่ยจะค่อยๆถูกดูดซึมค่อยๆถูกขับออกมาน้ำหนักก็จะลดลงนะครับฉะนั้นก็จะช่วยในสำหรับท่านที่ลำไส้ที่มีของเสียตกค้างอยู่เยอะนะกินสักระยะหนึ่งน้ำหนักก็จะลดลงการกินกล้วยในมื้อเช้านั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีนะครับไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเวลาแล้วไม่ต้องเปลืองเงินเพราะว่าในช่วงนั้นคุณจะกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้าหากอยากรู้ว่ามันได้ผลไหมง่ายที่สุดครับวันนี้ท่านผู้ฟังลองกินกล้วยดูแล้วก็นอนแต่4ทุ่มก่อน4ทุ่มสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงครับผม

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: สัมพันธ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชร ถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วคือการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์กเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอล์กแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าหดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: เพียงครั้งเดียว
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ยคอยร่ำเรียกหาฝนเอ่ยอย่าดูนสิ้นร้างสางซาเพราะว่าหัวใจของข้าไม่มาฝนจ้าข้าตรมเมื่อวานฝนตกหนักมากท่านผู้ฟังฟ้าแรงมากนะเมื่อวานที่บ้านช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะเปรี้ยงเปรี้ยงประมาณเนี้ยก็อย่างว่าเอ๊ฝนยังไม่หมดนะท่านผู้ฟังนะตอนนี้ก็ประกาศเตือนนะในจังหวัดกาญจนบุรีนะก็สุพรรณบุรีเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างนะเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนะประมาณนี้ฝนตกแรงมากนะต้องใช้สายรัดคอสุนัขที่บ้านเนี่ยคือเขากลัวไงทั้งที่เขาอยู่ในบ้านนะเขาก็จะซุกเขาก็จะกลัวนะคือต้องบอกว่าพวกสุนัขเนี่ยเวลาเขาได้ยินเสียงดังเนี่ยของเราทนได้แต่เขาเนี่ยเหมือนโรคโลกาวินาศนะเพราะว่าหูเขาอะการฟังเสียงเขาดีกว่าเราหลายพันเท่านะต้องบอกงั้นนะอายตนะหูเขาดีกว่าเรานะสังเกตดูเวลาเขามีงานจุดประทัดหรืออะไรพลุเนี่ยหรือฟ้าร้องเนี่ยนะก็จะอย่างวันรอยกระทงเนี่ยนะพอเช้ามาก็จะเจอแบบต้องบอกว่าสุนัขแตกตื่นออกจากบ้านนะบางบ้านรั้วไม่มิดชิดเนี่ยเขาก็จะวิ่งแบบกระเซาะกระเซิงนะเพราะว่านะสุนัขเนี่ยหูเขาได้ยินชัดมากกว่าเราหลายเท่านะเขาจะกลัวมากเสียงดังเนี่ยก็พูดง่ายๆว่ามันเหมือนสงครามอะนะมันเหมือนสงครามอะเนี่ยเขาฟังคือหูเขาเนี่ยอายตนะหูเขาเนี่ยคือฟังมากกว่าเราประมาณ4เท่านะเพราะฉะนั้นความคลื่นถี่ของเสียงเนี่ยเขาได้รับมากกว่าเรามากนะฮะเพราะนั้นก็เขาก็จะกลัวมากนะเวลาเขาจุดพลุดอกไม้ไฟประทัดเนี่ยก็จะเจอหมาหลงหมาเตลิดออกจากบ้านก็ควบคุมให้ดีนะฮะถ้าบ้านใครรั้วไม่แข็งแรงก็ล่ามโซ่แล้วก็ปลอบใจเขาหน่อยนะฮะนะอันนี้เรื่องจริงนะฮะหรืออะไรเสียงไซเรนหรือเสียงอะไรดังๆนะบางตัวนี้ตัวสั่นเลยนะเมื่อวานหางนี่ตกเลยนะก็พยายามหลบเนี่ยที่บ้านก็ต้องคล้องคอแล้วก็เขาก็จะหลบอยู่ใต้เตียงนะฮะเป็นเตียงไม้ใหญ่ที่เอาไว้นั่งเนี่ยเป็นเตียงไม้สักนะไม้ใหญ่นะบางตัวก็หอบใจหายใจหอบน้ำลายไหลเดินวนไม่ยอมนั่งนะบางคนก็ถึงก็ขับถ่ายเลยนะคือความเครียดไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดเซฟโซนให้เขาด้วยนะหาห้องที่ปิดมิดชิดเพื่อช่วยให้เก็บเสียงหน่อยนะหรือไม่ก็หาผ้าห่มหนาๆให้เขาซุกนะปิดกลบนะหรือไม่ก็ให้เขาผ่อนคลายว่างั้นเถอะนะนะอันนี้ก็ไปเกี่ยวกับสุนัขได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่สุนัขที่โดนฝึกมานะพวกสุนัขตำรวจนี่เขาก็ชินกับเสียงปืนนะนะแต่บางทีเขาก็ต้องมีหูปิดเหมือนกันนะหูปิดนะเวลาพวกสุนัขลักษณะนี้นะก็เมื่อวานเนี่ยฟ้าแรงมากนะเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะก็ยังบอกหลานๆอีกบ้านหนึ่งว่าอย่าเล่นคอมนะฮะให้ปิดมันอันตรายเนาะพวกการใช้สื่อใช้โทรทัศน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ยังมีฝนตกอยู่นะท่านผู้ฟังก็คอยฟังข่าวนะจากไม่ว่าจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะว่ามันจะตกตอนนี้ก็จะไปทางกาญจนบุรีเพชรบุรีนะฮะนะเมื่อวานนี้สุพรรณก็ตกเยอะในบางพื้นที่นะฮะนะบ้านจุ๋มก็มีเมื่อวานนี่แหละตกนะฮะก็เป็นกำลังใจกันนะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมว่าน้าจุ๋มเนี่ยน้าชายน้าสาวอ่ะเขากลับมาขัดบ้านแล้วล่ะนะเขาอยู่ในตัวจังหวัดเลยนะแต่บางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มนะฮะ นะแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าในเพจของทีลมฟ้าอากาศนะที่ก็บอกแหมมั่นยำมากนะทีลมฟ้าอากาศเนี่ยก็บอกสุดบีบหัวใจนะฮะนะต้องบอกว่าปอพอเนี่ยนะเกี่ยวกับกู้ภัยต่างๆเผยน้ำท่วมปราจีนบุรีมีผลกระทบถึง 59,727 ครัวเรือนเสียชีวิตสะสม26รายก็จะมีเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมไฟช็อตการเกษตรเสียหายหลายแสนไร่นะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็ยังคงอยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ย 1,400 กว่าครอบครัวเอ้ย 1,400 กว่าคนนะก็ถือว่าหลายครอบครัวก็ขอเนี่ยอย่างน้อยก็มีครอบครัวญาติน้องแม่จุ๋มนี่แหละนะโอ้เนี่ยเมื่อวานถามน้าชายเขาแล้วมันขังไงมันยังต้องรอระเหยอย่างเดียวถามว่าเข้าบ้านบอกยังเลยแล้วตอนนี้น้ำก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มมาท่วมขังแล้วมันระบายออกไม่ได้อันนี้สำคัญนะนะจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานเขาหน้าอย่างบ้านจุ๋มเนี่ยนะถ้าเกิดทางฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านที่จุ๋มอาศัยอยู่เนี่ยก็จะเป็นฝั่งบ้านเก่าบ้านแม่เนี่ยเวลาหน้าน้ำถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยท่วมทุกปีแต่เขาจะมาไวไปไวนะไม่เกินวันสองวันก็จะยุบเลยแต่ถ้ามานี่ก็ถึงกับโอ้โหแบบเยอะมากนะนะคนที่บ้านชั้นเดียวหรือไม่ได้ยกพื้นเนี่ยคือต้องอพยพเลยอยู่ไม่ได้นะนะก็วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามบ้านถูกน้ำท่วมนะบางคนก็ต้องย้ายที่อยู่เลยทอดบางคนเทินไม่ได้พอเช้ามาหายไม่มีขังแล้วว่าเกิดมันท่วมนานนักเนี่ยถนนที่บ้านเนี่ยก็จะกลายเป็นคลองแต่ฝั่งเลยบ้านจุ๋มไปนะบ้านจุ๋มสูงนะเป็นเนินนะที่บ้านจุ๋มเป็นเนินนะว่างั้นเถอะแต่ทางฝั่งบ้านเก่าเนี่ยมันต่อให้ถมสูงแค่หน่อยเนี่ยคือตอนนี้ถนนมันต่ำกว่าน้ำแล้วนะคือตอนที่มันท่วมมากๆเนี่ยเขาก็ทางกรมทางหลวงหรือทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเขาใช้แมคโครขุดเลยค่ะขุดเกาะกลางนะก็จะมีตอนนี้เขาก็ยังเว้นไว้นะเกาะกลางถนนนะคะที่น้ำมันข้ามไม่ได้อะเพื่อให้น้ำระบายมาฝั่งที่บ้านสูงอยู่แล้วก็ลงเป็นเหมือนอุโมงค์ลงคลองนะแล้วก็ไปที่คลองชนประทานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ขังนะมันก็จะไม่ท่วมขังเนี่ยอย่างบ้านน้าชายจุ๋มเนี่ยเมื่อวานทักไปก็ตอนนี้ก็ไปเช่าบ้านอยู่นะฮะเดือนละ 7,000 อด 5,000 ขออภัยตอนที่ท่วมใหม่ๆนึกไม่ออกไปเช่ารีสอร์ทอยู่วันละ700อ่ะท่านผู้ฟังวันละ700นะแล้วตอนหลังก็หาที่ได้เป็นบ้านหลังใหญ่นะก็5,000 บาทอยู่นครนายกในที่ที่แม่น้ำไม่ท่วมคือนครนายกกับปราจีนบุรีก็ไม่ไกลนะส่วนบ้านน้าสาวนี่วันก่อนคือมันยุบแล้วนะพื้นยุบแต่เขาก็ไปทำความสะอาดบ้านกันก็ยังว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีวันหยุด23ตุลาคมเนี่ยแล้วก็เป็นวันหยุดอีกนะคะก็ว่าถ้าเขายุบแห้งดีก็จะไปเยี่ยมหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ยังมีหลายพื้นที่นะที่มีความสูญเสียนะก็มันมาแบบบางทีเวลามันท่วมเนี่ยมันเหมือนโอ้โหเอาไม่อยู่นะว่าต้องคอยฟังเตือนนะจากทางโซเชียลก็ต้องเลือกเพจที่น่าเชื่อถือของทางการอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าเป็นเจนวิทยุของหน่วยงานหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้องไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ต้องมีสติก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้แก้ไขได้เบื้องต้นนะคะนะสำรองไว้ก่อนเนาะนะบางคนบอกเวลาน้ำท่วมปึบปับมาบางทีก็เอาไม่อยู่จะต้องไม่ตกกระจายนะคนที่เสียชีวิตจากไฟช็อตเยอะมากเลยนะบางคนไม่เคยท่วมบ้านไม่เคยท่วมนะปลั๊กมันต่ำนะพอท่วมปั๊บแล้วตัวเองลงพื้นนี่โดนไฟช็อตแล้วนะเพราะฉะนั้นปลั๊กไฟก็ต้องสูงด้วยนะอย่างที่บ้านเก่าบ้านแม่เนี่ยที่หลานอยู่กันเนี่ยก็มันมีน้ำท่วมตลอดนั้นปลั๊กก็จะสูงนะปลั๊กจะสูงเพราะว่าเราออกแบบดีไซน์มาเพื่อหนีน้ำ ก็ต้องไม่ประมาทไว้ก่อนนะคะนะอ้าวเป็นยังไงกันบ้างตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะ ท่านผู้ฟังที่เคารพรักและคิดถึงทุกๆท่านเนี่ยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะเวลาดี4 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาตี 4ถึงตี 5จุ๋มมาแววนะตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันทั้ง2 คลื่นนะฮะทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทล. AM 1197นะพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่นะบสป .612 กิโลเฮิรตซ์ฟังชัดเจนดีนะอยู่จังหวัดไหนบ้างนะตอนนี้เป็นอย่างไรฝนฟ้าน้ำเลิกท่วมหรือยังอะไรเงี้ยส่งข่าวบอกกันบ้างเนอะนะอ๋อสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองรถตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นฟังดีเจจัดรายการนะครับที่ประไทยเม
0: ื่อ
1: วานน
0: ี้
1: ฝนไม่ตกแต่น
0: ้
1: ำม
0: ัน
1: ข
0: ึ้
1: นอย
0: ู่
1: เร
0: ื่อ
1: ยๆ
0: ครับ
1: น้ำข
0: ึ้
1: นเร
0: ื่อ
1: ยๆครับแต่ก็สู้ได้ครับสู้ได้ครับเพราะว่ามันท่วมมาหลายปีแล้วครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยัง
0: สู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับแต่ก็ยังสู้ได้ครับ
1: อ๋อ
0: ทำได้ถุน
1: ก็แต่สมัยเก่าเป็นของธรรมชาติครับ
0: จ้า
1: ผมก็ยังเรียกแม่ช่วยเป็นบ้านช่วยถนนทรณ์แหน่ร่วมบ้านแล้วขอหาที่นอนยากผมก็เข็ดมาทีแล้วตั้งปี2500ถ้าอาจารย์พระจีนะครับโอ้โหพริกบาร์ตกเตียงเลยเขาโอ้ทั้งคืนครับ
0: ตกเตียงตกน้ำจมเลยนะน้ำแบบลงจากเตียงก็จมเลยนะโอ้โหขับถ่ายก็ลำบากนะฮะนะก็วันนี้เอ้าวันนี้หวยออกโอ้วันนี้ก็เช้าวันศุกร์นะฮะเช้าวันศุกร์ที่16นะ16ตุลาคม2569นะฮะนะตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน11แล้วนะวันพระก็ตรงกับวันจันทร์นะขึ้น8ค่ำนะเป็นอย่างไรกันบ้างพี่ลำพึงฟังออนไลน์ได้แล้วใช่ไหมนะฟังแล้วชัดเจ้าเลยนะอยู่จังหวัดที่ไหนก็ฟังได้นะครูแอดบอกสวัสดีครับวันนี้ร่ำรวยอายุหลวงปู่สุระไอศิลาเพิ่งทำบุญไปใช่ไหมหลวงปู่ศิลา82ครับโอ้เอาละขอหวยต้องเข้าแล้วแหละนะหลวงปู่ศิลานะนะพูดถึงหลวงปู่แล้วก็เมื่อวานก็มีข่าวนะคุณลุงโยธินใครเห็นข่าวนี้มั่งถ้าเห็นหน้าแล้วจะอ๋อนะคุณลุงโยธินเนี่ยก็อดีตเป็นเหมือนกับนักแสดงสมทบนะฮะ ขออภัยนะถ้าเห็นลุงโยธินเนี่ยแกจะแสดงบทเดียวฮะบทเป็นพระละเหมือนนะการพูดลักษณะท่าทางงั้นจะแสดงเป็นพระตลอดนะล่าสุดก็เป็นข่าวนะคุณลุงโยธินหรือนายโยธินมานพพันธ์อายุ71ถึง73ปีคือยังไม่แน่นอนเนาะก็เป็นอดีตนักแสดงสมทบอาวุโสที่เคยแสดงบทบาทเป็นพระสงฆ์ในภาพยนตร์ในละครต่างๆนะก็ต้องเผชิญปัญหาถึงกับต้องมาขอข้าวที่โรงพักอ่ะเอาอย่างนี้ละกันนะไม่ว่าจะเป็นภาวะเส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงไม่มีงานแสดงต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนนะก่อนนั้นเนี่ยก็ไปบวชเป็นพระจริงๆด้วยแต่สุดท้ายก็ตัวเองป่วยไงมันเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยบางทีมันพูดไม่คล่องนะนึกออกไหมฮะจะไปสวดมนต์พระเนี่ยต้องสวดมนต์ได้นะนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่บางคนบวชไม่นานนะหรือไม่ก็กำลังทำอยู่อะไรประมาณนั้นเนาะนะเมื่อวันก่อนนี่ขึ้นโรงพักแถวแถวนนทบุรีไปขอความช่วยเหลือเนาะว่าจริงๆเขาก็มีนะกระทรวงนะพม.หรือต่างๆที่ช่วยเหลือคนที่ไร้ที่อยู่นะแต่พอดีเป็นข่าวเนี่ยก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะก็คือเขาชื่อผอ.ฟ้านะผอ.ฟ้าเป็นใครตอนแรกจุ๋มก็ไม่รู้จักหรอกนะเพราะเดี๋ยวนี้มีนักบุญเยอะ นะจุ๋มไม่ค่อยได้พูดถึงเนี่ยคือส่วนมากก็จะเป็นนักบุญทุนคนอื่นบางทีทุนตัวเองไม่มีเลยไม่ร่วมเลยก็เยอะนะอาศัยว่าใช้ชื่อเสียงนะแล้วบางทีก็มีปัญหาเยอะเรื่องเงินบริจาคมันก็ต้องโปร่งใสนะก็จะเจอเยอะนะแต่เขาก็ช่วยเหลือสังคมแต่ก็ต้องมีความโปร่งใสนะเคยมีเหมือนกันนะจุ๋มฟังบางทีหลุดมามีหลายคนเหมือนกันแล้วก็นั่งอมยิ้มแล้วก็ไม่ว่าอะไรเนาะนะก็เป็นเนี่ยหลายๆคนที่ปลาบปลื้มกันเนี่ยแหละฮะแต่ขออนุญาตไม่พูดถึงใครละกันนะคือคนที่ตั้งใจทําจริงๆเขาก็ได้บุญของเขามันอยู่ที่เจตนาเนาะถ้าเจตนาเป็นกุศลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากก็ออกมาดีนะมันมีมรรคมีเหตุมีผลของมันตลอดนะถามว่าเคยบริจาคให้กับมูลนิธิในลักษณะนี้ไม่เคยค่ะตัวเองก็ไปเองเลยนะเพราะเขาก็มีคนสนับสนุนเยอะนะเราก็รุยของเราไปเลยนั่นแหละนะจริงๆนะก็บางคนก็มีปัญหากันเยอะนะเงินบริจาคใช้ผิดที่บางทีเงินบริจาคเป็น10 ล้านไปบริจาคจริงไม่ถึงทำข้าวกล่องทิปบ้างอะไรต่อเยอะมากนะเวลาโดนตรวจสอบก็บอกเป็นค่าทีมงานค่าน้ำมันคือตัวเองไม่ได้ออกอะไรอ่ะออกแรงกับออกหน้าในโซเชียลอะไรเงี้ยมีหน้ามีตาแล้วก็ดูดีอะไรเงี้ยนะมีอีกหลายหน่วยงานแล้วก็มีหลายนะอย่างน้าจุ๋มเนี่ยเขาบอกว่าโหจุ๋มถ้าไม่ได้ทหารแย่เลยนะสาวจุ๋มเนี่ยที่ไปพูดประสบภัยเนี่ยเขาเอารถเอาเรือมารับเนาะรถ BMC สูงๆนะดีนะที่ปัจจีนก็มีค่ายอยู่นะถ้าไม่มีค่ายทหารนี่แย่เลยนะจะได้รู้ว่ามีทหารไว้ทำไมนะก็มาช่วยเหลือแล้วก็มีมูลนิธิน่ะที่มาจากภาคใต้นะเขาดีมากเลยนะมาช่วยเหลือซึ่งบางทีเราแทบจะไม่เห็นเขาจากสื่อเลยเพราะเขาไม่ต้องมามีทีมงานถ่ายรูปไปลงสื่ออะไรต่างๆเนาะคือก็ทำด้วยหัวใจจริงๆก็มีเยอะนะมูลนิธิที่เขาไม่ได้แบบมีคือนอกจากทนตัวเองแล้วเนี่ยคนบริจาคคือถ้าทุนตัวเองมันสบายใจไงแล้วทุนคนอื่นเนี่ยเราต้องลำบากใจอย่างเราต้องทำให้ถูกต้องใช่ไหมมีเยอะในบางคนบอกเนี่ยครั้งนี้ฟักเนื้ออ๋อที่ครั้งก่อนๆนั้นไม่เคยเลยใช่ไหม โหจุ๋มนะเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนดีเด่นอะไรเนาะแต่เราก็ต้องมีความซื่อตรงเนาะมีสัจจะหลายอย่างตอนน้ำท่วมวิกฤตนะไม่ว่าจะเป็นปี54ก็ดีปี48ก็ดีเนี่ยโหถุงหมดตังค์ไปเยอะท่านผู้ฟังนะทำเองเลยนะอย่างมหาสอนเนี่ยถุงไป2 ครั้งนะไปแจกน้ำท่วมอะนะจับบอยนี่ซื้อบะหมี่มาไม่ต้องขอทุนใครเลยทำแบบเองอะนะมันไม่เดือดร้อนเราก็คนเดือดร้อนเยอะเนาะตอนนั้นนะมีทั้งมิจฉาชีพมีเยอะๆนะอย่างพออฟ้าเนี่ยจุ๋มก็เลยเอ๊ะเขาเป็นใครนะเขาก็เข้ามาช่วยเหลือคุณลุงโยธินนะด็อกเตอร์พรทิพานะสุพรหมสิทธิหรือพออฟ้าที่เขาเรียกกันนะเป็นประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขแล้วก็เป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีล่าสุดก็เพิ่งมาออกรายการโหนกระแสว่ามีคนมาขอบริจาคเงินไปช่วยคนน้ำท่วมก็บริจาคไปตั้งหลายแสนเนาะสุดท้ายส่งอาหารทิปมาให้ดูนะแต่ก็ยังไม่เข็ดเนาะคนที่เขาสร้างบุญเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ต้องมีมารมาผจญบ้างล่าสุดนี่ก็มารับตัวคุณลุงโยธินอดีตนักแสดงสมทบนะไปดูแลแล้วก็นะให้บ้านอยู่ให้ดูแลแล้วอุปเป็นอะไรที่เขาเคยมีบุญกันมานะนะลุงโยธินก็ดีใจนะไปอยู่กับผอ.ฟ้าแล้วนะอันนี้ก็เป็นข่าวนะว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนที่ใจดีใจบุญเยอะนะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะไม่งั้นก็จะตกเป็นเหยื่อนะเห็นไหมบางทีอุ้ยสงสารนะมาขอนู่นขอนี่บางคนเห็นตากับยายนะมาขอเงินช่วยเหลืออะไรต่ออะไรเปิดรับบริจาคได้หลายล้านลูกหลานมาเต็มบ้านเลยไปสัมภาษณ์คนแต่นั้นบอก2 คนเนี้ยเมาตลอด คนไทยก็ตื่นเนาะนะตื่นกับข่าวนะต้องเยอะนะนะนักบุญอย่างต่างเยอะมากนะก็ต้องพิจารณานะมิจฉาชีพก็เยอะนะนะแม้กับคนที่คิดว่าอยู่ในรูปแบบของผู้ทรงศีลนี่ก็เยอะนะดีมีเยอะนะทั้งขาวทั้งเหลืองเยอะมากนะต้องวิเคราะห์ดีๆนะนะแต่เราถ้าเราทำเนี่ยก็เป็นกุศลของเรานะคนทำไม่ดีก็สักวันหนึ่งก็ต้องมาให้เห็นแหละคงไม่อยู่กันเป็นนานถึง10-20 ปีเนาะอ้าวนะเมื่อวานนี้นะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงมาลัยนะเมื่อวานดีนะที่จุ๋มพูดขึ้นมาเนาะคือตัวร้านตัวแทนจุ๋มมาสั่งของจะสั่งปุ๊บปั๊บแล้วให้จุ๋มไปส่งเลยนะจุ๋มก็ต้องดูว่าตรงนั้นมีส่งที่ไหนบ้างก็อยากขายนะนะอย่างบางทีเนี่ยเวลาจุ๋มจะไปโซนไหนนะจุ๋มก็จะถามว่ามีอะไรหมดไหมบางร้านเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าแบบพอเราไปส่งปั๊บอันนี้หมดอีกแล้วเงี้ยบางทีต้องขอความอนุเคราะห์จริงๆนะนะมันตอนนี้น้ำมันเนี่ยไปถึง40 กว่าบาทจนถุงจะคิดแก้ปัญหาด้วยการออกรถไฟฟ้าก็ต้องดูก่อนนะนะต้องว่าเอ๊ะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะเพราะบางอย่างเนี่ยของหนักก็ต้องไปส่งนะดังเมื่อวานเนี่ยพอพูดไปเนี่ยนะก็คุณลุงมาลัยบอกโอ้จุ๋มไหนๆจะมาบ้านหมอเภสัชเมื่อวานไปแล้วนะร้านบ้านหมอเภสัชใครอยากได้กาแฟแซมสันไปแล้วนะคือเขาต้องบอกล่วงหน้าไม่ใช่แบบหมดปุ๊บจะเอาปั๊บเนี่ยมันไม่มันนะมันเราขายของเราก็อยากขายเนาะแต่บางทีเราขายในราคาส่งเนี้ยท่านผู้ฟังก็ไม่ไหวนะนะแต่เราจะบอกว่าอุ้ยงุ้นอย่างงี้เราก็เกรงใจเนาะแต่เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณนะลุงมาลัยนะสั่งบางทีสั่งเยอะมากมากนะบอกหมดตั้งนานแล้วกาแฟก็เห็นจุ๋มยังไม่มาจริงๆจุ๋มไปนะจุ๋มไม่ได้พูดออกอากาศนะถ้าพูดออกอากาศซะก็คงได้เอาไปให้แล้วนะเมื่อวานคุณลุงก็ซื้อกาแฟไป1 ลังนะไม่ได้เป็นตัวแทนนะเขากินกันทั้งบ้านนะเอาไว้รับแขกด้วยเวลามีแขกมาก็ชงให้ด้วยเขาก็บอกอร่อยวันนั้นจุ๋มไปส่งด้วยตัวเองเจอกัน1 ครั้งเขาบอกอร่อยนะแต่เขาไม่ซื้อเขาชอบกินของฟรีก็เป็นธรรมดาเนอะเออเป็นธรรมดาลุงนะเมื่อวานก็ซื้อไปหลายตังค์นะเกือบ10,000นะเมื่อวานกาแฟ1 ลังนะมีสบู่มีดวงตาด้วยแล้วเตโทรมาบอกป้าอยากฝากทองเหลืองไปหล่อพระได้ไหมจุ่มก็ไม่แน่ใจเนาะก็ลองเอามาก่อนละกันเนาะเมื่อวานคุณป้าก็เป็นเหมือนถาดทองเหลืองอะค่ะจุ๋มยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อเลยนะแต่ขาเนี่ยมันชำรุดนะคุณป้าก็คงคิดว่าเอออยากจะเอามาหล่อเป็นพระแต่จริงๆตามหลักเนี่ยขันทองเหลืองถาดทองเหลืองทัพพีอะไรเงี้ยที่เราเคยใช้ในการสร้างบุญกุศลนะจริงๆ

กรอบพระที่เป็นทองอะแล้วบางทีแบบมันหลุดมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะซื้อมาก็ไม่ใช่ถูกๆนะนะไม่ใช่ถูกนะตอนนี้ทองราคา60,000 กว่าบาทนะก็ลดลงมาหน่อยเนาะเราจะเห็นทอง30,000ไม่เจอแล้วฮะ50,000ก็ให้เจอก่อนเถอะนะแม่เขาก็มีตุ้มหูนะตุ้มหูทองของเขาเขาบอกเดี๋ยวแม่จะไปรอด้วยบอกได้นะ1 พฤศจิกายนนะกฐินวัดดอนบุพารามศรีประจันสุพรรณบุรีก็จะมีหล่อรูปเหมือนจะตั้งไว้เป็นรูปองค์ใหญ่นะหลวงพ่อสมหรือพระครูศรีคณานุรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีนะสาธุหลวงพ่อเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยนะแต่ท่านไม่ได้คือท่านไม่ได้อวดอภิญญาหรืออะไรนะต้องบอกอย่างนั้นนะรู้การล่วงหน้าหลายอย่างนะฮะจุ่มก็มาได้บารมีท่านแม้แต่ท่านมาไม่ทันทำที่ท่านยังมียังไม่ได้มรณภาพก็ตามนะฮะนะก็อธิษฐานขอให้ได้สุขภาพแข็งแรงเพื่อได้ร่ำเรียนพระอภิธรรมให้มันแตกฉานนะจุ่มก็คิดแค่นั้นแหละนะฮะเพราะว่าคือถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะร่ำเรียนศึกษาไม่ได้อันนี้สำคัญอายุไม่เกี่ยวเนาะมันอยู่ที่ความเพียรเนาะอยู่ที่ความเพียรนะก็อนุโมทนาเนาะ1 พฤศจิกายนกฐินวัดดอนบุพารามแล้วก็วัดวังเวินหลวงพระอาจารย์อ้วนก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะวังเวินโคกสำโรงก็14 พฤศจิกายนแล้วก็วัดหลวงพ่อสงคราม15 พฤศจิกายนวัดบ่อแก้วนะฟังได้นะพี่ลำพึงแต่เวลาฟังเนี่ยแล้วจะคุยไลน์เนี่ยพี่ต้องปิดวิทยุไอ้ทางออนไลน์สรุปฟังได้นะฟังเป็นนะถ้าฟังเป็นก็กดนะกดไปฟังเนี่ยเวลากดไปฟังก็จะมีเสียงจุ่มเนี่ยฟังได้นะฟังเป็นนะถ้าฟังเป็นก็กดนะกดไปฟังเนี่ยเวลากดไปฟังก็จะมีเสียงจุ่มเนี่ยอันนี้มันจะดีเลย์หน่อยนะคะชัดเจนอ่ะไปอยู่ส่วนไหนของโลกก็สามารถฟังได้นะก็ขอบคุณมากนะหลายๆท่านเมื่อวันเตไปส่งของทางไปรษณีย์ก็ยังส่งอยู่นะคะนะสวัสดีพี่มาลัยด้วยน้ำยุบแล้วนะคะพี่มาลัยคนสวยเจ้า นะก็ดูแลสุขภาพปั๊ดนะส่วนป้าตุ้มนะวันนี้น่าจะถึงนะป้าตุ้มนะสั่งดวงตาไปนะดวงตานี้ในแบรนด์เราเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่เคยใช้เคยกินไม่ต้องบรรยายเนาะนะจุ่มตั้งใจทำทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะไม่ว่าจะเป็นสบู่แซมสันนี่นะสบู่วิตามินอีใช้รูปนิดเดียวฟองเยอะอยากไปแช่น้ำนะมันจะเละซะนะสบู่เราต้องวางแห้งๆแต่พอโดนน้ำรูปเนี่ยโหนุ่มล้างเครื่องสำอางออกแล้วใครที่ไปลุยน้ำก็เอาไปล้างได้นะนะแก้แบบเพื่อคันเพื่ออะไรต่างๆนะสบู่แซมสันเมื่อวานมีคนหนึ่งโทรบอกสั่งสบู่3 ก้อนส่งไหมบอกไม่ส่งส่งครึ่งโหลเขาบอกไม่สั่งอย่างอื่นด้วยเอาก็ไม่บอกอย่างอื่นมาก่อนเอาสั่งอย่างอื่นมาด้วยมีเสริมอาหารบอกอันนั้นได้นะเพราะไปรษณีย์เนี่ยน้ำมันเขาสูงนะเขาก็ปรับค่าส่งนะสมัยก่อนเนี่ยส่งโหลหนึ่งเนี่ยไม่กี่บาทนะเดี๋ยวนี้โหลหนึ่งเกือบ100นะ80 กว่าบาทค่าส่งสบู่อะจริงๆนะบางทีผมก็ขอท่านผู้ฟัง60นะจริงๆเนี่ยเพราะว่าทางไปรษณีย์เขาเป็นคนจัดส่งนะมันอะไรมันก็แพงไปหมดตอนนี้นะก็อันนี้เล่าสู่กันฟังก็ขอบพระคุณนะหลายๆท่านที่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลทั้งภายนอกภายใน Samsung Coffee มันก็ดีไม่ว่าจะเป็นดวงตาบำรุงสมองกระดูกอ่อนดูแลข้อเข่ากระดูกนะเส้นเลือดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นKC สำหรับผู้หญิงขับระบบขับถ่ายดีท็อกนะฮะอันนี้ต้องมีติดไว้ประจำบ้านนะฮะโบฮิมะกระปุก60 กรัมเหลือกระปุกเดียวนะคะอาจแจ้งให้ท่านทราบนะติดไว้ประจำบ้านเนาะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนรวกเป็นฮ่องกงฟู้ดคันลุยน้ำอะไรเงี้ยนะคะก็เหลือกระปุกเดียวตอนนี้เวลาก็จะหมดเวลาแล้ว

0: ษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนี

0: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมาแล้วตามเวลา5-6 โมงเช้าที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การหารปืนใหญ่ส่งกระจายเสียงจากค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยคุณหนูมิเตอร์ค่ะเพลงชื่อรักน้องปุ้มคนเดียวนะชื่อเพลงเขารักน้องปุ้มคนเดียวรักน้องคนเดียวนะคะเพราะชอบเริ่มต้นรายการหวานหวานนิดหนึ่งวันนี้สุขสบายปลายสัปดาห์สุขที่16 ตุลาคมวันนี้จะเป็นวันแห่งความโชคดีของทุกท่านใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีโชคดีทุกคนประมาณนี้เลยฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณค่ะปุ้มสันธนีนพลัยดำเนินรายการแล้วก็มีเรื่องราวน่ารู้ของเกษตรกรเคล็ดลับสำหรับการสร้างผลผลิตลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตกำไรชีวิตปลอดภัยทุกสิ่งอย่างที่แนะนำให้ใช้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยก็ใช้เถอะนะคะแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำคุณผู้ฟังก็ยังงงๆปราบหนูใช้ยังไงก็100 ซีซีน้ำ20 ลิตรฉีดได้รอบนาเราในยุ้งฉางในบ้านในไร่ในสวนผสม1:3โรงรถโกดังสินค้าฉีดได้หมดค่ะฉีดที่ไหนก็ได้ที่ไม่อยากให้หนูกวนไม่เป็นอันตรายอะไรทั้งสิ้นไม่มีเสียหายและไม่เป็นอันตรายกับใครเลยค่ะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีส่วนพืชที่ต้องการฟื้นฟูยามนี้วัคซีไรกับชีวภาพปราบราสำหรับนาข้าวที่แช่น้ำอยู่นานแล้วหวังจะกู้คืนนะคะวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราเด็ดสุดในยุคนี้ติดต่อปุ้มได้เลยค่ะปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างปลูกอะไรก็ช่างเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดตัดปัญหาเลยค่ะทุกผลิตภัณฑ์ของปุ้มสันธนีปลอดภัยไม่ต้องจับใบนะจ๊ะอย่าลืมสมุนไพรจิราด้วยตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ต้อง BGM Soft Gel เท่านั้นตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเม็ดเดียวพอค่ะกระปุก100 เม็ดกินไป3 เดือน 10 วันเนี่ยเม็ดเดียววันละเม็ดพอแล้วค่ะสำหรับการดูแลและบำรุงดวงตานะคะสั่งซื้อทุกอย่างโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวแรกกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ฝนถล่ม 70%ลพบุรีบ้านปุ้มยังฝนตกอยู่เลยเมื่อวานฝนฟ้าคะนองถึงกับต้องหยุดออกอากาศชั่วคราวเลยอ่ะทั้งที่ตอนที่รายงานมาไม่มีลพบุรีเลยนะวันนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเหนือตอนล่างกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ฝนชุกค่ะนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40นะมีลมกระโชกแรงพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ลมกระโชกแรงส่วนมากที่เลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60จะมีฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60และฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ40 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ70และจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็วันนี้เริ่มต้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะ IMF World Bank Group จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเขามีการประชุมตั้งแต่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีนะคะก็จะเป็นการมุ่งยกระดับศักยภาพของมนุษย์เสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศทั่วโลกเนี่ย191ประเทศผู้มาร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนค่ะประเด็นในการหารือเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินและผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์และสงครามตะวันออกกลางแล้วก็การเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIรวมทั้งการเงินเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยค่ะ191ประเทศจากทั่วโลกล้วนแล้วแต่เป็นระดับหัวกะทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางเนี่ยค่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดพิเศษของชาวกรุงเทพมหานครนะคะหยุดแต่เอกชนบางแห่งก็ยังทำงานเพื่อที่จะให้มีความสะดวกในการเดินทางเขามีประชุมถึงวันอาทิตย์คุณผู้ฟังคะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่12สิ่งหนึ่งที่ปุ้มข้องใจที่สุดเลยก็คือบรรดาม็อบนี่แหละค่ะแล้วม็อบที่มาเนี่ยดูจากภาพแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะป้าป้ายายายายายทั้งนั้นนั่งกันอยู่เนี่ยมาชุมนุมค่ะฝนถล่มม็อบก็ไม่ถอยค้าน IMF เดินหน้าปักหลักจะยื่นข้อเรียกร้องคำถามค่ะการประชุมระดับโลกแบบนี้ม็อบมาทำไมเดือดร้อนเนี่ยบริเวณแยกพระราม4ค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นจุดชุมนุมของกลุ่มคัดค้านการประชุม IMF และ World Bank ค้านทำไมถามจริงเหอะป้ามาทำไมนี่ปุ้มอยากรู้มากเลยนะฝนก็ตกขนาดหนักผู้ชุมนุมก็เดินหน้าจัดกิจกรรมเสวนาปราศัยแหมอยากเจอจริงเลยแกนนำเนี่ยบางส่วนหลบฝนใต้ทางด่วนก็ปักหลักจะยื่นข้อเรียกร้องท่ามกลางสถานการณ์ก็โคตรทุลักทุเลบอกตรงมีนางมนคุณนาเป็นกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยมาคัดค้านการประชุม IMF จะคัดค้านทำไมเขาจัดอยู่เนี่ยเขาจัดแล้วไม่ต้องมาป้าจะมาเพราะอยากให้สะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐเฉพาะกรณีเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดเลยทำให้ประชาชนเนี่ยต้องย้ายออกจากที่ชุมชนแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอันนี้มันเป็นระดับโลกไหมถามหน่อยแค่ระดับบ้านเมืองเนาะตอนนี้มันเป็นการประชุมระดับโลกเดี๋ยวรอให้มันผ่านไปก่อนแล้วมาเรียกร้องกับรัฐบาลได้ไหมเนี่ยป้าแกบอกว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยนะก็ไม่เข้าใจผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของธนาคารโลกมากนักแต่ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยตัดสินใจออกมาคัดค้านการดำเนินงานครั้งนี้เพราะหากว่าประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารโลกเพิ่มก็อาจจะส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในระยะยาวเดี๋ยวนะ โดยเฉพาะที่จังหวัดเลยมีทรัพยากรแร่ทองคำที่ชาวบ้านกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแร่แล้วก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับแร่โพเทชในจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีโครงการสร้างเขื่อนในภาคอีสานซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมการเดินทางมาชุมนุมครั้งนี้เนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนแนวทางการกู้เงินจากธนาคารโลกและไม่ต้องการให้การพัฒนาเศรษฐกิจต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรและวิถีของประชาชนในพื้นที่แหมเหมือนผู้เชี่ยวชาญเลยรอบรู้เรื่องราวสถานการณ์โลกปัจจุบันแล้วก็ความเป็นไทยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังไปดูเหอะนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยปุ้มเห็นภาพจากหน้าหนังสือพิมพ์จากสื่อแต่ละสื่อแล้วเนี่ยอ่ะมาชุมนุมคัดค้านการประชุม IMF และดูเหอะคือจริงๆแล้วไอ้กลุ่มต่อต้านการเดินหน้าของประเทศเนี่ยเวลาเขามีการประชุมมีอะไรเนี่ยมันมีกลุ่มต่อต้านมีทุกประเทศประเทศนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังไม่เฉพาะประเทศไทยหรอกแต่คำถามคำหนึ่งที่ปุ้มอยากถามคือเวลามีการจัดการประชุมระดับโลกเนี่ยออกมาชุมนุมมานั่งนั่งนอนนอนมาตากฝนตากลมกลางแดดหนีน้ำท่วมมากองกันอยู่ตรงเนี้ยเพื่อไม่รู้ดูเหอะคุณผู้ฟังไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้อะไปดูเหอะคนชุมนุมอะเกี่ยวข้องกับ IMF มากเลยเขาคงเดือดร้อนจริงๆอะปุ้มว่าเอาอันนี้ปุ้มก็ด้วยความเคารพเนี่ยค่ะก็ให้เขาชุมประชุมอะไรเปิดอะไรที่แบบต้องไปเปิดเผยให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยชอบกันจริงๆเลยคุณผู้ฟังคิดเหมือนปุ้มไหมอ่ะหนีน้ำท่วมมาอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรน้ำท่วมหมดก็อยู่บนถนนนี่แหละเนาะมันให้มันไปอยู่เป็นเรื่องในประเทศได้ปะไม่ต้องออกไปสู่สายตาชาวโลกก็ได้นะอ้าวชาวบ้านศาลาแดงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวิทย์น้ำไปก็ร้องไห้ไปน้ำท่วมขังมา20กว่าวันแล้วเริ่มเป็นสีดำแล้วเหม็นแล้วบางส่วนยังไม่ได้เงินเยียวยาเลยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนหลังจากที่น้ำท่วมขังมาประมาณ20กว่าวันแล้วตั้งแต่25กันยายนน่ะตอนนี้เปรี้ยวแท้แล้วแหละเพราะว่าเปลี่ยนจากสีใสๆเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นบางบ้านเนี่ยสูบออกไปเพราะมันเน่าอยู่ในบ้านวิถีชีวิตไม่เป็นปกติค่ะชาวบ้านตำบลศาลาแดงบางบ้านนี่บอกว่าสูบทุกวันเลยมันเหนื่อยล้าจะแย่แล้วค่าน้ำมันเนี่ยบางทีก็วิตไปร้องไห้ไปมันไม่รู้จะท้อตรงไหนแล้วอะลูกหลานออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวยังต้องแบ่งเงินมาช่วยเหลือเพราะว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าในบ้านก็มีสัตว์มีพิษเข้ามางูตะขาบปลิงต้องมาคอยระมัดระวังแล้วเรียกให้คนมาช่วยไล่ออกไปทีเหอะยิ่งคนชราบอกมันเหนื่อยหัวใจเหลือเกินต้องอยู่กับสถานการณ์แบบเนี้ยเนี่ยค่ะอย่างที่บุ้มบอกน้ำมันไล่ไปอยู่ชั้นล่างขึ้นชั้นสองจากชั้นสองจะขึ้นถึงหลังคาเราต้องไปทำนั่งร้านอยู่กลายเป็นห้องใต้หลังคาไปแล้วค่ะมุมจั่วๆเนี่ยอยู่ได้นั่งนั่งนอนๆได้โอ้โหแต่กลางวันร้อนบรรลือโลกเลยเพราะว่าสังกะสีเนาะเนี่ยค่ะทุกของชาวบ้านนะยังไม่หมดตอนเนี้ยปลาอัลลิเกเตอร์นะคะหรือปลาจระเข้มันเป็นอัลลิเกเตอร์ยักษ์หลุดออกจากบ่อมาประมาณ300ตัวหลังจากที่น้ำทะลักเข้ามาเกือบ4สัปดาห์ห้ามจับกินนะไข่ยิ่งกินไม่ได้เลยนะอีปลาจระเข้เนี่ยมันเป็นพิษค่ะคุณผู้ฟังแล้วที่สำคัญไอ้ที่หลุดออกไปเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย300ตัวน่ะเลี้ยงอยู่ในบึงสำราญบ่อตกปลาขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่13ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานี่แหละสถานการณ์น้ำท่วมหนักปลาชนิดนี้มีขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง 2-3 เมตรได้เลยนะฟันก็แหลมคมเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหากแพร่กระจายสู่แหล่งธรรมชาติเอาแล้วมันหลุดไปไหนล่ะ300กว่าตัวเนี่ย ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บึงสำราญพบว่าตั้งแต่บริเวณทางเท้าเข้ามาปริมาณน้ำท่วมแบบเต็มที่เลยค่ะระดับน้ำทางเดินสูงถึง30เซนห้องพักบังกะโลร้านอาหารห้องรับรองน้ำท่วมหมดแต่งไว้สวยแค่ไหนไปหมดแล้วขณะที่ภายในบ่อตกปลาขนาดใหญ่ติดตั้งเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนตลอดเวลาท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณทางด้านของเจ้าของบึงสำราญนายหงเงินเอื้อชื่นชมอายุ69ปีเป็นเจ้าของบึงสำราญบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายอย่างหนักไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการตามปกติได้ทั้งบ้านพักบังกะโลรีสอร์ทและเครื่องใช้ภายในอาคารเสียหายหมดไม่มีรายได้เข้ามายังต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานเกือบ100ชีวิตครบทุกคนดูแลอาหารกินครบ3มื้อพนักงานก็ยังอยู่ช่วยดูแลสถานที่บางคนแช่น้ำนานจนจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าอยู่แล้วค่ะส่วนกรณีปลาที่หลุดจากบ่อเจ้าของบึงสำราญบอกว่า3ชั่วโมงแรกที่น้ำทะลักเข้ามาเนี่ยปลาที่เลี้ยงไว้สะสมไว้หลุดไปกับกระแสน้ำประมาณ 2-3 20-30 ตัน20-30 ตันเนี่ยค่ะโดยเฉพาะปลาอัลลิเกเตอร์ที่สะสมมา 17-18 ปีขนาดความยาวตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ 2-3 เมตรหลุดออกไปประมาณ300กว่าตัวค่ะชาวบ้านจับมาคืนให้ประมาณ 40-50 ตัวที่เหลือเนี่ยก็อยู่ในคลองหน้าพื้นที่นั่นแหละยังไม่สามารถจะสูบน้ำออกได้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำในบริเวณรอบๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันหมดเลยไม่มีพื้นที่ที่จะสูบน้ำออกไปต้องรอให้ในคลองลดก่อนถึงจะระบายได้แล้วก็ได้แต่เปิดเครื่องตีน้ำและเครื่องเติมออกซิเจนประมาณ30เครื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาคุณภาพน้ำและป้องกันปลาที่เหลืออยู่จะได้รับความเสียหายแล้วก็ในทุ่งนาโดยรอบมันเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นบางส่วนก็ไหลเข้ามาในพื้นที่บึงสำราญนะคะเนี่ยแล้วก็ไอ้เครื่องเติมออกซิเจนเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าค่าไฟเพิ่มขึ้นมากิจการเดินหน้าไม่ได้แต่ยังต้องคงต้องดูแลในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสะอาดพนักงานก็ยังอยู่ครบเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยแก้ปัญหาระบายน้ำหน่อยเถอะ4สัปดาห์แล้วเดือดร้อนมากผู้ประกอบการก็เผชิญความเสียหายอย่างหนักกรณีปลาอัลลิเกเตอร์ที่หลุดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยก็แนะนำประชาชนนะคะว่าหลีกเลี่ยงการไปจับโดยเฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยงไม่ควรกินปลาชนิดนี้ค่ะรวมไปถึงปลาที่ไม่รู้แหล่งที่มาด้วยในช่วงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไข่ของปลาอัลลิเกเตอร์มันมีพิษนะต้องรอคำแนะนำจากหน่วยงานประมงตรวจสอบแล้วก็จัดการกับปลาที่หลุดออกไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ป้องกันระบบนิเวศค่ะมันก็จะกินไปทั่วเอาไปปล่อยสู้กับปลาหมอคางดำได้ไหมจับให้ได้เลย 30-40 ตัวได้มาแล้วตอนนี้ก็อีกเป็นร้อยอ่ะที่หลุดออกไปเก็บเอาไว้แล้วก็ไปปล่อยไม่ได้อีกเดี๋ยวมันจะไปล้นเนี่ยค่ะอย่ากินนะคะไข่มันมีพิษด้วยนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุระเบิดค่ะคนร้ายลอบวางระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือว่าชคตที่บันนังสตาค่ะบึ้มไปลูกหนึ่งด้านไปลูกหนึ่งกำลังพลบาดเจ็บ2นายค่ะทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนขว้างวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิด2ลูกเข้าไปในฐานปฏิบัติการมุ่งเน้นไปยังที่พักกำลังพลระเบิดทำงานไป1ลูกอีก1ลูกไม่ทำงานค่ะแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายค่ะในหมู่เอกฮานมะเสงได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาแล้วก็นายหมู่ใหญ่อิบรอฮิงติงอุเซงได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกที่หูต้องส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบหลักฐาน เก็บหลักฐานเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นเรื่องสลดใจค่ะช้างป่าภูหลวงล้มอยู่กลางทุ่งนาวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะปรากฏว่ารั้วไฟฟ้ามันโยงจากไฟบ้านมาเป็นช้างป่าเพศผู้โตตัวโตเต็มวัยล้มอยู่กลางทุ่งนาบ้านยางเดี่ยวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบพบรั้วไฟฟ้าทำเองเชื่อมมาจากไฟบ้านก็คาดว่าช้างถูกกระแสไฟฟ้าช็อตมันต้องเดินไฟบ้านแรงขนาดนั้นเลยเหรอหรือไงเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบซากช้างป่าล้มอยู่บริเวณกลางทุ่งนาเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยค่ะนายวันชัยสิมมาเสียนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนายวัชระธรรมสอนหัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงกำนันตำบลเขาหลวงผู้ใหญ่บ้านยางเดี่ยวและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสะพุงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าช้างป่าเพศผู้ขนาดตัวโตเต็มวัยเพิ่งล้มไปไม่กี่ชั่วโมงจุดเกิดเหตุห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประมาณ500เมตรเนี่ยค่ะห่างจากชุมชนประมาณ300เมตรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจพบรั้วไฟฟ้าพร้อมกล่องควบคุมกระแสไฟฟ้าติดตั้งอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของการต่อตรงจากกระแสไฟฟ้าภายในบ้านที่พักอาศัยที่ชาวบ้านทำเองคาดว่าช้างอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนะคะจนเสียชีวิตทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8นครที่ขอนแก่นเดินทางลงพื้นที่เพื่อชันสูตรซากช้างป่าอย่างละเอียดและยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตให้แน่ชัดรวมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากันต่อไปนะคือแบบจะใช้ลวดก็ควรที่จะเป็นไฟที่มันไม่เท่ากับไฟบ้านไหมไม่ได้เหรอแต่นิดนึงมันก็หนีแล้วนะสัตว์ก็ไม่ได้ตัวใหญ่หรือมีเสือเสียดายนะคะคุณผู้ฟังช้างเป็นสัตว์ใหญ่นี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของนี่เมาแล้วเละเมาแล้วปลิ้นเมาแล้วเลื้อยไปคุกคามนักร้องหญิงค่ะคือนักร้องหญิงเนี่ยเขาก็แหมนุ่งสั้นอยู่แล้วเนาะเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครนักร้องเขาก็แต่งตัวเซ็กซี่นุ่งกระโปรงสั้นไอ้หนุ่มนี่เมานะคะในหนุ่มคนนี้เมาค่ะไปคุกคามนักร้องบนเวทีรถแห่และโดนอะไรรู้ป่ะหมัดตรงสิคะปักเขาให้ร่วงเลยค่ะงานอดิเรกเป็นนักมวยหรือเปล่าจ้าเธอสังคมออนไลน์ในจังหวัดบุรีรัมย์ชื่นชมทักษะและความใจเด็ดของหญิงสาวคนนี้ค่ะที่ปล่อยหมัดขวาตรงเข้าหน้าหนุ่มที่มาลวนลามมาก่อกวนขณะที่เธอกำลังแสดงอยู่บนเวทีผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบค่ะพบน้องส้มอายุ22ปีเป็นนักร้องของวงบังเอิญแบนด์จังหวัดสุรินทร์ค่ะได้รับการจ้างมาให้มาแสดงในงานวันคล้ายวันเกิดและฉลองเปิดร้านใหม่ในพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศตอนแรกก็สุขสนุกสนานดีหรอกค่ะเพราะมันเริ่มสตาร์ทเท่านั้นแหละบ้านไกลเวลาน้อยเทฝาเดียวพวกบอกหยดกดไปสองฝาปาเข้าไปไม่รู้กี่แก้วยังไม่ทันไรเลยงานยังมาไม่ถึงครึ่งทางชายคนนี้อายุประมาณ 30-40 ปีเมาหนักเลยค่ะถอดเสื้อเดินเข้ามาแล้วก็มาจับแขนน้องผู้หญิงเนี่ยน้องส้มที่กำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยตอนแรกจับมือจับแขนก็ไม่ว่ากันเขาก็คงมาให้เกียรติอยากจับมือนักร้องก็ให้จับมือแล้วก็จับขึ้นมาถึงแขนแต่จังหวะนั้นเองค่ะชายคนนี้พยายามจะดึงน้องลงจากเวทีค่ะ เธอก็เยื้อไว้เพราะเห็นว่าเมาไงแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายครั้งอ่ะวนๆมาแล้วก็จับมือวนๆมาแล้วก็แบบดึงมือแล้วก็จังหวะที่เธอกำลังร้องอยู่แล้วก็ยื่นมือให้ชายคนนี้ก็เอื้อมมือมาจับแล้วก็ดึงมันก็จะล้มไงเธอก็เลยปล่อยหมัดตรงเปรี้ยงเขาให้หน้าเต็มๆล้มทั้งยืนเลยค่ะนักร้องสาวเธอบอกในฐานะที่เป็นตัวแทนศิลปินเนี่ยก็ต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณทีมงานเจ้าภาพที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยแต่ต่อให้พยายามป้องกันแบบไหนมาเจอคนประเภทนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวหวังจะไปหาเศษหาเลยเอากับนักร้องสุดท้ายเจอของแข็งเข้าให้ค่ะต่อยสง่ายท้องร่วงไปเลยค่ะคุณผู้ฟังขาสมน้ำหน้าหายซ่าไปนี่แหละเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะฟังเรื่องราวของผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การซื้อใช้สำหรับเกษตรกรทุกท่านแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเลขเด็ดรออยู่ค่ะใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีโชคดีทุกคนจดเบอร์ปุ้มไว้ก่อน0855179025 0855179025นะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กลับมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินช่วยข้าราชการบำนาญได้อย่างทันท่วงทีกำลังจะโดนหลอก2ล้านค่ะแต่พนักงานเนี่ยเขาเอ๊ะแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาช่วยไว้ได้ทันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับพนักงานธนาคารออมสินสาขาขุนทะเลช่วยข้าราชการบำนาญหญิงรอดจากแก๊งเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างหวุดหวิดนะกำลังหลอกลวงจะให้โอนเงิน2ล้านแต่ว่ารอบแรกเนี่ยโอนไปแล้ว 200,000 คุณผู้ฟังโอนไปทีนึงแล้วนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ12ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบของสถานีตำรวจภูธรขุนทะเลได้รับการประสานจากพนักงานธนาคารออมสินว่ามีลูกค้าผู้หญิงคนนึงเป็นข้าราชการบำนาญอายุ62ปีจะขอถอนเงินจากบัญชีสลากออมสินกว่า2ล้านบาทธนาคารก็เลยเกิดความสงสัยว่าน่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงหรือเปล่าเจ้าตัวก็ยืนยันจะถอนเงินให้ได้ถ้าธนาคารไม่ให้ถอนจะฟ้องนะปรากฏว่านางสาวสิริวรรณแทนโชติผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาขุนทะเลก็เลยปรึกษาไปทางพันตำรวจโทอุดมศักดิ์มาศมาลัยสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีขอชุดสืบเข้ามาช่วยดูหลักฐานต่างๆเนี่ยค่ะพอตำรวจมาน่ะป้าแกก็เชื่อยอมไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรขุนทะเลเตือนแล้วไม่เชื่อโอนไป 200,000 แล้วพันตำรวจเอกปิยวัฒน์บัวขาวผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขุนทะเลก็ได้บอกกับผู้เสียหายและญาติให้เข้าใจนะแล้วก็ให้คำแนะนำว่ามันเนี่ยมันหลอกลวงกันได้เคสนี้ก็โดนไปแล้ว 200,000 ถ้าเจ้าหน้าที่พนักงานเขาไม่เอ๊ะนะจะโดนเป็นล้านหมดขนาดเขาเอ๊ะเขาบอกยังจะไม่ยอมอีกนะเนี่ยก็เลยถามว่าตกลงยังไงปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อแอปแชร์ทาง Facebook แอปเล่นแชร์แล้วก็มาชวนพร้อมกับเพื่อนทางไลน์มาชวนให้เป็นเพื่อนทางไลน์แล้วบัญชีคนร้ายเนี่ยชื่อประกาศิษย์สุทาทรงธรรมแล้วก็ชักชวนร่วมทำกิจกรรมหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีต่อเนื่องโอนยอดเล็กๆ300 500 1,000 2,000 20,000 50,000 100,000 200,000 นี่เป็นขั้นบันไดไปคุณป้าผู้เสียหายก็พยายามจะถอนเงินหลังจากที่เล่นแชร์ไปแล้วเนี่ยขอถอนเงินออกมาแก๊งคนร้ายก็จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้ถอนโดยอ้างเหตุผลว่าผู้เสียหายไม่ได้ทำตามบันทึกประจำวันถูกหลอกไป 226,300 โอนจากบัญชีธนาคารกรุงไทย 200,000 ธนาคารกสิกร 26,300 ยิ้มไปเลยอีมิดยิ้มไปเลยแล้วจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็จะหลอกลวงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้กินไป 200,000 แล้วนี่อันนี้น่าจะเป็นขุมทองแหละขุดไปเรื่อยโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มถึงจะไปถอนเงินในแอปแชร์ออกมาได้ก็เลยไปถอน3ธนาคารเลยไปธนาคารออมสินจะถอน2ล้านดีที่เจ้าหน้าที่เขาเอ๊ะไม่งั้นแล้วโดนแน่นะคะจริงๆถ้าไปเคาน์เตอร์แบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็สามารถที่จะดูให้ได้นะคะเพราะนั้นระมัดระวังค่ะคนร้ายเนี่ยจะแชทเข้ามาหาเหยื่อทาง Facebook แอดไลน์ชื่ออะไรก็ช่างไม่ใช่ชื่อเพื่อนเราก็ไม่รับแล้วก็จะชักชวนให้ทำกิจกรรมให้โอนเงินอย่างต่อเนื่องนะคะมีผลจากการทำธุรกรรมมาหลอกล่อและสุดท้ายก็อ้างว่าถอนเงินไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำตามบันทึกประจำวันกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็หมดไป 200,000 กว่าแล้วยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่เจอซะก่อนไม่งั้นจะหมดไปมากกว่านี้ค่ะนี่แหละโปรดระวังโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อยู่บ้านคนเดียว นะคะแต่ผู้สูงวัยบางท่านก็แบบโอ้โหรอบรู้เรื่องราวกินกูไม่ลงหรอกมึงมาอีหลอบไหนจัดการได้หมดพวกนี้ก็จะไม่ค่อยคุยกับเรานานแล้วค่ะเขาก็กลัวเหมือนกันแต่พอรู้ว่าทางสะดวกนี่มันคุยข้ามวันเลยก็มีนะมีนักศึกษาเนี่ยโดนหลอกแบบข้ามวันเลยอ่ะให้พ่อแม่โอนเป็นแสนเป็นล้านเท่าที่ทำได้ไปดูเลขเด็ดกันค่ะคุณผู้ฟังเซียนหวยไปขอโชคจากพญานิลการนาคราชค่ะที่วัดป่าหนองชาติสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะแล้วก็ได้เลขเด็ดมาวัดป่าหนองชาติหนองไผ่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนและนักแสวงบุญจำนวนมากที่มาขอพรขอความศรัทธาจากพญานิลการนาคราชองค์พญานาคสีดำเงางามตระการท่ามกลางธรรมชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอโชคขอลาภตามความเชื่อภายในบริเวณวัดเนี่ยเต็มไปด้วยความคึกคักจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงดอกไม้แดงมะพร้าวน้ำดื่มสำหรับการสักการะบูชาอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่บรรดาเซียนหวยทั้งหลายและนักแสวงโชคก็ไม่พลาดที่จะเพ่งมองตัวเลขในขันน้ำมนต์ที่หลวงพ่อส่องแนวทางตัวเลขมงคลไว้ให้ตามความเชื่อจุดธูปอธิษฐานเสี่ยงทายแล้วก็ได้ลุ้นกันใหญ่ได้อะไรมาคะยอดรวมตัวเลขเงินฝากไม่ใช่เงินฝากเงินอะไรนะเงินปากนาค1,810,281 บาท18210นี่ค่ะเลขทั้งหมดก็จะเป็นตัวเลขเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็มีกำหนดพิธีบวงสรวงประจำปีปู่พญานิลการนาคราชในวันที่2พฤศจิกายนนี้ค่ะนี่แหละอีก1แหล่ง1810281ยอดตัวเลขแห่สักการะหลวงพ่ออู่ทองและพระปรางวัดดังมีหนุ่มรับโชคไปแล้ว48ล้านก็กลับมาไหว้ขอพรอีกค่ะหนุ่มราชบุรีดวงเฮงได้ไป48ล้านถูกรางวัลที่1ไป8ใบแล้วเขาก็กลับมาไหว้ขอพรหลวงพ่ออู่ทองและองค์พระปรางที่วัดปรางหลวงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะพร้อมทั้งแคปชั่น

หลวงพ่ออู่ทองและพระปรางจำนวนมากอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสักการะออนไลน์ก็มีนะคะทางเพจก็โพสต์เตือนชุดสักการะหลวงพ่ออู่ทองและพระปรางเนี่ยอย่าหลงกลแม่ค้าหรือเพจอื่นที่มาทักเป็นการส่วนตัวนะครับใช้เฉพาะชื่อบัญชีวัดเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งอีกที่หนึ่งไหมเดี๋ยวมองเวลาก่อนทันอันนี้ก็เป็นเลขเด็ดมาตามนัดเรื่องของกุมารทองเจ้าสัวเฮงค่ะที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณหมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็นักท่องเที่ยวมากันเยอะหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรในอาสมเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็หวังจะมีโชคลาภอาสมแห่งนี้ก็ถือเป็นจุดหมายของนักของบรรดาสายมูอ่ะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างมีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนศพระสังกัจจายหลวงพ่อมีถ้ำจินดามณีรวมถึงกุมารทองเจ้าสัวเฮงที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาฝากไว้นะคะฟักทองน้ำแดงขนมนมจักรยานข้าวสารไข่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็เมื่อได้แล้วก็ต้องตอบแทนตามที่ได้บอกกันไว้ก็จะมีนี่แหละค่ะเพียบเลยเป็นดีกรีเป็นเครื่องบ่งบอกว่าตรงนี้แหละมีคนถูกเยอะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเจ้าของกิจการรถเครนย่านพระราม2ค่ะนำน้ำแดง100แพ็คมาแก้บนกุมารทองเจ้าสัวเฮงเป็นครั้งที่3แล้วเคยมาขอพรขอโชคขอลาภแล้วก็กลับไปประสบความสำเร็จก็กลับมาอีกค่ะแล้วก็มีเลขเด็ดเสี่ยงโชคมาได้705นะคะอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด้อค่ะเด้อแล้วก็มาปิดท้ายที่วัดหลวงพ่อสมหวังค่ะวัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบรรยากาศก่อนวันหวยออกนักเสี่ยงโชคก็มาขอพรขอโชคขอลาภหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยที่มีความสูงกว่า30เมตรสาธุชนที่มากราบไหว้ได้ทำพุทธบูชานำดอกไม้ธูปเทียนผลไม้มากราบสักการะองค์หลวงพ่อสมหวังตามความเชื่อใครกราบไหว้ก็จะเกิดความโชคดีความเจริญความสุขสมหวังดังชื่อในแต่ละวันก็จะมีผู้เดินทางมาจำนวนมากค่ะถ้ามาแล้วต้องขึ้นไปปิดทองที่บริเวณพระหัตถ์ขวาของหลวงพ่อสมหวังแล้วก็เดินลงมากราบขอพรที่จุดรับพรกลางแจ้งที่ทางวัดจัดไว้ให้ก่อนจะไปเจิมหน้าผากและกราบสักการะหลวงพ่อพุธอดีตเจ้าวาดที่มรณภาพไปแล้วแต่สรีระไม่เน่าเปื่อยทางวัดก็บรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้นะคะบางคนก็มาแล้วมาอีกขนหัวหมูมา30หัวไข่ไก่พันฟองมาแก้บนนะคะเพราะว่าตอนแรกมาขอแล้วผ่านไป1เดือนบริษัทเอกชนรายหนึ่งก็มาติดต่อทำสัญญาก่อสร้างมีรายได้ก็เลยมาตามที่บอกไว้นะคะแล้วก็มาเขย่าเซียมซีได้เลข3กับเลข7ซึ่งก็ตรงใจเพราะว่าชอบเลข3อยู่แล้วแล้วก็ยังบนบานต่อไปอีกด้วยว่าถ้าตรงก็จะกลับมาอีกนี่ค่ะสิ่งของที่นำมาเนี่ยก็มอบให้วัดเพื่อใช้ประโยชน์ในมูลนิธิหลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะเขาก็ชอบเลข3ไอเราก็ชอบเลข3เหมือนกันแล้วก็ชอบเลข2ด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะอายุหลวงปู่ศิลา82นะคะแล้วก็มีคนไปส่องทะเบียนรถอีกนะ My Buck 12ล้านเนี่ย141นะคะได้ป้ายดำมา

0: แล้วทะเบียน141โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ไปติดตามฟังปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณทางจทล AM 1197ใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีขอให้โชคดีทุกคนแล้วอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรสั่งซื้อที่0855179025 0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจ
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับตำรวจประกาศปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์ Helix Plus ในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอ
0: บ
1: มาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจรหลายเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569แนะประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าคุณณทิพย์สุดาโตรักษาเรียนครับ
5: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 13:00 นปิดการจราจรตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาพร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2 40 48 50501 508 511และสายอื่นที่ได้รับผลกระทบโดยมีเส้นทางเลี่ยงให้ใช้ถนนวิทยุเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนานาเพื่อกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิท2ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเวลา 20:00 นปิดการจราจรช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระรามที่4เส้นทางเลี่ยงแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระรามที่4โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า3ข้อจำกัดการเดินรถบริเวณถนนพระราม4และถนนรัชดาภิเษกถนนพระรามที่4ขาออกห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางแยกณระนองห้ามเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าแยกณระนองห้ามตรงไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจณทิพย์สุดาตรักษาเรียนค่ะ
4: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเผยจากวิกฤตการฝนตกหนักและน้ำท่วมระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าและเที่ยวบินถูกยกเลิกสัมภาระตกค้างบริษัทมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้พยายามอย่างดีที่สุดในการเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัทเตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้า Customer Care Center เพื่อให้ยื่นคำขอรับการเยียวยาค่าเสียหายจากกรณีเที่ยวบินล่าช้าเที่ยวบินถูกยกเลิกและได้รับสัมภาระล่าช้าศูนย์บริการจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปหน้าอาคาร3ชั้น1สำนักงานใหญ่การบินไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพโดยในวันที่16ตุลาคมจะเปิดให้บริการในเวลา 13:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องบ้าน5สารยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องสารพระภูมิด้วยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับในความเชื่อของคนไทยนี่เขาบอกว่าจะต้องมีสารบางที่ก็จะมีสารพระภูมิบางที่ก็จะมีสารตายายทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่ายังไงที่จริงแล้วท่านก็จะพูดถึงว่าภูมิมัทธเทวดานะครับเวลาเราอัญเชิญเทวดาก็จะมีภูมิมัทธเทวดาเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินอากาศสัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามอากาศรุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะครับคือแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีที่อยู่แล้วแต่วิบากแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางตนท่านก็อาศัยอยู่ในอากาศได้บางตนก็อยู่ในต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับชั้นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ก็จะเป็นชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์ทีนี้สิ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ไม่ใช่มีเทวดาอย่างเดียวบางทีก็เขาเหมารวมๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวิญญาณอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือใครนะครับบางคนก็สัมผัสได้บางคนก็สัมผัสไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นญาติของเราอดีตญาติบางคนก็อาจจะมีคนเป็นคนที่มีความผูกพันในพื้นที่นะครับสถานที่เราอยู่สถานที่เราอาศัยเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเข้ามาก่อนนะบางทีเขาตายแล้วก็จิตผูกพันมันก็หวงอยู่ก็มีนะครับก็ไม่แน่เสมอไปคือผมเนี่ยไม่อย่างผมนี่ผมไม่ได้สัมผัสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างรู้อะไรแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำความดีอะไรเนี่ยเราต้องอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางคือสถานที่อยู่ที่เราอาศัยเป็นใครเราไม่รู้นะครับเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญก็คือคุณงามความดีอะไรได้ทำแล้วก็อุทิศให้เขาให้เขาอนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะไปใส่บาตรมาก็อุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรมาในวันนี้นะครับให้กับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในผืนแผ่นดินของข้าพเจ้าทีนี้อุทิศนี่มาอุทิศที่บ้านเรานี่แหละครับหน้าพระหรือว่าที่ดินบางถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะไปต้นไม้มั่งนะครับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านที่ใดที่หนึ่งนะครับคือบอกตรงนี้บอกที่วัดได้ไหมได้ครับแต่บางทีเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้อนุโมทนาเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางบางคนนี่ฤทธิ์เขาไม่ถึงเขาไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไปทุกเรื่องตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นถ้าให้ดีเราทำบุญที่ตรงไหนนะครับตรงไหนเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านเรามาอุทิศให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาอนุโมทนานะว่าเราทำบุญสิ่งนี้ให้ท่านอนุโมทนามีส่วนแห่งบุญที่เราทำเราบอกไปอย่างนี้นะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะมีจิตเมตตาต่อเรานะครับจากที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เกื้อกูลเราทำบุญให้ท่านเรื่อยๆครับท่านก็ใจอ่อนเมตตาดูแลเราพิทักษ์เรานะครับอะไรดีท่านก็จะคอยปัดเป่าให้ช่วยให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกนะครับบางคนก็มีโชคมีลาภอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นน่ะมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องบ้าน5สารตอนสุดท้ายกันต่อและต่อเรื่อยด้วยเรื่องสารพระภูมิเชิญรับฟังครับ
1: คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อความศรัทธานับถือในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ดังจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกหลังคาเรือนนี่มักจะมีสารพระภูมิเล็กๆตั้งอยู่มุมหนึ่งมุมใดภายในรั้วบ้านเสมอลักษณะและวัสดุที่นำมาสร้างศาลพระภูมิก็มีตั้งแต่ศาลเล็กๆไปจนกระทั่งถึงศาลขนาดใหญ่ทำด้วยไม้บ้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างตามแต่กำลังฐานะของแต่ละคนรวมไปถึงกำลังความศรัทธาของเจ้าบ้านแต่ละรายไปพระภูมิเจ้าที่นี่หมายถึงเทพเทวดาซึ่งมาเฝ้าดูแลพื้นที่ของที่ดินแห่งนั้นๆแล้วก็เป็นเทวดาหลายระดับตามฐานแห่งจิตที่ได้บำเพ็ญมา จิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีที่มาแตกต่างกันออกไปตามที่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเช่นเป็นจิตวิญญาณของเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่โบราณกาลก็มีความห่วงแหนห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตัวหรือว่าที่ดินของตัวจิตวิญญาณนั้นก็มาวนเวียนเฝ้ารักษาอยู่อีกกรณีหนึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากรวมทั้งได้เจริญสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรแต่ว่าได้ตายจากโลกมนุษย์โดยที่ยังไม่ถึงอายุไขก็เท่ากับยังไม่ถึงภาวะอันเหมาะสมจะไปผุดไปเกิดอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากยมโลกให้มาสิงสถิตอยู่ณบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเจ้าที่คอยดูแลรักษาผืนดินนั้นต่อไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นวิญญาณซึ่งหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างความดีเป็นกุศลไว้มากแต่ยังไม่มากพอที่จะไปสถิตในเทวโลกและพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ในโลกมนุษย์อีกเทวดาซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ส่วนมากจะเป็นเทวดาระดับจาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ขั้นที่หนึ่งสวรรค์นี่มีอยู่6ชั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งนี่จิตวิญญาณยังมีกิเลสมากอยู่ยังชอบการเส้นไหว้บูชาด้วยอมิตรแล้วก็ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นเทวดาระดับนี้จึงอาจให้คุณได้ให้โทษได้นับเป็นจิตวิญญาณซึ่งคลุกคลีใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดผู้ที่สัมผัสกับพระภูมิเจ้าที่เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็มีพันเอกพิเศษเสนาจินตรัตอีกท่านหนึ่งเมื่อท่านมาสร้างบ้านที่ซอย84ถนนลาดพร้าวกรุงเทพท่านก็ให้รถแทรกเตอร์นี่ปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านรถแทรกเตอร์ก็ไถสารไถจอมปลวกขนาดใหญ่ในที่ดินทลายราบลงไว้ด้วยความไม่คิดสะกิดใจอะไรหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัย4หลังซึ่งเป็นบ้านของน้องๆที่มาอยู่รวมกันในที่ดินผืนเดียวก็เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งนั่นก็คือมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะขัดใจกันเป็นประจำซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยและที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุแห่งความขุ่นเคืองไม่มีเหตุผลสมควรถึงขั้นจะมีปากมีเสียงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทุกคนถึงได้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆอย่างนั้นก็ยากที่จะอธิบายอยู่มาคืนหนึ่งพันเอกเสนาจินตรัตก็ฝันไปว่ามีผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กๆผอมบางแต่งตัวทั้งชุดคล้ายกับผู้ถือศีลแต่ว่าที่เอวน่ะมีดาบเล่มหนึ่งเหน็บอยู่ชายร่างเล็กซึ่งมีบุคลิกไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยตรงเข้ามาค้ำคอพันเอกเสนาแล้วก็บอกว่าแกนี่นักเลงโตไงบ้านแกอยู่ที่นี่ดีๆแกสร้างบ้านของแกแล้วทำไมต้องมาพังบ้านข้าด้วยพันเอกเสนาก็นึกอยู่ในใจเอ๊บ้านอะไรของเขาเอ๊ก็ไม่เห็นมีบ้านอะไรที่ไหนสักหลังจะเป็นยังไงชายร่างเล็กคนนั้นคล้ายๆจะอย่างรู้ความนึกคิดของพันเอกเสนาก็เลยชี้ไปที่พื้นดินซึ่งมีจอมปลวกทลายราบลงมามีเศษไม้กระจายเกลื่อนและเวลานั้นพันเอกเสนาก็นึกออกว่าตนเองคงจะมีส่วนทำลายสารไม้นั่นแน่ๆเพราะว่าตัวน่ะเป็นคนสั่งให้คนขับรถแทรกเตอร์ไถปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันมารู้สึกนึกรู้อย่างนี้ก็ได้แต่กล่าวยอมรับผิดกับผู้ชายคนนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาจะจงใจจะทำลายสารพระภูมิขอให้ท่านให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมด้วยพร้อมกับถามว่าท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาเถอะจะจัดการทำให้ทุกอย่างผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้ที่จะให้ข้าอโหสิกรรมอภัยให้เจ้าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใครอยู่หลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยมือที่ค้ำคออยู่เดินถอยห่างไปสัก 3-4 ก้าวเสร็จแล้วร่างที่ผอมบางก็ขยายใหญ่ตัวเบ้อเร่อเธอยังกับยักษ์วัดแจ้งทำให้ผู้พันสนอนี่สะดุ้งตื่นนอนคิดทบทวนถึงความฝันและเชื่อว่าคงจะไม่ฝันที่ไร้สาระแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็เอาเรื่องที่ตัวเองฝันไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าฝันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีวิญญาณที่เป็นเทพสถิตอยู่แน่ๆแล้วก็คงจะสถิตอยู่ที่ศาลไม้เก่าๆนั่นแหละเมื่อลูกให้โค่นล้มสารทิ้งไปเขาก็ไม่มีที่จะอยู่เขาก็โมโหสิให้คนที่อยู่ในบ้านนี้เกิดโมโหด้วยเรียกว่าเมื่อเขาอยู่ไม่เป็นสุขมนุษย์ที่อยู่กันในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีนะที่มาเตือนให้สร้างศาลใหม่ให้เขาอีกหลังนึงในที่ดินนี้มีบ้านอยู่4หลังถ้าลูกกับน้องๆ3คนเอาเงินลงขันกันคนละ 3,000 บาทนะ รวมแล้วได้สัก12,000ก็สามารถสร้างศาลเจ้าที่ให้เขาใหม่ได้แล้วคืนนั้นพันเอกเสนอก็จุดธูป8 ดอกแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่บอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่มีจริงก็ขอให้คืนนี้มาเข้าฝันช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการให้สร้างศาลนั้นจะให้สร้างตรงไหนเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนเช้ามืดประมาณ5 นาฬิกาและตี5พันเอกเสนอก็ได้ฝันว่าผู้ชายคนนั้นแหละเดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าขอดีใจมากที่แกจะสร้างศาลให้ใครอยู่อาศัยนะการสร้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะจำไว้นะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สร้างได้ทั้งนั้นบริเวณไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้ละเว้น2 ประการเท่านั้นคือ 1. อย่าสร้างศาลติดหรือว่าใกล้ส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติกัน 2. อย่าสร้างศาลใต้หน้าต่างเพราะว่าคนจะออกมาล้างหน้ามาถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนของเหม็นสำรอกออกมาจะกระเด็นไปถูกหลังคาศาลน้องข้าข้าขอ2 อย่างเท่านั้นแหละจากนั้นเจ้าที่ก็ยิ้มแย้มเบิกบานแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกเสนอก็นำความฝันนี่ไปกราบเรียนคุณแม่ท่านก็ตกลงที่จะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านกำหนดวันอันเป็นมงคลเรียบร้อยคุณแม่ก็ไปนิมนต์พระที่วัดเทพลีลามา9 รูปส่วนผู้พันเสนอก็ไปจัดการเรื่องเต็นท์ที่จะใช้สำหรับการตั้งศาลพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสทำบุญบ้านซะเลยคือทำบุญเลี้ยงพระส่วนพิธีพราหมณ์นั้นคุณแม่ก็แยกไปเชิญพราหมณ์มาทำพิธีควบคู่กับพิธีทางศาสนาพุทธทั้งนี้เพื่อให้ถูกพิธีแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่เทวดาพระภูมิเจ้าที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้อยู่กันอย่างสบายการทำบุญเลี้ยงพระและยกศาลพระภูมิเจ้าที่ตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ลุล่วงดำเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องศาลพระภูมิแล้วก็บ้าน5 ศาลจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องศาลพระภูมิกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5 ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วศาลพระภูมินี่ก็เป็นความเชื่อนะบางที่เขาก็ตั้งบางที่เขาก็ไม่ตั้งนะครับแต่ว่าท่านก็จะอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเองของสิ่งเหล่านั้นนะครับและแต่บุญและแต่วิบากทุกคนทุกดวงวิญญาณนี้ก็มีวิบากเป็นของตนเองเราทำบุญให้ท่านก็พอเพียงพอนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับนอกจากมนุษย์เนี่ยจะต้องกินข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือบุญกุศลหรือคุณงามความดีนะครับท่านผู้ฟังน้ำพุทธาพนารินท่านผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นต่อธาตุขันธ์ของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีความสุขเรารักษามันแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขใจเราก็มีความสุขไปด้วยก็จะมีกำลังประกอบคุณงามความดีนะเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันมีอะไรมาเบียดเบียนนะครับไม่สมดุลมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะแทนที่จะเป็นคุณบุญเลี้ยงนะคุณบุญเลี้ยงก็เป็นคุณบาปเลี้ยงแต่บางคนเนี่ยอายุยืนนี่บางคนเอาบุญเลี้ยงแต่บางคนนี่ก็บาปเลี้ยงนะบุญเลี้ยงเป็นยังไงบุญเลี้ยงก็คืออยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงลูกหลานดูแลกันอย่างดีมีกินมีใช้สุขสบายอันนี้เขาเรียกว่าบุญเลี้ยงแต่บาปเลี้ยงนี่ตายก็ไม่ตายป่วยหามเข้าหามออกโรงพยาบาลนี่ไม่รู้สายอะไรระยงระยางเจ็บปวดนอนทรมานครางอยู่งั้นเนี่ยแต่ไม่ตายนะครับเขาเรียกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นอันนี้ก็บาปเลี้ยงฉะนั้นตอนเราที่ใกล้จะอายุมากเลยท่านผู้ฟังครับอายุเราเริ่มมากขึ้นต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงพยายามอย่าให้ป่วยนะครับพยายามอย่าให้ล้มอย่าให้เจ็บล้มคนหนึ่งนี่ล้มทั้งบ้านนะถ้าบ้านเราเล็กๆมี3 คน 4 คนนี่ถ้าป่วยสักคนหนึ่งนี่ก็เป็นภาระเขาทั้งบ้านนะครับดูแลตัวเองท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้ป่วยนะครับฝากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5 ตราพนารินทร์ผสมสมุนไพร24 ชนิดลองดูนะครับท่านผู้ฟังผมเองนี่ก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นนะเราทำดีที่สุดแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ทำมา6 ปี 7 ปี 8 ปีเนี่ยนะครับน้ำมะขุตราพนารินทร์นี่คือลงตัวมากๆนะครับทั้งคุณภาพทั้งรสชาติและหลายอย่างท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองกินดูทดลองดื่มดูนะครับ360 บาทท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับ
2: น
0: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
3: ศาสนาทุกศาสนามักสอนให้คนเป็นคนดีเหตุผลหนึ่งที่นำมาสอนให้คนเป็นคนดีก็เพราะว่าเมื่อเป็นคนดีแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นจึงเกิดคำถามตามมาว่าแล้วสวรรค์มีจริงหรือไม่อาตมาก็ตอบได้เลยว่าสวรรค์มีจริงอย่างน้อยๆใน3มิติด้วยกัน1สวรรค์ในมิติของจิตใจเช่นคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ2สวรรค์ในมิติของคุณภาพชีวิตเช่นใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยปัจจัย4ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการมีคุณภาพชีวิตก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสวรรค์แล้วก็3สวรรค์ในมิติของสถานที่ซึ่งเราจะเข้าถึงสวรรค์ชนิดเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วฉะนั้นสวรรค์มีจริงฉันใดผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็มีจริงฉันนั้นแต่ใครจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวเรานำพาตัวเราขึ้นสวรรค์ได้หรือไ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวสารพระภูมิกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: รวมไปถึงกำลังความศรัทธาของเจ้าบ้านแต่ละรายไปพระภูมิเจ้าที่นี่หมายถึงเทพเทวดาซึ่งมาเฝ้าดูแลพื้นที่ของที่ดินแห่งนั้นๆแล้วก็เป็นเทวดาหลายระดับตามฐานแห่งจิตที่ได้บำเพ็ญมาจิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีที่มาแตกต่างกันออกไปตามที่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเช่นเป็นจิตวิญญาณของเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่โบราณกาลก็มีความห่วงแหนห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตัวหรือว่าที่ดินของตัวจิตวิญญาณนั้นก็มาวนเวียนเฝ้ารักษาอยู่อีกกรณีหนึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากรวมทั้งได้เจริญสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรแต่ว่าได้ตายจากโลกมนุษย์โดยที่ยังไม่ถึงอายุไขก็เท่ากับยังไม่ถึงภาวะอันเหมาะสมจะไปผุดไปเกิดอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากยมโลกให้มาสิงสถิตอยู่ณบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเจ้าที่คอยดูแลรักษาผืนดินนั้นต่อไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นวิญญาณซึ่งหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างความดีเป็นกุศลไว้มากแต่ยังไม่มากพอที่จะไปสถิตในเทวโลกและพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ในโลกมนุษย์อีกเทวดาซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ส่วนมากจะเป็นเทวดาระดับจาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ขั้นที่หนึ่งสวรรค์นี่มีอยู่6ชั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งนี่จิตวิญญาณยังมีกิเลสมากอยู่ยังชอบการเส้นไหว้บูชาด้วยอมิตรแล้วก็ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นเทวดาระดับนี้จึงอาจให้คุณได้ให้โทษได้นับเป็นจิตวิญญาณซึ่งคลุกคลีใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดผู้ที่สัมผัสกับพระภูมิเจ้าที่เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็มีพันเอกพิเศษเสนาจินตรัตน์อีกท่านหนึ่งเมื่อท่านมาสร้างบ้านที่ซอย84ถนนลาดพร้าวกรุงเทพท่านก็ให้รถแทรกเตอร์นี่ปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านรถแทรกเตอร์ก็ไถสารไถจอมปลวกขนาดใหญ่ในที่ดินทลายราบลงไว้ด้วยความไม่คิดสะกิดใจอะไรหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัย4หลังซึ่งเป็นบ้านของน้องๆที่มาอยู่รวมกันในที่ดินผืนเดียวก็เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งนั่นก็คือมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะขัดใจกันเป็นประจำซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยและที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุแห่งความขุ่นเคืองไม่มีเหตุผลสมควรถึงขั้นจะมีปากมีเสียงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทุกคนถึงได้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆอย่างนั้นก็ยากที่จะอธิบายอยู่มาคืนหนึ่งพันเอกเสนาจินตรัตน์ก็ฝันไปว่ามีผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กๆผอมบางแต่งตัวทั้งชุดคล้ายกับผู้ถือศีลแต่ว่าที่เอวนะมีดาบเล่มหนึ่งเหน็บอยู่ชายร่างเล็กซึ่งมีบุคลิกไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยตรงเข้ามาค้ำคอพันเอกเสนาแล้วก็บอกว่าแกนี่นักเลงโตไงบ้านแกอยู่ที่นี่ดีๆแกสร้างบ้านของแกแล้วทำไมต้องมาพังบ้านข้าด้วยพันเอกเสนาก็นึกอยู่ในใจเอ๊ะบ้านอะไรของเขาเอ้ก็ไม่เห็นมีบ้านอะไรที่ไหนสักหลังจะเป็นยังไงชายร่างเล็กคนนั้นคล้ายๆจะอย่างรู้ความนึกคิดของพันเอกเสนาก็เลยชี้ไปที่พื้นดินซึ่งมีจอมปลวกทลายราบลงมามีเศษไม้กระจายเกลื่อนและเวลานั้นพันเอกเสนาก็นึกออกว่าตนเองคงจะมีส่วนทำลายสารไม้นั่นแน่เพราะว่าตัวน่ะเป็นคนสั่งให้คนขับรถแทรกเตอร์ไถปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันมารู้สึกนึกรู้อย่างนี้ก็ได้แต่กล่าวยอมรับผิดกับผู้ชายคนนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาจะจงใจจะทำลายสารพระภูมิขอให้ท่านให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมด้วยพร้อมกับถามว่าท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาเถอะจะจัดการทำให้ทุกอย่างผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้ที่จะให้ข้าอโหสิกรรมอภัยให้เจ้าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใครอยู่หลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยมือที่ค้ำคออยู่เดินถอยห่างไปสัก 3-4 ก้าวเสร็จแล้วร่างที่ผอมบางก็ขยายใหญ่ตัวเบ้อเร่อเธอยังกะยักวัดแจ้งทำให้ผู้พันสนอนี่สะดุ้งตื่นนอนคิดทบทวนถึงความฝันและเชื่อว่าคงจะไม่ฝันที่ไร้สาระแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็เอาเรื่องที่ตัวเองฝันไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าฝันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีวิญญาณที่เป็นเทพสถิตอยู่แน่ๆแล้วก็คงจะสถิตอยู่ที่ศาลไม้เก่าๆนั่นแหละเมื่อลูกให้โค่นล้มศาลทิ้งไปเขาก็ไม่มีที่จะอยู่เขาก็โมโหสิ ให้คนที่อยู่ในบ้านนี้เกิดโมโหด้วยเรียกว่าเมื่อเขาอยู่ไม่เป็นสุขมนุษย์ที่อยู่กันในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีนะที่มาเตือนให้สร้างศาลใหม่ให้เขาอีกหลังหนึ่งในที่ดินนี้มีบ้านอยู่สี่หลังถ้าลูกกับน้องๆสามคนเอาเงินลงขันเงินคนละ 3,000 บาทนะรวมแล้วได้สัก 12,000 ก็สามารถสร้างศาลเจ้าที่ให้เขาใหม่ได้แล้วคืนนั้นพันเอกสนอก็จุดธูป8ดอกแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่บอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่มีจริงก็ขอให้คืนนี้มาเข้าฝันช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการให้สร้างศาลนั้นจะให้สร้างตรงไหนเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนเช้ามืดประมาณ5นาฬิกาตี5พันเอกสนอก็ได้ฝันว่าผู้ชายคนนั้นแหละเดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าขอดีใจมากที่แกจะสร้างศาลให้ใครอยู่อาศัยนะการสร้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะจำไว้นะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สร้างได้ทั้งนั้น
0: พระสักครู่ท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องศาลพระภูมิอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วอีกตอนหนึ่งนะครับจบในตอนนี้ด้วยความปรารถนาดีนามคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจันทบุรีรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยนะครับกิโลหนึ่งนี่ก็จะได้แค่4ขวดแล้วก็ผสมสมุนไพร24ชนิดอย่างลงตัวมีมาตรฐานนะครับ GMP ฮัตสับมีอย.เรียบร้อยสะอาดปลอดภัยไม่มีน้ำตาลน้ำหวานมีไม่มีแต่เป็นหวานโดยธรรมชาตินะคนเบาหวานกินได้เพราะไม่ได้กินเยอะนะครับหวานโดยธรรมชาติทีนี้สารกันบูดเราก็ไม่ใส่นะครับวัตถุกันเสียสารกันบูดบรรจุในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองคือเน้นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า clean food อาหารสะอาดอาหารปลอดภัยนะครับท่านที่รักสุขภาพท่านที่อายุมากแล้วนะครับต้องการที่จะดื่มจะกินอะไรที่ช่วยทำให้ร่างกายมันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับให้รางวัลกับร่างกายของเราก็แนะนำนะครับน้ำมังคุดตราพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาในรายการ3ขวดขึ้นไปก็ส่งให้ฟรีทุกวันนี้สะดวกสบายมากท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับฟังเสียงของผู้ที่ไอนะครับลูกก็เป็นวัณโรคพอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวย่ายผู้หนึ่งอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูกินน้ำมังคุดของเฮานะครับนั่งอยู่ข้างๆผมย่ายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ย่ายชื่อย่ายอย่างย่าย
4: สมพงษ์คำหันพ้นค่ะ
2: อายุจะปีละย่าย
4: 71ปี
2: 71ปีอยู่บ้านอย่าง
4: บ้านไส้งาม
2: บ้านไส้งามตำบล
4: น้ำมะเฟือง
2: น้ำมะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
4: ค่ะ
2: ย่ายให้ถามชาวบ้านซื้อเล่นเขาเห็นย่ายอย่าง
4: ย่ายพงคือเก่า
2: ย่ายพงบอกย่ายพงย่ายพงไงผมถามแน่ว่าเจ้าเป็นอย่างที่จังมากินน้ำมังคุดสุขภาพก่อนกินมันเป็นยังไง
4: ไอไล่ค่ะไอคือกันกับลูกไอ
2: แต่ข้าวว่าลูกกับเป็นวัณโร
4: ค
2: มาจากกรุงเทพมาไออยู่สองเดือนมันบอกไออยู่สองเดือนแล้วก็มากินน้ำมังคุด
4: แม่ไอแต่ก่อนนั่น
2: เพราะแม่ไอก่อนติด
4: ไปตรวจสามเทียกับว่าบ่มีเสียก็เลยมากินน้ำนี่แหละลูกมากินก็เลยกินน้ำเลยชื่อมากินน้ำกินแล้วก็ดีขึ้นว่าไอตะกี้ไอเป็นปุ่มเป็นงูมาขั้นข้อว่าเป็นแต่อยู่นอนกับว่าได้นอนอันนี้ไข้ขึ้นดีขึ้นหลายเติบ
2: ครับผม
4: สมควรอยู่แต่ว่าลูกมันให้ลูกกินหลายขั้ว
2: ให้ลูกกินหลายขั้ว
4: ลูกนี่เสีย
2: ลูกนี่เสีย
4: ค่ะก็เลย
2: ลูกกินหมดหลายปันไหนโลนึง
4: ก็สิเป็นรู้ละแต่ว่าหักออกอยู่ด้วยให้แม่ดิ
2: อ๋อหักให้แม่แม่กินประมาณจะขวดจะกินประมาณจะขวดจะคงกินจะขวด
4: สามขวดค่ะ
2: สามขวดเศร้าไอ้ระบาดในทำไม่ดี
4: ขันฉันบริยูซื้อเศร้าค่ะเศร้าถือไอ้ยูดียูยาก็ได
2: ้ว่าน้ำยาน้ำ
4: ก็น้ำมังคุดก็ได้นั่นย่ายกันลง
2: ปกติไอ้เนี่ยไอ้หอบไอ้อยู่ตลอดเลยบ
4: ่ไอ้นอนกับบริยูนอน
2: ลูกเนี่ยมันไอ้ยังไงบ่อยฟังเนี่ยมันไอ้แห้งบ
4: ่ไอ้แห้งไอ้โอ้ยกลางคืนมาว่าบริยูนอนจะพัดมาใหม่ๆคุณมาจากกรุงเทพ
2: ไอ้เพราะว่านั่น
4: ไอ้ยุงฉันเพราะท่านโดนไออีกแม่กับว่ารับเพื่อกันแม่กับไอ้พ่อแม
2: ่
4: โอ้สุกคนสุไอ้บ่ได้นอน
2: จะไปได้ยินน้ำมะกรูดตัวไหนมาแต่ใส
4: ่ได้ยิน ลุงเสมาเราเบาน้ำเสาดีแต่อยู่บ่ขาดจักเสียฟังชุมืออ
2: ๋อฟังเป็นรายการแฟนลุงเสมา
4: ค่ะ
2: เออเพิ่นก็ออกรายการวิทยุอยู่หนองบัวลำพูนี
4: ่ค่ะชุมือ
2: ชุมือ
4: น้ำเสาฟัง
2: ฟังชุมือ
4: ข่าวน้ำเสาไปใช้บ่ได้ก็นั่งฟังข่าว
2: ฟังอยู่ดงเป็นสื่อมา
4: โดนอยู่ตะกี้มันบ่ได้ไอมันก็เลยบ่ทันชื
2: ่อ
4: ฟังอยู่สิล่ะไปมองได้ก็คือดีแท้ดีแท้ก็ฟังอยู
2: ่ครับ
4: โอ้ฟังอยู่เฒ่าไปออกมาก็เลยว่าผู้ใดก็ว่าเพิ่นเฒ่าอยู่เด้อว่านั่นลูกก็ได้ว่าซั่นลูกเป็นมาแล้วก็เลยตะกี้แม่ก็บ่ได้มากินคือกัน
2: ครับ
4: ก็อยู่กินยาน้ำหมอมันก็ว่าเฒ่าออกให้มันว่าบ่มีเสียว่านั่นลูก
2: ครับผม
4: ลูกมากินลูกก็เลยหายดีใจแห้งอยู
2: ่ดีใจว่าลูกเฒ่านี
4: ่ดีใจค่ะผู้ไปหาเงิน
2: ผู้ไปหาเงินจบว
4: ่
2: า
4: ซื้อยาซื้อแม่กินด้วยนี่ค่ะฉันละแม่ก็ไปใช้บ่ได้เบาพื้นหลังมันงอมจะโดนไปหลังมาเศร้าดอกก่อน
2: ครับก็ดีใจครับยายพงเนา
4: ะ
2: เพราะว่าลูกก็ดีขึ้น
4: ดีขึ้น
2: แม่ก็ดีขึ้นก็คือว่าเป็นรางวัลเป็นของขวัญสำหรับร่างกายของเฮานะครับถือว่าโชคดีโชคด
4: ีที่มาสิบ่มีวันหนีอยู่
2: บอก
4: ไอ้ว่าเศร้าไรก็ได
2: ้อ๋อทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเคยหมดหวังอยู่บ
4: ่ก็บ่เคยล่ะตะกี้มันก็บ่เป็นจังซี
2: ่พอเป็น
4: ก็พอเป็นขึ้นมาเลยคิดว่ามันสิเศร้าบ่เนาะนะ
2: กังวล
4: กังวล
2: ทุกข์ใจ
4: ทุกข์ใจลำบากใจนอนก็บ่หลับปานตัวไอ้ไรก็ได
2: ้ทั้งโตทั้งลูกเน
4: า
2: ะ
4: โตทั้งลูกกันเลยหามากินคือเพิ่นว่าก่อนหน้าล่ะคือดีแต่เพิ่นก็ฟังเพิ่นเลยว่าคือทรงไปทรงชูมือชูมือเนาะแม่ว่าซั่นเว้ากัน
2: ครับ
4: นี่เพิ่นไปพอนุ่มเสมาไปชูมือว่าสั่นเพิ่นเราหามากินโอ้ยถึงมองแล้วล่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเสียงของแม่พงนะครับอยู่บ้านหน้ามะเฟือง
4: ใช่งาม
2: บ้านไส้งามตำบลนามะเฟืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตัวเพิ่นนี่ไอพ่อสมควรไอบ่ได้หยุดได้เศร้าแต่สำคัญคือลูกชายนี่ไอมาจากกรุงเทพเป็นวัณโรคกินยามา2 เดือนกับบ่เศร้ามากินน้ำมะกรูด3 ขวดขวดที่2เศร้าไอเลยแม่นบ่เพิ่น
4: ค่ะ
2: กันบอลูกเป็นยังสั่นเห็นเขาว่า
4: แมน
2: ครับกะดีใจน้ำ
4: แม่ปุ้งจริงค่ะว่าเลยตัวดอก
2: อันนี้ว่ามานี่ลูกว่าเป็นวันนาโลกินเราดีขึ้นนี่เป็นความจริงนะแม่เนาะ
4: มืด
2: ความจริงเนาะอันพูดลูก
3: ครับ
2: ลูกกับเป็นความจริง
3: เป็นความจริงครับ
2: บอบอได้ตัวได้ต้มผู้ใดเนาะ
3: ครับผมบอได้ตัวบอได้ต้มครับ
2: บอได้บอเสือเห็ดที่ไหนขั้นบอเสือ
3: ขั้นบอขั้นบอเสือกับ
2: มหาม
3: าสอบถามใดครับ
2: อยู่บ้านในนี่นะบ้านใน
3: ครับบาดใจงามครับ
2: บาดใจงามหน้ามาเฟื่อง
3: ม
2: ีหลักฐานการตรวจจากหมอว่าเป็นโรคแน่นอน
3: ครับผม
2: มีหลักฐานในเบื้องความ
3: มีหลักฐานในเบื้องความครับ
2: อ๋อมีหลักฐานว่าเป็นวัณโรคเป็นนั่นจังซี่มียามียังให้ปอบให้เบื้องความเลย
3: ครับผม
2: สามารถว่าเบื้องอยู่บาดใจงามเลย
3: ครับ
2: ยืนยันได้ครับ
3: ยืนยันได้ครับ
2: ครับขอบคุณแม่หลายๆเนาะแม่เน
4: า
2: ะครับผมเอากินไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณปารักษาเทวดาคุ้มครองอายุยืนเป็นสุขทั้งครอบครัวเด้อแม่เด้อครับ
5: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ฟังเรื่องสารพระภูมิกันต่อเชิญรับฟังครับตอนสุดท้ายตอนจบ
1: บริเวณไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้ละเว้น2ประการเท่านั้นคือ1อย่าสร้างศาลติดหรือว่าใกล้ส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติกัน2อย่าสร้างศาลใต้หน้าต่างเพราะว่าคนจะออกมาล้างหน้ามาถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนของเหม็นสำรอกออกมาจะกระเด็นไปถูกหลังคาศาลน้องข้าข้าขอ2อย่างเท่านั้นแหละจากนั้นเจ้าที่ก็ยิ้มแย้มเบิกบานแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็นำความฝันนี่ไปกราบเรียนคุณแม่ท่านก็ตกลงที่จะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านกำหนดวันอันเป็นมงคลเรียบร้อยคุณแม่ก็บรรณิมนต์พระที่วัดเทพลีลามา9รูปส่วนผู้พันสนอก็ไปจัดการเรื่องเต็นท์ที่จะใช้สำหรับการตั้งศาลพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสทำบุญบ้านซะเลยคือทำบุญเลี้ยงพระส่วนพิธีพราหมณ์นั้นคุณแม่ก็แยกไปเชิญพราหมณ์มาทำพิธีควบคู่กับพิธีทางศาสนาพุทธทั้งนี้เพื่อให้ถูกพิธีแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่เทวดาพระภูมิเจ้าที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้อยู่กันอย่างสบายการทำบุญเลี้ยงพระและยกศาลพระภูมิเจ้าที่ตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ลุล่วงดำเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันคืนนั้นพันเอกสนอก็ฝันอีกในฝันนั้นก็พบกับชายคนนั้นแหละนุ่งขาวห่มขาวมาชวนไปงานเลี้ยงในวาระสร้างบ้านใหม่อาหารหวานคาวที่นำมาเลี้ยงก็มีไก่ตอนไก่นึ่งเป็ดย่างเป็ดพะโล้หมูต้มขนมแห้งกล้วยหอมส้มโอส้มเกลี้ยงผลไม้อื่นๆอีก

รู้สึกร้อนมากๆที่ต้องใช้ผ้าขาวม้ากระพือเอาลมช่วยคลายร้อนส่วนบนบ้านก็เห็นมีคนรับใช้มากมายเดินให้พลุกพล่านกวักไวแต่ว่าเจ้าของบ้านคือพระภูมิเจ้าที่กลับลงมาอยู่ข้างล่างพระเนตรสนอก็ถามว่าอ้าวเราก็ได้ช่วยกันปลูกศาลเสียเงินเป็นหมื่นแล้วทำไมท่านไม่อยู่บนศาลน่ะล่ะพระภูมิเจ้าที่ก็บอกอยู่ไม่ได้บ้านมันร้อนความฝันมีเพียงแค่นี้ก็หายไปพระเนตรสนอตื่นนอนตอนเช้าก็นำความไปเล่าคุณแม่ฟังก็ปรึกษาผมสงสัยว่าเจ้าที่ทำไมถึงร้อนที่อยู่เราทำพิธีถูกต้องหรือเปล่าคุณแม่ก็บอกว่าก็เราก็ทำพิธีถูกแล้วนะพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ก็ทำถูกต้องแล้วสงสัยแต่ว่าเวลายกศาลนี่เราไม่ได้ใช้ช่างปูนธรรมดาแล้วคุณแม่ก็ออกไปสอบถามหารายละเอียดได้ความว่าคนที่เป็นช่างปูนทำศาลยกศาลเนี่ยเป็นสัปเหร่ออยู่วัดเทพลีลาเพราะฉะนั้นก็พอประเมินได้ว่าโดยอาชีพของสัปเหร่อเวลามัตราสังศพเพื่อไม่ให้วิญญาณอาละวาดเนี่ยเขาจะร่ายคาถากำกับไว้ดังนั้นเวลาทำศาลอาจจะท่องคาถากำกับไปด้วยก็เลยทำให้ศาลร้อนด้วยอำนาจของกริยาคมจนกระทั่งพระภูมิเจ้าที่อยู่ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้คุณแม่และพันเอกสนอรวมทั้งน้องๆก็ต้องรื้อศาลเก่าทิ้งไปแล้วก็จัดตั้งศาลใหม่ไว้กราบไหว้ที่หน้าบ้านแทนหลังจากตั้งศาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยพันเอกสนอก็ฝันเห็นพระภูมิเจ้าที่อีกครั้งคราวนี้เห็นพระภูมิเจ้าที่อยู่บนบ้านแล้วก็มีความสุขสบายดีตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยฝันเห็นอีกเลยแม้แต่จะจุดธูปขอติดต่อกับท่านอีกก็ตามก็ไม่เห็นนี่คือเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักของพันเอกสนอจินตรัตน์แสดงให้เห็นว่าในที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งมีอาณาบริเวณเป็นขอบเขตแน่ชัดย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางมาสิงสถิตอยู่ณที่นั้นแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ว่านี่จะถือว่าขอบเขตของที่ดินผืนนั้นเป็นของตัวเจ้าที่เจ้าทางมักจะเป็นภูมิเทวดาซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินจริงๆเมื่อตายไปแล้ววิญญาณไปผุดเกิดเป็นเทวดาระดับภูมิเทวาภูมิเทวาคือเทวดาที่สถิตอยู่บนพื้นดินเฝ้ารักษาที่ดินของตัวต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัยของเทวดาจึงจะเคลื่อนย้ายไปอุบัติในภพภูมิใหม่ต่อไปหรือว่าเป็นภูมิเทวดาที่ได้รับหน้าที่จากเบื้องบนให้มาดูแลรักษาที่ดินผืนนั้นหรือถ้าไม่มีภูมิเทวดามาสิงสถิตอยู่ในที่ดินที่ว่าเนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่าอาจจะมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ามายึดครองแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นโดยพละกันหากที่ดินผืนใดมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ายึดครองสิงสู่อยู่หากเป็นวิญญาณดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นวิญญาณร้ายเข้ามาอยู่คนอยู่อาศัยก็มักจะได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้ในกรณีที่มีวิญญาณร้ายเข้ามาสิงสู่อยู่ในที่ดินและผู้อยู่อาศัยไม่มีความเป็นปกติสุขส่วนมากผู้อยู่อาศัยก็มักจะหาทางออกด้วยการตั้งศาลพระภูมิขึ้นแล้วก็ต้องเส้นสังเวยด้วยเครื่องบูชาต่างๆด้วยอาหารข้าวหวานและผลไม้ถ้าวิญญาณเขาพอใจต่อการสังเวยผู้อยู่อาศัยก็จะอยู่อย่างเป็นปกติแต่ถ้าเขาไม่พอใจความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิมท่านผู้รู้ในเรื่องเทวดาและวิญญาณได้บอกกล่าวไว้ว่าหากบ้านใดไม่มีพระภูมิและอยู่เย็นเป็นสุขปกติดีทุกอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาแล้วแต่ผู้อัญเชิญภูมิเทวดามาสถิตทำพิธีอัญเชิญไม่ถูกต้องปรากฏว่าภูมิเทวดาไม่มาอยู่แต่กลับมีวิญญาณเร่ร่อนมาอยู่แทนนอกจากจะทำให้ไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดอาจจะเกิดเป็นผลตรงกันข้ามนะถ้ามีวิญญาณร้ายฉวยโอกาสเข้ามาอยู่ในกรณีที่ดินผืนใดมีวิญญาณประเภทร้ายๆมาสิงสู่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อาศัยจนหาความปกติสุขไม่ได้ท่านว่าการตั้งศาลพระภูมิเป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้เหมือนกันแต่ต้องอัญเชิญภูมิเทวดาให้มาสถิตอย่างถูกต้องและเมื่อภูมิเทวดาเข้ามาดูแลในที่ดินผืนนั้นวิญญาณเร่ร่อนพวกนั้นก็จะหลีกหนีไปเองสำหรับพระภูมิเจ้าที่ซึ่งสถิตอยู่ในที่ดินของพันเดชเสนาน่าเชื่อว่าเป็นภูมิเทวดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆสมัยผู้พันเสนาครับ

0: ได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782